0: เยียวยาจังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการแจกเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าโปร่งศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันจากจังหวัดน่านว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วและโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้ช่วงเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.รวม 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่เมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักงานเขตดุสิตรายงานว่าเมื่อเวลา 23:53 บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการซุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการเซตตัวประมาณ5ชั่วโมงและล่าสุดเมื่อเวลา 6:05 สำนักงานเขตดุสิตแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ขายและปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: คิมิอันโตเนลลี่ยอดนักแข่งดาวรุ่งชาวอิตาเลียนสังกัดทีม Mercedes AMG สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการชิงเจ้าความเร็วของอิตาลีหลังเหยียบคันเร่งรถคู่ใจแซงเอาชนะจอร์จรัสเซลเพื่อนร่วมทีมด้วยเวลา1ชั่วโมง51นาที 15.281 วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์การแข่งศึกฟอร์มูล่าวันสนามที่13รายการอิตาเลียนกลางปี2026รอบชิงชนะเลิศต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตเพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาชมและทำสถิติใหม่มากถึง 400,000 คนผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมมันเดนไนท์เกตาเฟ่ถือ10คนเสมอเซลตาบิโก้1-1เอลเช่แพ้เรอัลซอซิดัดที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลเชียวเซเรียอาอิตาลีกาญารีชนะเลเช่1-0อูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสเอสเตอเรลเสมออาร์โรก้า0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอัลฮิลาลแพ้นีออน SC 0-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC มิดเทลแลนด์เสมอนอร์เซลแลนด์2-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนาโอมิโอซากะนักเทนนิสสาวชาวญี่ปุ่นมือ13ของโลกและของรายการแพ้เอลินาริบาคินาคู่แข่งชาวคาซัคสถานมือ2ของโลกและของรายการทั้ง2เซต1-6และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สถานการณ์น้ำในพื้นที่แม่สายเฝ้าระวังต่อเนื่องขณะที่ท่าขี้เหล็กยังอ่วมด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ลงพื้นที่แม่สายประเมินสถานการณ์น้ำยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานร้องขอกองพลพัฒนาที่3จัดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมเมื่อเจอสถานการณ์จริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกองทัพบกมอบเงินรางวัลแก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารส่งเสริมการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจมุ่งมั่นเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่มีความรู้คู่คุณธรรมดีเดย์วันนี้รัฐบาลโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่าน 15,215 ครัวเรือนคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาพบข้อมูลต่างจากที่ได้รับเตรียมวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาย้ำทั้งสองฝ่ายอย่างยึดจอยสเตทเมนต์ชินจูกุเตรียมประกาศห้ามให้บริการที่พักรายวันและบ้านพักบนแพลตฟอร์ม Airbnb กว่าครึ่งหลังมีการแห่ร้องเรียนเรื่องนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นปาฏิหาริย์หญิงเนปาลวัย64พบรอดชีวิตหลังถูกน้ำท่วมใหญ่ซัดหายไปพร้อมบ้านนาน10วันน้ำมันโลกพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังอิหร่านและสหรัฐแลกเปลี่ยนการโจมตีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำเช่นเคยทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอแล้วก็ทางสถานีวิทยุด้วยครับ
0: ครับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงอะไรครับ
1: ริมน้ำน่านครับ
0: ริมน้ำน่านน่าจะเป็นเสียงของ
1: คุณอ้อยกระท้อน
0: อ้อยกระท้อนนะครับ
1: นะครับ
0: เนื่องจากว่าชาวน่านก็ผ่านช่วงวิกฤตมา
1: ใช่คร
0: ับและทางรัฐบาลเองก็ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วใช่ไหม
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน่านในก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: ก็เรียกว่าอ่วมนะฮะ
0: ครับ
1: หนักเลยทีเดียวนะครับก็เข้าแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยระบบเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีรู้สึกว่าจะเป็นออมสินแล้วก็บัญชีที่มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการสำรวจมีการลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาจนถึง6โมงเช้านะฮะตามกำหนดที่รัฐบาลได้มีการแจ้งเนี่ยนะครับสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดน่านเกี่ยวกับการโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยตามมติคณะรัฐมนตรีมาฝากกันด้วยแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยครับอาจารย์ครับ
0: ครับทางน่านเนี่ยเขาเงินเข้าแล้ว
1: ครับ
0: แต่ทางสุโขทัยน้ำเข้าแล้ว
1: โน ต้องตามดู
0: ต้องติดตามเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเซลบอร์คัสก็ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักและตกต่อเนื่องด้วยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาจังหวัดสุโขทัยครับโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยให้ประชาชนเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่ายกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยทหารในพื้นที่ได้เกาะติดสถานการณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกประชาชนทั้งมาก่อนต้องช่วยเหลือทันทุกทีครับ
1: แล้วก็ในส่วนของปภ.นะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ำสายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็อยู่ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อวานนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักทางตอนเหนือของเมียนมามันส่งผลให้ทำให้มีมวลน้ำเนี่ยนะครับไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วแล้วก็สีในแม่น้ำเนี่ยก็คือขุ่นแดงเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะของน้ำป่านะครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: น้ำที่มีดินโคลนเนี่ยนะครับก็มันก็สร้างความเสียหายนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยนะครับพื้นที่แม่น้ำสายเนี่ยมันติดสองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมียนมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นของไทยนะฮะแต่ฝั่งเราเนี่ยมีการป้องกันนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ยังคงต้องติดตามแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือฝั่งตรงข้าม
0: ครับ
1: เราเห็นภาพเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสมพจน์ได้จะกำลังเอาขึ้นนะครับเป็นภาพที่ฝั่งประเทศเมียนมานะครับที่มีน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพื้นที่ของแม่สายเองนะครับฝั่งไทยเนี่ยก็มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนี่ไง
0: โอ้โห
1: เนี่ยอาจารย์สุธีนะครับคุณฟังนะครับอันนี้คือฝั่งไทยที
0: ่
1: มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรายืนสังเกตสถานการณ์น้ำอยู่แต่ว่าฝั่งตรงข้าม
0: ภาพที่เห็นคือฝั่งเมียนมา
1: ถูกต้องครับเนี่ยนะฮะก็คือน้ำเนี่ยมีการไหลเข้าสู่พื้นที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับในขณะที่ฝั่งไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ
0: ์
1: อย่างใกล้ชิดปัจจัยหลักๆเลยคือมาจากเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในขณะนี้พื้นที่แม่สายพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับหากระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของแผนการรองรับทันทีก็ดำเนินการแหละในเรื่องของการนำพาพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการขนย้ายสิ่งของนะครับต่างๆรวมถึงในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกมิติด้วยครับ
0: โอ้โหสีนี่ขุ่นมาเลยนะ
1: ถูกต้องครับและดูสังเกตมีการพัดพาเอากิ่งไม้เอาเศษโครนต่างๆมาด้วยเนี่ยนะคร
0: ับ ไปดูทางด้านเทศบาลตำบลแม่สายนะครับก็ได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆพร้อมกับขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายรถยนต์ด้วยนะครับรถจักรยานยนต์ต่างๆที่จอดอยู่เนี่ยนะครับยกขึ้นที่ที่สูงที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการ อบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่37ก็ได้นําชุดช่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำรวมทั้งเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำรถแบ็คโฮนะครับเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะสวะแล้วก็กิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงที่มวลน้ำจะล้นเข้าพื้นที่ชุมชนทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในขณะนี้นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังอยู่ภายในแนวคันกั้นน้
1: ำ
0: นะครับยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายพูดง่ายก็คือไม่ประมาทดีที่สุดเอาบทเรียนจากเมื่อปีก่อนนะครับ
1: ครับ
0: มาเป็นแนวทางในการป้องกันครับ
1: ครับก็เมื่อปีก่อนเนี่ยเชียงรายแม่สายก็หนักเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
0: ครับ
1: กว่าจะมีการฟื้นฟูกว่าจะมีการถอดบทเรียนกันได้ก็ผ่านกันมาโอ้หลากหลายบทเรียนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีการนำในเรื่องของรูปแบบดังกล่าวเนี่ยมาดูแล้วก็มาถอดบทเรียนกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ ที่พะเยานะครับใต้จากเชียงรายลงมานิดหนึ่งนะฮะที่อำเภอเชียงคำเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็คือเกิดน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้ระบายไม่ทันนะครับได้รับผลกระทบไป3ตำบลในพื้นที่อำเภอเชียงคำนะฮะทางด้านของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17นะครับร่วมกับฝ่ายปกครองเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการเตรียมแผนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับแล้วก็ที่พิษณุโลกเกิดดินสไลด์คุณผู้ฟังครับทับพื้นผิวการจราจรก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237นะครับระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่ที่10ถึงบ้านรักชาติหมู่ที่14ในอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ด้านของกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและปภ.รวมกันนะครับนำดินออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับเรียกว่าหากสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับทหารก็พร้อมทันทีนะครับเช่นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3ท่านพลตรีสมใจคิดเกื้อการุณนะครับท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปีก็ประมาณ2569ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้กำลังพลนั้นมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับอันนี้ก็ไปฝึกกันที่ลานพื้นแข็งสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ขณะที่จังหวัดน่านนะครับทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38อันนี้ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านก็จัดกันนะครับในพื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งของจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนจำเป็นต้องใช้นะครับก็มีการพระราชทานแล้วก็มีการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับนับเป็นพระกรุณาที่คุณครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับวันนี้วันที่8ถึงวันที่13กันยายนให้ประชาชนติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนในกรุงเทพมหานครเมื่อคืนก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับ หลายจุดเหมือนกันนะครับขณะที่มีถนนสุดตัวด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับได้ข่าวไหมที่ถนนสามเสนเนี่ยนะครับแต่ช่วงบ่าย อยู่ฝั่งรัฐสภาครับบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดเกิดการสุดตัวลงประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยจุดดังกล่าวอยู่ในแนวโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตรตลอดแนวถนนสามเสนโดยผู้รับจ้างของการประปานครหลวงได้เข้า พื้นที่หน้างานเพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรแล้วครับ
1: ครับก็ตามภาพที่ปรากฏนี่เลยนะครับ
0: ค
1: ถ้
0: รา ับ
1: สมมติว่ามองมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเด่นชัดเท่าไหร่แต่จะมีอีกภาพหนึ่งนะ
0: ค
1: คร รั
0: ับ บ
1: ที่เราจ
0: อ
1: ะทําให้เราได้เห็นชัดขึ้น
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตั้งกรวยแล้วก็มีการวางแนวต่างๆเพื่อทําเป็นอาณาเขตสัญญาณว่าพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะมีปัญหานิดหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยเห็นชัดเลย
0: ค
1: น
0: ระ ั
1: ค
0: บ
1: รับว่ามีการทรุดตัวลงประมาณ20 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: คร
1: ไม
0: ับ
1: ่เยอะแต่มันน่ากลัว
0: น่ากล
1: อ
0: ั
1: า
0: ว
1: จา
0: ส
1: ริ ย์
0: ฮะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผ่านไปผ่านมาแล้วเกิดมันอุบัติเหตุขึ้นมาจ
0: ค
1: ะ
0: รั
1: ท
0: บ
1: ําอย่างไรเนี่
0: เค
1: ยน
0: ย
1: ะคร
0: เก
1: ับ
0: ิดขึ้นมาแล้วนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ที่บ
1: นะ
0: ริ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ณแถ
1: หน้า
0: ว
1: โ
0: ๆ
1: ร
0: โ
1: ง
0: ร
1: พ
0: งพ
1: ย
0: ย
1: า
0: า
1: บ
0: บ
1: า
0: ล
1: ล
0: วชิระนั่นเอง
1: อ่
0: น
1: ะ
0: ะครับ
1: ก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราตามการคุณผู้ฟังช่วงเนี้ย
0: ครับ
1: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากการที่แนวเส้นทางที่เขาทํารถไฟฟ้าอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวก็รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เอาไปดูในพื้นที่จังหวัดน่านนะแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวน่านด้วยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเงินเยียวยานะครับน้ำท่วมครัวเรือนละ9,000 บาทรอบแรกเข้าแล้วในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงที่ผ่านมาครับ
0: ครับก็มีการส่งรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้หรือครอบครัวไหนที่ยังไม่ได้ยังไงก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้เองเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะเวลาที่มีการสํารวจมีการขอให้กรอกข้อมูลแจ้งข้อมูลอะไรต่อหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
0: อย่าได้มองว่าไม่จําเป็นไม่สําคัญเพราะถึงเวลาเนี่ยจะอดสิทธิ์นั้น
1: อ๋อเนี่ยนะ
0: น
1: คระ ับ
0: ครับนะฮะก็ไปตรวจสอบได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารออมสินใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐนะครับ
0: ครัน บ
1: ะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสํารวจมีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินในรอบนี้นะครับก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับตามที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เขตภัยพิบัตินะครับพื้นที่ประกาศประสบสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็จะได้รับการ ช่วยเหลือเยียวยานะฮะก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7 วันแต่ว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้ได้นะครับส่วนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเกิน7 วันขึ้นไปก็ได้เกณฑ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นรอบแรกเดี๋ยวติดตามรอบต่อไปด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดน่านก็น่าจะครอบคลุมในวันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ตกหล่นอย่างไรแล้วเสียเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกับหน่วยงานต้นสังกัดนะครับธนาคารหรือว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับมาดูในส่วนของการให้กำลังใจนี่ฮะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้กำลังใจแก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดกองทัพบกที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประจำปี2569รวมทั้งสิ้น62 นายก็แบ่งเป็นเหล่าทหารบก51 นายทหารเรือ2 นายทหารอากาศ4 นายแล้วก็ตำรวจอีก5 นายครับ
1: ครับทั้งนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการมอบเงินนะครับซึ่งก็เป็นการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้แก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารจำนวนรายละ10,000 บาทนะครับสำหรับการมอบเป็นเงินรางวัลเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ความอนุเคราะห์แล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของกองทัพบกที่ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรกำลังพลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับ
0: ท่านรองผู้บัญชาการทหารบกก็กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้วก็ครอบครัวถือว่าเป็นก้าวแรกของการเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจ
1: ครับ
0: นะครับในการที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพนะครับมีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติในอนาคตครับ
1: โอ้แสดงว่าเมื่อวานนี้มีบุตรของในส่วนของท่านทหารพรานด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการแต่งชุดทหารพรานมา
0: ด้วย
1: ใช่ครับก็มาร่วมรับความยินดีนะครับแล้วก็มาชื่นอกชื่นใจกับบุตรหลานนะครับเราเป็นพ่อแม่เราก็ชื่นใจนะ
0: ช
1: ื่
0: นใจครับ
1: นะครับ
0: แค่เห็นความตั้งใจของลูกนะฮะในการที่จะทำสิ่งใดสักเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นความชื่นใจของครอบครัวอยู่แล้วนะฮะ
1: ก็เต็มที่นะครับพ่อแม่เต็มที่กองทัพบกเราคือครอบครัวเดียวกันเราก็เต็มที
0: ่
1: เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่มิติความมั่นคงตามแนวชายแดนกันบ้างแต่ว่าจะพาคุณผู้ฟังไปที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาพร้อมด้วยทางด้านของนางมาราตีอันดราโมรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาได้นำคณะทูต นะครับซึ่งเป็นผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOT เนี่ยซึ่งก็ประกอบด้วยผู้แทนนานาประเทศนะครับในภูมิภาครวมทั้งสิ้น116คนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณด่านชายแดนถาวรช่องจอมนะครับที่กับเชิงสุรินทร์ติดตามแล้วก็รับทราบสถานการณ์ตลอดจนผลการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้รับทราบแนวทางการวางกำลังและมาตรการในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบภายหลังสถานการณ์การสู้รบยุติลงตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนนะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่หลังหยุดยิงนะครับว่ามีการตรวจพบคลังอาวุธและก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของฝ่ายกัมพูชาประกอบด้วยอาวุธปืนกระสุนต่างๆตลอดจนวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดและสิ่งอุปกรณ์ทางทหารดังกล่าวตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วคร
1: ับก็ขณะนี้เขามีการไปดูเนี่ยนะครับตามภาพที่ปรากฏเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งสแคมเมอร
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าบุกลังเลยอ่ะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยนะมีทุกสัดส่วนที่สแกมเมอร์ที่เป็นเครือข่ายของชาวกัมพูชาที่มีการอำนวยความสะดวกให้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีทุกอย่างอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการจำลองธนาคารจำลองสถานีตำรวจเนี่ยนะครับเขาก็ไปดูในบริเวณนี้ด้วยนะครับโดย
0: เป็นแบ็คกราวด์เหมือนอยู่ในสน.อะไรเงี้ยนะ
1: ฮะเวลาที่มีการวิดีโอคอลน่ะตำรวจเอ่ยอะไรเอ่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะ
0: เป็นเหมือนสตูดิโอเลย
1: เป็นสตูดิโอขนาดย่อมนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ
0: ฮ
1: ะใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับก็ไปดูแล้วก็ไปรับทราบถึงสถานการณ์นะครับซึ่งฐานดังกล่าวเนี่ยเป็นฐานสแคมเมอร์นะครับก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการจังโจมตีทางฐานกับฝ่ายไทยด้วยนะครับไปสำหรับเจ้าฐานเนี่ยนะครับก็มีการไปดูในพื้นที่นะครับแล้วก็มีรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกับคณะ AOT ได้มีการรับทราบครับ
0: ครับนี่ก็เรียกว่าสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นภาพแล้วนะครับได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพพื้นที่จริงว่าไม่ใช่เป็นการใส่ร้ายนะ
1: ครับ
0: มีอยู่จริง
1: มีอยู่จริง
0: สถานที่แบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็ทำจริง
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวของสแกมเมอร์คงจะซาลงไปแต่ว่าภายในประเทศก็ยังมีที่มีคุณยายท่านหนึ่งอ่ะ
1: ย้ายฐานด้วยอาจารย
0: ์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าใครทำท่าจะให้โอนเงินจะใหลงทะเบียนผ่านแอปต่างๆนี่ต้องระมัดระวัง
1: ต้องพึงระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเขาไม่มีนโยบายอาจารย์จะมาส่ง SMS ให้กดลิงก์จะมาให้แอดไลน์ส่วนบุคคลเพื่อดำเนินทำธุรกรรมต่างๆตรงนี
0: ้
1: ไม่มีนะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันให้ดีครับ
0: ครับไปดูแม่ทัพภาคที่4ครับท่านประสานจุฬาราชมนตรีสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง2ฝ่ายก็ร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับพร้อมส่งเสริมบทบาทผู้นำศาสนาและสถาบันการศึกษาในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมนะครับในการร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนแล้วก็ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบโดยท่านชุราราชมนตรีนะครับท่านก็แสดงเจตนารมณ์ในการใช้หลักศาสนาและก็หลักสันติวิธีเป็นแนวทางความสมัครสมาสามัคคีและความสงบสุขในพื้นที่นั่นเองครับ
0: ครับช่วงนี้ก็มีการซักซ้อมเรือพระราชพิธีใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ก็
1: ในวันนี้นะครับก็มีการซักซ้อมซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการซ้อมในหลายครั้งแล้วก็ตุลาคมมีทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในช่วงของวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เดี๋ยวเราติดตามดูกันได้คงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แหละครับอาจารย์ครับ
0: นี่ครับเป็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยาก
1: ับ
0: เรือพระราชพิธีนะคร
1: ับ
0: เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยนะฮะ
1: โอ้
0: เรือสุพรรณหงส์นะ
1: ถูกต้องครับงดงามมาก
0: ๆ
1: นะครับ
0: นี่ถ้าพายยังไม่ได้ประดับนะ
1: ถ้าพายที่เห็นอยู่นี่คือถ้าพายนกบินนะครับเด
0: ี๋
1: ยวมีเวลานำรายละเอียดต่างๆมาพูดคุยกัน
0: ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ก็สามารถติดตามรับชมก็ได้นะครับว่าซ้อมกันวันไหนอย่างไรเป็นความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจ Army Radio แล้วก็วิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศเช้าวันนี้กองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทร์รังสีพร้อมทีมงานลาไป
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีสารบางที่ก็จะมีสารพระภูมิบางที่ก็จะมีสารตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศสัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมนี่ผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราเราทำบุญให้ท่านเรื่อยๆครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องบ้าน5สารตอนสุดท้ายกันต่อและต่อเรื่อยด้วยเรื่องสารพระภูมิเชิญรับฟังครับ
1: คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อความศรัทธานับถือในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหลังคาเรือนนี่มักจะมีสารพระภูมิเล็กๆตั้งอยู่มุมหนึ่งมุมใดภายในรั้วบ้านเสมอลักษณะและวัสดุที่นำมาสร้างสารพระภูมิก็มีตั้งแต่สารเล็กๆไปจนกระทั่งถึงสารขนาดใหญ่ทำด้วยไม้บ้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างตามแต่กำลังฐานะของแต่ละคนรวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่นี่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมา จิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่1สวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่1นี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษเสนอจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไว้ด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งมาก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกเสนอจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวน่ะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกเสนอแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพันเอกเสนอก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะบ้านอะไรของเขาเอ๊ะก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะอย่างรู้ความนึกคิดของพันเอกเสนอก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพันเอกเสนอก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายสารพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเร่อเธอยังไงยักษ์วัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่4หลังถ้าลูกกับน้องๆ3คนเอาเงินลงขันเงินคนละ 3,000 บาทนะ รวมแล้วได้สัก12,000ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกเสนาะก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5 นาฬิกาหรือ5:00พันเอกเสนาะก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าข้าดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้นบริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2 ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน2อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลน้องข้าข้าขอ2 อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วง

0: ั้นพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
1: ครับนั่นก็คือเรื่องศาลพระภูมิแล้วก็บ้าน5ศาลจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องศาลพระภูมิกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วศาลพระภูมินี่ก็เป็นความเชื่อนะบางที่เขาก็ตั้งบางที่เขาก็ไม่ตั้งนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองของสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วิบากทุกคนทุกดวงวิญญาณนี้ก็มีวิบากเป็นของตนเองเราทำบุญให้ท่านก็พอเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องกินข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญกุศลหรือคุณงามความดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตาพนารินท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นต่อธาตุขันธ์ของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีความสุขเรารักษามันแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขใจเราก็มีความสุขไปด้วยก็จะมีกำลังประกอบคุณงามความดีนะเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันมีอะไรมาเบียดเบียนนะครับไม่สมดุลมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะแทนที่จะเป็นคุณบุญเลี้ยงนะคุณบุญเลี้ยงก็เป็นคุณบาปเลี้ยงแต่บางคนเนี่ยอายุยืนนี่บางคนเอาบุญเลี้ยงแต่บางคนนี่ก็บาปเลี้ยงนะบุญเลี้ยงเป็นยังไงบุญเลี้ยงก็คืออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงลูกหลานดูแลกันอย่างดีมีกินมีใช้สุขสบายอันนี้ก็เรียกว่าบุญเลี้ยงแต่บาปเลี้ยงนี่ตายก็ไม่ตายป่วยหามเข้าหามออกโรงพยาบาลนะไม่รู้สายอะไรละโยงระยางเจ็บปวดนอนทรมานคลางอยู่งั้นน่ะแต่ไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็บาปเลี้ยงฉะนั้นตอนเราที่ใกล้จะอายุมากเลยท่านผู้ฟังครับอายุเราเริ่มมากขึ้นต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงพยายามอย่าให้ป่วยนะครับพยายามอย่าให้ล้มอย่าให้เจ็บล้มคนหนึ่งนี่ล้มทั้งบ้านนะถ้าบ้านเราเล็กๆมี3คน4คนนี่ถ้าป่วยสักคนหนึ่งนี่ก็เป็นภาระเขาทั้งบ้านนะครับดูแลตัวเองท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้ป่วยนะครับฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับท่านผู้ฟังผมเองนี่ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเราทำดีที่สุดแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมา6ปี7ปี8ปีเนี่ยนะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์นี่คือลงตัวมากๆนะครับทั้งคุณภาพทั้งรสชาติและหลายอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองกินดูทดลองดื่มดูนะครับ360บาทท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆ มาใ

พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: ศาสนาทุกศาสนามักสอนให้คนเป็นคนดีเหตุผลหนึ่งที่นำมาสอนให้คนเป็นคนดีก็เพราะว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าแล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบได้เลยว่าสวรรค์มีจริงอย่างน้อยๆใน3มิติด้วยกัน1สวรรค์ในมิติของจิตใจเช่นคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ2สวรรค์ในมิติของคุณภาพชีวิตเช่นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการมีคุณภาพชีวิตก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสวรรค์แล้วก็3สวรรค์ในมิติของสถานที่ซึ่งเราจะเข้าถึงสวรรค์ชนิดเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วฉะนั้นสวรรค์มีจริงฉันใดผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็มีจริงฉันนั้นแต่ใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานำพาตัวเราขึ้นสวรรค์ได้หรือ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามทูตกรณีอิสราเอลเข้าพบหารือกับรองนายกศรีหศักดิ์หลังมีประเด็นยงชาวอิสราเอลในประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายกรณีและที่สภายังต้องติดตามการประชุมงบปี70และอีกหลายประเด็นวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการประชุมที่อาคารรัฐสภาในขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วาระที่2เมื่อวานนี้พิจารณาถึงมาตราที่13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับและวันนี้เริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่วันนี้ต้องจับตาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วที่กระทรวงการต่างประเทศส่วนความคืบหน้าผิวจราจรทรุดตัวลึก20เซนติเมตรบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการทรุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยและขณะนี้สามารถคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงผลการบุกรวบนายฮันสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาสำคัญหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก่อนเชิดเงินหนีกว่า147ล้านบาทและปฏิบัติการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารในโอกาสสำคัญ3วันได
4: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับบางคนพูดว่าการคิดมากเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์บางคนก็บอกว่าความทุกข์ทำให้เราคิดมากที่จริงแล้วภาษาพระเขามีบอกว่าสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขานะครับการปรุงแต่งมากนี่เป็นทุกข์สังขารแปลว่าปรุงแต่งคิดมากจิตของเราเองความกังวลของเราเองนี่ทำให้เราเป็นทุกข์เราใช้ความคิดของเรานี่ทำลายตัวเราเองไม่มีใครหรอกครับที่ทำให้เราทุกข์มากกว่าตัวเราเองนะครับความคิดความเครียดความกังวลของเรานะครับสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันไม่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เครียดทำให้ทุกข์ความเครียดความสังขารการปรุงแต่งนี่ต้องระวังอยู่คนเดียวเขาบอกว่าให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาอันนี้สำคัญทีนี้ในเรื่องอาหารการกินหรือว่าสมุนไพรที่ช่วยคลายความเครียดนะครับในทางแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่4ตัวท่านผู้ฟังครับก็ลองฟังดูครับท่านผู้ฟังอันหนึ่งก็คือใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหลายชนิดนะครับเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเป็นต้นแล้วก็ยังให้พลังงานใน47แคลอรี่ใน100กรัมส่งผลให้ช่วยรู้สึกผ่อนคลายให้ใช้ใบสดท่านผู้ฟังใบสดแล้วก็ยอดอ่อนจะได้สรรพคุณดีกว่าใบแห้งวิธีทำก็คือเด็ดมาเด็ดใบแก่นะครับมาตากแห้งทำเป็นชาชงดื่มจะช่วยแก้คลายความเครียดวิตกกังวลได้ชะงักนักนะครับอันที่2คือลำไยนะครับผลลำไยนะครับให้นำเนื้อลำไยแห้งประมาณ 5-10 กรัมไม่เยอะนะเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะต้มให้เดือดแล้วก็ขับเคี่ยวจนเหนียวนะครับให้เหนียวข้นเลยจากนั้นรอให้อุ่นแล้วประทานวันหนึ่งก็2ครั้งก็พออย่าทานเยอะอันที่3ก็คือใบขี้เหล็กคือขี้เหล็กนี่จะประกอบด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงมีวิตามินที่ช่วยบำรุงแล้วก็รักษาสายตาได้ด้วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยป้องกันหวัดแล้วใบขี้เหล็กนี่เขายังมีสารไอ้ที่มันขมเขาเรียกแอนไฮโดรบาราคอนะครับมีสรรพคุณช่วยในการคลายเครียดบรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่านโดยการนำใบขี้เหล็กแห้งประมาณ30กรัมหรือว่าใบสด50กรัมนะครับไม่เยอะนะครับต้มผสมกับน้ำสะอาดก่อนจะกรองเอาแต่น้ำดื่มก่อนนอนในทุกๆวัน 1-2 แก้วหรือไม่ก็กินแกงขี้เหล็กก็ได้ผมนี่ชอบกินแกงที่เหล็กแต่ว่าบางที่เขาก็ใส่หนังหมูบางที่เขาก็ใส่หนังวัวหนังโคกินที่เหล็กนะครับสำคัญนะแต่หนังวูลหนังหมูหรือว่าหนังวัวนี่ก็ไม่แนะนำนะครับอร่อยแต่ว่ากินให้น้อยๆหน่อยรออายุมากแล้วอันต่อมาก็เขาเรียกว่าดอกคาโมไมล์นะดอกคาโมไมล์นี่เขาเอามาทำยาเยอะนะครับแต่บ้านเราบางที่อาจจะหายากหน่อยมันคล้ายๆกับดอกทานตะวันท่านผู้ฟังดอกเล็กๆใบขาวๆรอบๆมันทานตะวันแล้วก็เหลืองๆอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เอามาทำน้ำมันหอมระเหยก็คือไอ้ดอกตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเอามาทำเป็นชาดอกคาโมไมล์นะครับจะช่วยทำให้เคลือบกระเพาะอาหารบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยแก้อาการหวัดมีฤทธิ์ช่วยแก้สิวฝ้ากระรอยจุดด่างดำเข้ามาทำยาเยอะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วยผ่อนคลายทำให้หลับสนิทคลายกังวลหลับสนิทนะครับดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอนแต่ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายทั้งภายนอกภายในนะครับผู้ฟังนะครับการกินด้วยออกกำลังกายด้วยก็จะทำให้เราลดความเครียดลงมาจิตใจก็สบายอย่าคิดมากท่านผู้ฟังเครียด 20% ทำ 80% คิดมากก็ทุกข์ปรุงมากก็ทุกข์คิดแล้วมันดีขึ้นก็คิดถ้าคิดแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่าไปคิดนะครับทำดีกว่า ขอบคุณมากครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังในเรื่องบ้านเก่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านนายสอนนี่ได้รับมรดกตกทอดบ้านเก่าโบราณมาหลังหนึ่งเป็นบ้านโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าบ้านนี้เขาเก็บกระดูกเอาไว้ในโกฏทองเหลืองพอทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ผีจะโกรธมากแผ่นกระดานนี่ลั่นวบอาบเอียดอาดเถียวแถมไฟเปิดเองได้อีกด้วยตะหากแม้แต่ตู้ไม้เก่าๆที่เก็บโกรธใส่กระดูกไว้ก็จะสั่นสะเทือนคล้ายๆกับกรงขังสัตว์ร้ายถูกเขย่ารู้ได้ทันทีว่านั่นน่ะผีปู่ย่าไม่พอใจแล้วบ้านหลังนี้เคยมีเสาตกน้ำมันด้วยเสาต้นนี้จะมีผ้ายันสีแดงเก่าๆตอกติดเอาไว้ผ้ายันนี่ผุเปื่อยขาดร่วงจากตะปูที่ตอกนี่สูญหายไปนานแล้วนายสอนก็ไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรที่สำคัญนะมีหยดเลือดแห้งกลางล้างไม่ออกอยู่ตรงบริเวณโคนเสาตกน้ำมันถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดเก่ามองเผินๆเหมือนจะหยดน้ำหมากหรือว่าน้ำมันทาข้างฝาบ้านมันหยดหน้าต่างบานไม้กระดานแน่นหนาไม่มีกลอนแต่ว่ามีดานเป็นไม้สอดสลักแน่นหนาที่ข้างฝาก็เป็นไม้สวยงามแต่บางแห่งก็มีรอยแตกบ้างแต่บ้านหลังนี้ไม่มีพระบูชาแม้แต่องค์เดียวมีห้องอยู่หนึ่งห้องสายยูเป็นเหล็กสองท่อนเกี่ยวกันกับห่วงธรณีประตูสูงทั้งศอกประตูเป็นบานไม้กระดานทั้งแผ่นมีสองบานด้วยกันเป็นเรือนไทยที่น่ากลัวคนอยู่บ้านนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะมีอันเป็นไปได้ง่ายๆหลานชายคนหนึ่งของนายสอนผูกคอตายเพิ่งจะบวชศึกออกมาได้ไม่นานเลยเขาค่อนข้างจะเกเรอยู่สักหน่อยช่วงที่ห่มพระเหลืองก็เกิดทะเลาะกับพระรูปหนึ่งเรียกกันว่าพระอ้วนเพราะท่านตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวเขาว่าเหมือนพระจีนหลังจากศึกแล้วหลานชายนายสอนก็ขู่พระอ้วนว่าอย่าออกมาจากกุฏินะออกมาเมื่อไหร่จะแทงให้ไส้ทะลักจะว่างั้นพระอ้วนแกก็กลัวมากทนอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปไหนทั้งนั้นแม้แต่บิณฑบาตก็ไม่ยอมไปต้องให้ญาติโยมนำปิ่นโตมาถวายทุกวันญาติทนไม่ไหวจะไปแจ้งความท่านก็ไม่ว่าอะไรตำรวจมาตามจับตัวหลานชายนายสอนเขาก็ไม่กลับบ้านจับตัวไม่ได้สาเหตุที่เกิดบาดหมางกับพระอ้วนเพราะพระอ้วนพูดว่าเขาน่ะฉันข้าวมื้อเย็นโดยต้มมาม่าฉันในกุฏิที่ปิดประตูลงกลอนแน่นหนาที่รู้ไม่ใช่เห็นหรอกแต่ได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยชามแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินมาม่าเขาชงโอวัลตินว่างั้นพระอ้วนก็บอกไม่เชื่อปักใจว่าต้องฉันมาม่าก็เกิดถกเถียงทะเลาะกันจนนำไปสู่การข่มขู่ที่ว่านั่นแหละตำรวจไล่ตามจับเขาก็เลยต้องหนีไปไหนตำรวจก็ตามไปเขาหนีไปอยู่บ้านญาติข้างพ่อช่วยเขาขายส้มโอที่จังหวัดนครปฐมอยู่ทางโน้นนายสอนก็สงสารหลานมักจะเสียเงินให้ตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับเขาเพราะว่าตำรวจสืบรู้แล้วว่าเขากบดานอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเขาขายส้มโออยู่ที่หน้าบ้านอาบน้ำแต่งตัวดีญาติที่เขาเรียกว่าลุงเนี่ยเห็นเขาหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ร้านบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงหนึ่งจู่ๆเขาขอเข้าไปในบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำต่อมาเขาก็กลายเป็นศพแขวนคอด้วยเชือกเส้นนั้นไม่รู้ว่าเขาหยิบเชือกไปตั้งแต่เมื่อไรไม่ทันเห็นจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายนะมีผีมาชวนเขาหลายหนลุงเนี่ยเห็นเป็นเงาๆคนเดินเข้าไปในบ้านนึกว่าตาฝาดไปเองก็รู้สึกแปลกๆและยังเห็นไปว่าพวกนั้นพาเขาออกไปจากบ้านด้วยแต่ครั้นพอมองจริงๆยังจังก็ไม่เห็นก็นึกว่าตาฝาดเขาตายแล้วถึงได้มานึกได้ไม่รู้ว่าผีที่มาพาไปนั้นเป็นผีพวกไหนกันแน่ยายอิ่งก็อีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านนั้นน่ะยายอิ่งนี่มีศักดิ์เป็นป้าของนายสอนปากแกไม่ค่อยดีชอบด่าว่าคนในบ้านลงได้ไม่ถูกใจแกนะแกชอดชอดวันหนึ่งก็ถูกตัวต่อต่อยสะบักสะบอมจนทำให้หลงลืมเผลอไผลเป็นโรคประสาทเกิดขึ้นเพราะจ้างคนมาขึ้นมะพร้าวมาเจอรังต่อเขาก็ลงมาบอกว่ารังต่อยายอิ่งก็บ่นว่าไปกลัวมันทำไมเสร็จแล้วก็ยังอยู่แถวนั้นตัวต่อมันก็ออกมาดิแกหนีไม่ทันมันต่อยเอาต่อยเอาแกเอามือปัดมันต่อยทั้งหลายทีเป็นไข้หลายวันย่ำแย่ไปเลยต่อมาก็หลงลืมเผลอสติเพราะว่าพิษของมัน ต่อมาก็ล้มเจ็บหมอรักษาไม่ไหวเขาเอาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใกล้จะขาดใจในแกเห็นผีมากมายพากันมารุมล้อมแกร้องลั่นแล้วตื่นตระหนกตาเหลือกผีเหล่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นผีปู่ย่าตายายคนเก่าคนแก่ที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นนายสอนนี่ทำบุญบ้านหลายครั้งแต่ว่าเรือนไทยหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านที่น่ากลัวอยู่ดีนะครับอีกเรื่องเป็นเรื่องที่คุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังคุณประดิษฐ์เล่าว่าช่วงที่แกบวชพระน่ะสัปเหร่อเก่าแก่ที่ทำงานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มๆแกอาศัยวัดอยู่เนี่ยได้เล่าเรื่องผีให้แกฟังแกเล่าว่าสมัยก่อนนั้นเขาเผาศพกันสดๆไม่มีเมนใครตายก็เผากันกลางแจ้งเลยใช้ไม้ฟืนกองสุมแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนนั่นแหละมีไม้ฟืนอีกจำนวนหนึ่งทับไว้แล้วก็จุดไฟลุกพรึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดนะการเผาแบบนี้บางทีบางศพเนี่ยลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวเพลิงลุกท่วมด้วยคนกลัวก็วิ่งกันกระเจิงไปคนไม่กลัวก็ดูได้ต่อไปไม่ตกใจแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกันซะมากกว่าเผาตอนเย็นบางทีไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกว่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไม่กลัวอะไรหรอกกินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพบ้างเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสัปเหร่อนะไอ้เรื่องโดนผีหลอกนั้นมันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่ผีมันจะลองดีแต่ก็เอาได้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายน่ากลัวอะไรจำพวกมาให้เห็นแวบๆบุบวาบบุบวาบก็มีบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงเล็กน้อยมีอยู่รายหนึ่งเล่นเอาหนักแกเล่าว่าศพนี้เป็นผีไตโหงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนเกลอคอเหล้าวงเดียวกันเกิดถกเถียงไม่ยอมกันก็ลงมือลงไม้ใช้กำลังชกต่อยกันสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิรอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนิทานเรื่องบ้านเก่าจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลต่อ5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับซื้อหามากินมาใช้ดูท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปลองซื้อมากินดูป่วยเป็นโรคอะไรก็ซื้อกินได้ครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรเรามาแล้วก็กินยาโรงพยาบาลไปด้วยกินน้ำมังคุดไปด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตระหนักนะครับตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากำลังทำอะไรนะครับคนอื่นเพียงแซงทำเป็นว่ารู้เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนักแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้หลงทางเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราเพียงแค่ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในขณะนั้นและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปนักจนทำให้เกิดความเครียดยิ่งสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวเองไปตามสถานการณ์ให้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากนะครับแต่ก็อย่าปล่อยจนยานนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสายพินกีตาร์ที่มันตึงจนเกินไปมันก็จะขาดแต่ถ้ามันหย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเสียงมันก็ไม่เพราะทำตัวให้เหมือนเลข5นะครับทิพย์มงคล5 5 5เลขกลางๆนะไม่มากเกินไม่น้อยเกินคนเราก็ผิดพลาดกันบ้างนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราก็บรรลุไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวเองได้ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจคือไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดอยู่คนเดียวทุกคนก็คงผิดพลาดเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็ไม่ว่าตัวเองนะครับเราก็ค่อยๆภาคเพียรกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองกับท่านผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับทุกคนทุกท่านต่อสู้ชีวิตเข้มแข็งชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้ออุปสรรคมันมีทุกคนนั่นแหละมันหลีกไม่ได้นะครับเราเดินบนถนนเจอฝุ่นบ้างเหยียบหินบ้าง นะเจอนู่นเจอนี่ก็ธรรมดาชีวิตของการเดินทางสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมกุฎตราพนาดินใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพซื้อกินซื้อดื่มซื้อใช้ดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนารินทร์

0: เรามาฟังนิทานเรื่องบ้านเก่ากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: บังเอิญไปอีกฝ่ายเขาระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเขาก็มีมีดเหมือนกันก็กระซวกใส่กันจนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งตายคนตายก็คือคนที่ไปลอบฆ่าเขาแต่ว่าตัวเองกลับต้องมาโดนฆ่าซะเองส่วนอีกฝ่ายนั้นบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ก็เฉียดฉิวไปเหมือนกันเวลานี้แก่เฒ่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระแย่งอยู่ในหมู่บ้านที่ขอเล่าเขากินเหม็นเล่าหึงเนี่ยผีไตหงที่เล่นงานสัปเหร่อนั้นพอโดนแทงตายเขาเอาศพมาที่วัดสัปเหร่อก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงไปเรียบร้อยเขายังไม่แก่แต่ว่าต้องมาจบชีวิตอย่างไร้สาระไม่มีใครสงสารสักกี่คนนะแม้แต่สัปเหร่อเองก็คิดว่าไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นศพนี้เผายากมากไม่ยอมไหมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าช้าแถวนั้นเป็นป่าเสียส่วนใหญ่ห่างไกลจากกุฏิพระด้วยกลางวันก็มีแสงแดดแต่ก็น่ากลัวยิ่งตะวันลับฟ้าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นอย่างประหลาดหมาวัดที่มาป้วนเปี้ยนยังต้องวิ่งกลับกุฏิพระไปเลยไปอยู่ที่ใต้ถุนถ้าเป็นศพอื่นก็มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องเขาไม่ค่อยจะอีนังขังขอบคนตายนักกลับบ้านกันหมดปล่อยให้สับปะเลออยู่ทำหน้าที่ไปโดยซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจเลยสับปะเลอก็ต้องทำหน้าที่ไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆกองไฟแสงไฟจากกองเพลิงเผาศพส่องวอมแวมวอมแวมลุกโผล่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวทีนี้เวลามันก็ดึกเข้าดึกเข้าเหล้าหมดแล้วสับปะเลอก็เบื่อแล้วแต่ศพก็ยังไหม้ไม่หมดแกชักไม่ไหวก็ใส่ฟืนลงไปจนหมดแล้วถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อนเหงื่อแตกพลักแล้วไปนั่งพักใกล้ๆต้นโพหันหลังให้กองไฟโดยสับประงกเอาแรงสักงีบเพราะว่าตั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วหลับหลับตื่นตื่นอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงกุกกักครุกครักดังมาจากด้านหลังน่าจะดังมาจากทางกองฟอนเผาศพแกก็ไปนึกว่าหมามันคงจะมาลากศพไปกินก็นึกดีเหมือนกันจะได้หมดไปเร็วๆอยากจะเผายากนักก็ต้องปล่อยมันบ้างว่างั้นแต่แล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟอยู่ไปมาเสียงสวบสาบสวบสาบคราวนี้เองทนไม่ไหวต้องเหลียวไปมองต้องสะดุ้งเฮือกเลยเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่ามีใครคนหนึ่งตัวดำใหญ่สูงยืนเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆกระเด็นแล้วก็ลูกไฟแดงจ้าปลิวว่อนแกก็รีบลุกขึ้นตะหวาดออกไปเฮ้ยนั่นทำอะไรอ่ะขาดคำแกเท่านั้นร่างดำใหญ่นั้นก็หยุดกึกหันควับมองมาทางแกก็ร้องด่าไปอีกว่าทำอะไรอย่างนั้นนั่นกำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นก็เฉยยืนนิ่งยืนทื่ออยู่นะแกก็เลยสาวเท้าเข้าไปหาแต่แกก้าวได้สองก้าวเท่านั้นพลันร่างดำก็หายวับทำเอาแกงงแกขวาตามองรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดดำของราตรีเท่านั้นเองวังเวงน่ากลัวจับใจเลยขนหัวลุกตั้งขึ้นมาดื้อลมเย็นพัดเยือกผ่านมาใบไม้ก็ร่วงพลูแกมองไปที่กองไฟอีกทีเห็นไฟมอดใกล้ดับแล้วไม่รู้ว่าศพจะไหม้หมดหรือยังแต่คาดว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำอ้าวๆเพื่อจะกลับไปที่กุฏิซึ่งเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดเขาจำวัดกันหมดแล้วเสร็จแล้วหมาก็หอนกันโหยหวนมาจากทางใต้ถุนกุฏิที่อยู่ใกล้ๆขนาดเมาอยู่ก็แทบจะหายเมาเป็นปิดทิ้งมีเสียงย่ำใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกไม่มองเลยจำอ้าวอ้าวลูกเดียวแทบจะหัวใจหยุดเต้นเสียให้ได้รอดมาได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วคราวนั้นสับปะเลอผีหลอกสับปะเลอมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องผวาเสียงร้องอันนี้คุณประถมคุณประถมคิดว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หูของเขาคอยจะแว่วอยู่เรื่อยหลังจากที่เป็นโรคนอนไม่หลับในตอนดึกที่มีแต่ความเงียบสงัดมันอาจจะเป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงผู้หญิงอาจจะเป็นนกหากินกลางคืนแผ่เสียงและพวกหนูมันอาจจะร้องก็ได้แต่แกได้ยินแบบเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าวันนึงเมื่อ3ปีผ่านมาแล้วเช้าวันนั้นเขาได้รู้ข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าเขาก็เสียใจมากก็หูก็คอยจะแว่วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยและเสียงประณามว่าเขาเป็นคนใจดำไม่ยอมช่วยทั้งที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือนั้นแล้วก็เป็นความจริงซะด้วยที่ว่าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมันดังมาจากดงกล้วยอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากทางด้านทิศเหนือเ เหตุเพราะคืนนั้นดึกสงัดเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีแรกก็ไม่รู้สาเหตุแต่แล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรถึงตื่นมันมีเสียงอย่างหนึ่งเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวสุดขีดแล้วเขาก็เกิดไม่แม่นใจว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงผีหรือเสียงคนคนแต่ก่อนคนแก่ๆเท่าๆก็มักจะเตือนว่าอย่าได้ออกปากทักเสียงหรือว่าอะไรในยามกลางคืนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าจะทำให้ถูกคุณถูกของที่เขาปล่อยมาตามลมตามแรงทำให้ต้องเจ็บป่วยถึงล้มหายตายจากเพราะรักษาไม่หายเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นด้วยคุณไสเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไรลงไปแล้วอีกอย่างเสียงร้องให้ช่วยที่เขาได้ยินชัดๆก็มีอยู่เพียงสองครั้งหลังจากนั้นมันก็เงียบไปมีแต่เสียงหมาเห่าพอเช้าก็รู้ว่าเกิดตายกันขึ้นมาจริงๆเขาก็เลยเสียใจมากหญิงสาวเหยื่อเคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงมาจากที่อื่นฆาตกรหลอกมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงหล่อนโดนข่มขืนแล้วฆ่าเชือดคอด้วยมีดคนร้ายทิ้งมีดเปื้อนเลือดไว้ที่ชายป่ากล้วยเป็นมีดปอกผลไม้ปลายแหลมด้ามพลาสติกสีแดงเขาไม่กล้าไปดูศพอะรู้สึกหวาดกลัวมากเขาเป็นพ่อไม้เมียหนีนะในประถมเนี่ยเมียเขาหนีไปมีชู้ทำให้เขาคิดมากกลุ้มจนกลายเป็นคนนอนหลับหลับตื่นตื่นเสียงต่างๆกลางดึกมักจะปลุกให้เขาสะดุ้งตื่นคืนหนึ่งหลายหนหลังจากเหตุการณ์ร้ายคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในความมืดที่ระเบียงเรือนมีผู้หญิงเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าบ้านเขาคิดว่าเป็นเมียกลับมาเกือบจะร้องเรียกแต่แล้วก็ฉุกใจเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนเขากลัวจนหัวหดแล้วทีนี้รีบเข้าห้องนอนปิดประตูลงกลอนเลยเช้าแสงแดดอุ่นส่องลงมานกร้องเพลงเขาเล่าให้ป้าแต๋วตัวอ้วนๆฟังแกพยักหน้าเงึกๆแกเชื่อนะแต่แล้วแกเอาไปพูดหาว่าเขาฟั่นเฟือนเพราะว่าคิดถึงเมียมากจนเกือบจะเป็นบ้าเป็นหลัง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนิทานเรื่องบ้านเก่ายังไม่จบจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชจากนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินสกวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ลองซื้อหามากินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทผมถือว่าไม่แพงจนเกินไปถ้ามันดีนะแต่ถ้าไม่ดีนี่แพงนะครับเงิน360บาทเนี่ยคิดว่าไม่ทำให้เราจนนะครับบางคนส่งงวดวันที่1ส่งงวดวันที่16นี่เยอะแต่เคี่ยวเข็นกับตัวเองนะไม่ค่อยมีเงินซื้อข้าวกินไม่ค่อยมีเงินซื้อเสื้อผ้านะครับก็มีแต่เงินลงทุนทุกวันที่1วันที่16เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ค่อยมาหรอกนะถูกงวด1ก็บางก็ซื้อไม่ถูกไป6งวด7งวด8งวดนานๆถูกทีคือถ้ามันซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนะครับคนเราถ้าดวงมันจะดีทำอะไรมันก็ดีท่านผู้ฟังทำมาหากินมันก็ต้องดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเสี่ยงโชคดีการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าลงทุนโดยที่ไม่มีเหตุผลน้อยนะครับเหตุผลน้อยซื้อ1ประตูโอกาสถูกนะครับ1ใน100เลข2ตัวใน1ใน100มันยากท่านผู้ฟังถ้าลดได้เราก็ลดกดได้เราก็งดถ้าซื้อก็ซื้ออดไม่ได้ก็ลอตเตอรี่งวดละใบไปถ้ามันจะถูกมันก็คงถูกท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเนื้อเข้มข้นผู้ฟังนะครับคือใช้เนื้อเนี่ย1กิโลเนี่ยจะได้แค่4ขวดแค่นั้นเองนะครับเนื้อเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาจะทานบางคนเทไม่ค่อยออกต้องเขย่าแนะนำให้เขย่านิดนึงเขย่าแรงๆก็ได้นะครับขวดไม่แตกเขย่าแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วจิบน้ำบ่อยๆสุขภาพจะแข็งแรงฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนาริน
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านเก่าตอนจบตอนสุดท้ายกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: หนุ่มๆที่เคยเป็นคู่แข่งจีบเมียเข้ามาด้วยกันก็เลยหัวเราะเยาะแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน่ะดีแล้วถ้าได้ก็คงจะอกกลัดหนองเหมือนกับเขาแหละคืนต่อมาเขาก็ฝันหญิงสาวคนที่ว่าตายในดงกล้วยน่ะมาเข้าฝันขอให้เขาไปงานเผาศพเธอด้วยเขากลัวเขาไม่อยากไปแต่ก็เกรงจะไม่ดีหล่อนมาบอกให้ไปแล้วถ้าไม่ไปด้วยจะเป็นการไม่เหมาะทั้งที่กลัวแต่ก็แข็งใจไปลำพังคนเดียวเจ้าภาพแปลกใจที่เขาไปร่วมงานหลายคนก็เพ่งเล็งคิดว่าเขาเป็นคนข่มขืนเห็นเขาจุดธูปเหมือนขอขมาหน้าศพอยู่นานมากจริงๆแล้วเขาขอขมาลาโทษต่อหล่อนจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยหล่อนตอนที่ได้ยินเสียงร้องญาติคนตายมาถามเขาถึงได้เล่าให้ฟังว่าพวกนั้นหลายคนชี้หน้ารุมด่าเขาสาเสียเทเสียหาว่าไม่ช่วยเขาต้องยกมือไหว้พอดีมีคนมาห้ามกลางดึกคืนนั้นหล่อนมาขอโทษที่ทำให้เขาโดนด่าแล้วก็ขอให้เขาช่วยเรื่องจับฆาตกรหล่อนบอกชื่อให้ได้ยินแล้วเขาตกใจเพราะปรากฏว่าเป็นเพื่อนของเขาเองเขาตัดสินใจพูดกับเพื่อนให้เพื่อนยอมมอบตัวเพื่อนโกรธยายโกรธเป็นพื้นเป็นไฟหาว่าเอาขี้มาป้ายเพื่อนน่ะแต่งงานมีเมียแล้วแต่ว่าเจ้าชู้เคยเสียหายเรื่องผู้หญิงมามากเขาก็เลยตัดสินใจให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเพื่อนโดนจับไปสอบสวนทีแรกปฏิเสธแต่แล้วก็รับสารภาพว่าหลอกผู้หญิงสาวมาข่มขืนแล้วฆ่าจริงๆเพื่อนเขาก็เลยต้องชดใช้กรรมที่ก่อในคุกญาติพี่น้องฆาตกรโกรธแค้นเขามากขู่ว่าจะฆ่าให้ตายแม้แต่ตัวมือฆ่าเองก็ประกาศในหมู่ญาติบอกว่าออกจากคุกมาจะเชือดเขาให้เหมือนกับเชือดหมูเลยว่าอย่างนั้นส่วนญาติของเหยื่อก็พากันเห็นอกเห็นใจเขาบางคนขอบใจเขาที่ช่วยให้จับมือฆ่าได้เขาเล่าว่าหล่อนมาบอกเขาถึงได้รู้ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้หรอกสำหรับชาวบ้านใกล้เคียงซุบซิบว่าเขาเป็นบ้าเรียกเขาว่าไอ้เพี้ยนเขานอนไม่หลับนอนน้อยสมองก็ไม่ดีหลงลืมลืมมึนมึนงงงงพูดผิดๆถูกๆทั้งที่อายุยังหนุ่มแต่ว่าหน้าตาร่างกายกลับทรุดโทรมเหมือนตะแก่ผมงอกขาวโพลนเกือบทั้งหัว

0: เมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพ.ศ. 2495มีศิษย์ของท่านติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งพระภิกษุและแม่ชีซึ่งทำหน้าที่ดูแลเครื่องภัตตาหารถวายพระให้เรียบร้อยพระภิกษุและแม่ชีต่างปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอย่างเคร่งครัดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งบริเวณวัดหลังศาลมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งเป็นมะม่วงตาลจีนเก่าแก่มากกำลังออกลูกสะพรั่งแล้วก็แก่กำลังงามอยู่หลายส่วนวันหนึ่งก็เกิดมีพายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเล่นเอาลูกมะม่วงร่วงหล่นลงมาเกลื่อนรอบต้นกว่าพายุฝนจะสงบเวลาก็ล่วงเข้าไปเกินสองทุ่มแม่ชีเตี้ยงซึ่งมีเชื้อจีนชาวอีสานติดตามท่านพระอาจารย์เทศมาอยู่ปากใต้เห็นว่ามะม่วงหล่นเรี่ยรายมากมายก็นึกเสียดายหากปล่อยทิ้งไว้ก็เกรงจะเน่าเสียก็หิ้วตะเกียงรั้วสองทางออกจากกุฏิที่พักไปที่โคนต้นมะม่วงแล้วก็เก็บลูกมะม่วงมากองรวมกันไว้เพื่อจะได้ขนกลับไปเก็บที่กุฏิได้สะดวกขณะที่ก้มๆเงยๆเก็บมะม่วงอยู่นั้นแม่ชีเตี้ยงก็พลันมองเห็นผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่านั่งยองๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนพื้นดินห่างออกไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีลุยผู้หญิงสติฟั่นเฟือนแต่ก็ยังพอพูดรู้เรื่องซึ่งอาศัยอยู่ข้างวัดมานั่งเก็บมะม่วงหล่นอยู่เช่นกันและอีลุยหรือนางลุยคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ชีเตี้ยงนานพอสมควรแม่ชีเตี้ยงก็ร้องบอกออกไปอย่างถือสนิทบอกว่าอีลุยไปเอากระชะมาให้ข้าทีสิกระชะนี่เป็นภาษาปากใต้หมายถึงตะกร้าแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับนั่งนิ่งเฉยไม่ขยับเพยื่อนไม่พูดโต้ตอบแม่ชีเตี้ยงก็ตะโกนบอกไปอีกโทอีลุยมัวแต่นั่งเฉยซึมกระทืออยู่ได้บอกให้ไปเอากระชะมาให้ข้าทีได้ยินหรือเปล่าหญิงซึ่งแม่ชีเตี้ยงเข้าใจว่าเป็นอีลุยก็ยังนั่งเฉยทำทองไม่รู้ร้อนแม่ชีเตี้ยงก็คิดว่าอีลุยแกล้งทำก็เลยคว้าผลมะม่วงลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วกว้างไปถูกตัวเสียงนางปู่แม้หญิงนั้นจะถูกคว้างโดยผลมะม่วงก็ยังไม่ขยับแต่ว่าลำตัวกลับขยื่นยืดสูงขึ้นไปในแนวตรงและสูงยาวขึ้นเรื่อยๆแม่ชีเตี้ยงถึงกับผงะยืนตะลึงลานเพราะว่าหญิงซึ่งคิดว่าเป็นอีลุยนั้นแท้ที่จริงกลับไม่ใช่มนุษย์แต่แม่ชีเตี้ยงนี่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานมานานแม้ว่าจะตกใจไปชั่ววูบแต่ก็คุมสติได้ไม่รู้สึกหวาดกลัวถึงกับรนลานแล้วก็คาดเดาเอาว่าอะมนุษย์ซึ่งนั่งยองๆตัวสูงโย่งเกินครึ่งต้นมะม่วงที่เห็นอยู่นั้นเห็นทีจะต้องเป็นเปรตแน่นอนจึงได้พูดออกไปบอกโอ้นึกว่าอีลุยเออเอาเถอะแล้วฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะจงอยู่เป็นสุขเถอะว่าแล้วแม่ชีเตี้ยงก็คว้ามะม่วงถือติดมือได้มาไม่กี่ผลดอกแล้วก็เดินลิ้วกลับกุฏิทันทีเดินห่างออกไปจนจะถึงกุฏิเหลียวกลับมามองก็ยังเห็นเปรตผู้หญิงนั่งตัวยาวยืดอยู่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นตอนสายๆแม่ชีเตี้ยงก็ขึ้นไปหาพระอาจารย์เทศแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าแม่ชีได้พบเปรตตรงต้นมะม่วงมาอย่างไรพระอาจารย์เทศก็ยิ้มโยมตาฝาดไปละมั้งแม่ชีเตี้ยงก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ตาฝาดหรือเอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเห็นมาอย่างนั้นจริงๆพระอาจารย์เทศจึงได้ยอมรับว่าแม่ชีเตี้ยงพูดตามความเป็นจริงแล้วยังบอกให้รับรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆท่านก็เคยเห็นเปรตบ่อยๆแต่เดิมนั้นมีเปรตติดอยู่ที่วัดนี้10 ตนในที่สุดก็เหลือแค่ตนเดียวหลุมฝังศพอยู่ข้างๆใต้กุฏิแดงแต่ที่ท่านไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังก็เนื่องจากว่าเห็นว่าไม่บังเกิดประโยชน์อะไรครั้นแม่ชีเตี้ยงมาพบเห็นเช่นนี้อีกคนหนึ่งก็เลยเปิดเผยให้ทราบพระจันเทศไม่ได้อธิบายว่าการที่เปรตมาปรากฏให้ท่านเห็นนั้นมีจุดประสงค์อะไรแต่ก็น่าเชื่อได้ว่าเปรตคงจะมาขอส่วนบุญเพื่อไปผุดไปเกิดณภพภูมิที่ดีกว่าสำหรับเปรตที่แม่ชีเตี้ยงก็เห็นจะคงเป็นเปรตตนสุดท้ายดังกล่าวอกุศลกรรมสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้ตายไปผุดเกิดเป็นเปรตก็คือความโลภมนุษย์ปุถุชนทุกคนต่างก็มีความโลภโดยการทั้งสิ้นจะต่างกันเพียงโลภมากโลภน้อย
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ใครหนอรักเราไม่ใช่แค่เพียงรูปกายรักแล้วไม่คลายไม่คิดทำลายใครหนอเมื่อล้มกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บช้ำปัดเป่าไปผู้นั้นไซที่แท้แม่ฉันเองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือลูกๆที่รักของแม่ทุกคนคงจะจำความครั้งเก่าในอดีตได้ดีถ้าหากว่าไม่มีบุคคลผู้นี้เราท่านทั้งหลายคงจะไม่มีวันนี้เป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ห่วงใยเรามากที่สุดในโลกในขณะที่เราเดินออกจากประตูบ้านถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้าคอยมองดูเราด้วยความรักและความห่วงใยในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่มีคนคนหนึ่งอาจจะต้องกำลังเหงื่อไหลใครย้อยคร่ำเครียดอยู่กับงานนับเวลาคอยเวลาตั้งตาเรากลับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดคอยเรากลับไปเยี่ยมบางครั้งแค่ปีละครั้งก็เหมือนน้ำฝนชะลมใจให้มีกำลังสู้ชีวิตต่อถ้าจะถามว่าจะมีคนสักคนหนึ่งที่สามารถอดเพื่อให้เราอิ่มที่สามารถกล้าทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขบุคคลคนนั้นเราสามารถตอบได้เต็มปากคือแม่เปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเพื่อสิ่งใดไว้ทดแทนผมแค่เพียงอยากจะถามว่าเราพร้อมจะเลี้ยงแม่เมื่อไหร่เคยถามคนที่รู้จักมักจะบอกว่าเรามีการมีงานทำที่มั่นคงแต่ผมก็อยากถามอีกว่าถ้าวันนี้ท่านอาจด่วนจากเราไปเสียก่อนเราจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านได้หรือให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญเมื่อวัยชน

0: ำงานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้ว่าฉะเชิงเซาสั่งรื้อสุสานยิวเร่งย้ายศพภายใน7วันและมีรายงานสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิ
12: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานขออภัยค่ะให้สุสานและชาปนสถานเจวิตเซมัตรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังเก็บภายใน7วันหลังมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปลายปี2566เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากการตรวจสอบกรณีสุสานและชาปนสถานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตให้การกระทําดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานเจวิตซิเมทรีไทยแลนด์โฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300 หลังคาเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อมาในช่วงเวลาประมาณ20:12 น.จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการกับอำเภอศรีสัชนาลัยและชนรับประทานสุโขทัยฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำการเปิดประตูระบายน้ำฝ่ายศรีเฉลียงตำบลบ้านตึกเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมหลากในพื้นที่ผ่านทางตำบลป่างิ้วลงไปสู่แม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีน้ำท่วมขังและเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเร็วต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเผยว่าสนามบินในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นๆอีก6 แห่งของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให
6: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง 5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับเป็นเพื่อนเป็นคนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะบางคนบอกเป็นพันโทนี่เป็นทหารนะคงโหดคงเหี้ยมจริงๆแล้วทหารเนี่ยอย่างผมเขาเรียกอนุสาสนาจารย์นะครับบวชมาแล้วก็ไปเป็นทหารนะบางคนเขาเรียกพระทหารนะคอยสอนทหารอบรมทหารคุณธรรมจริยธรรมขวัญกำลังใจพาทหารไหว้พระสวดมนต์นะครับตอนเย็นๆก็ไปที่กองร้อยพาทหารเขาไหว้พระตอนเย็นๆก็ประมาณนั้นครับท่านผู้ฟังแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องขวัญเรื่องกำลังใจจริยธรรมคุณธรรมของทหารเป็นหลักงานหลักๆจะเป็นประมาณนั้นฉะนั้นในทหารเนี่ยเขาก็จะมีอนุสาสนาจารย์อยู่ทุกหน่วยถ้าเป็นหน่วยใหญ่ๆหน่วยละ1คนนะครับหน่วยละ1คนก็รับจากคนที่จบปริญญามหาปริญญาอย่างน้อยต้องจบปริญญาธรรม4ประโยคแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสงฆ์เช่นมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแค่นั้นนะครับถึงจะมาเป็นทหารที่เป็นอนุสาสนาจารย์ได้ชั่วโมงแรกนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องเปรตวัดหลังศาลและเรื่องเจ้าพ่อพญาแลเชิญรับฟังครับ
1: แล้วก็มีสติหยุดยั้งระงับความโลภได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้มัวเมาในความโลภชนิดไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่รู้สึกละอายเกรงกลัวต่อบาปอันเนื่องจากความโลภนั้นเป็นที่หวังได้ว่าหากตายไปเมื่อไรย่อมไปเกิดในภพภูมิของเปรตค่อนข้างแน่เว้นแต่จะมีกรรมอื่นที่หนักหนาสาหัสกว่ามาตัดรอนให้เลื่อนไหลไปกับกระแสกรรมนั้นเสียก่อนเป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตซึ่งปรากฏให้ผู้คนพบเห็นมักจะเจอกันบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่เรียกกันว่าเปรตคู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณกรณีเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุจากคนที่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัดเช่นทำหน้าที่มรรคนายกบ้างกรรมการวัดบ้างหรือว่าลดระดับลงไปเป็นแม่ครัวประจำโรงครัววัดบ้างเมื่อเกิดความโลภละโมบนำสมบัติของวัดไปเป็นของตนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของสงฆ์แล้วก็กระทำการทุจริตแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอาจินตั้งแต่ลักขโมยช่อฉนคดโกงหรือว่าเบียดบังเอาเงินรายได้ของวัดมาใส่กระเป๋าตนผลแห่งกรรมชั่วย่อมจะบังเกิดแก่ตนอย่างแน่นอนบางคนอาจจะไม่ต้องรอนานเพราะวิบากกรรมตามมาให้ผลขณะยังมีชีวิตได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพชเวทนาบางคนยังมีแรงบุญมาเกื้อหนุนอยู่ตอนมีชีวิตก็ไม่เห็นผลกรรมชัดตายลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะต้องไปเกิดเป็นเปรตร้องกรีดอยู่ตามวัดวาอารามทนทุกขเวทนาอยู่แต่ลำพังผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องทางประวัติศาสตร์กันบ้างท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเจ้าพ่อพญาแลไหมครับชัยภูมินี่เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยของเรืองอำนาจมีหลักฐานที่ยังปรากฏอยู่ก็คือปรางศิลาหลายแห่งเช่นปรางกู่พระธาตุหนองสามหมื่นพระธาตุกุดเจาะเป็นต้นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจังหวัดชัยภูมินี่ปรากฏในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมาต่อมาผู้คนก็อพยพย้ายออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่นแล้วก็ได้ถูกปล่อยไว้เป็นเมืองร้างมาปรากฏชื่ออีกครั้งว่าในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองเมื่อปีพุทธศักราช2360ครับในแลข้าราชสำนักเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ได้อพยพครอบครัวและพรรคพวกเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองน้ำขุ่นซึ่งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันปีพ.ศ. 2362เมื่อคนอพยพมาอยู่มากนายแลก็ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้ำอ้อมบ้านชีลองนายแลได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนพักดีชุมพลปีพ.ศ. 2365นายแลย้ายเมืองอีกครั้งเนื่องจากที่เดิมในกันดารน้ำมากมาตั้งใหม่ที่บริเวณหนองปลาเท่าและหนองหลอดเรียกว่าบ้านหลวง หันมาขึ้นต่อเมืองราชสีมาแล้วก็ทรงสวยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์อีกต่อไปก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิแล้วก็ตั้งขุนภักดีชุมพลหรือว่านายแลเนี่ยเป็นพญาภักดีชุมพลเป็นเจ้าเมืองคนแรกสถานที่ที่เกี่ยวพันกับประวัติของเจ้าพ่อพญาแลก็ได้แก่อนุสาวรีย์พญาภักดีชุมพลซึ่งประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการปากทางเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิอนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวชัยภูมิได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นมาปี2518เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระยาภักดีชุมพลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิแต่ว่าคนทั้งหลายเรียกว่าเจ้าพ่อพญาแลส่วนศาลเจ้าพ่อพญาแลนี่อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิมา4กิโลเมตรเขาเรียกหนองปลาเท่าเป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพญาภักดีชุมพลซึ่งถูกทหารลาวจับมาประหารชีวิตณสถานที่แห่งนี้สาเหตุก็เพราะว่าเอาใจออกห่างพระเจ้าแผ่นดินลาวแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองชัยภูมิทุกปีก็จะมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดือน6ก่อนวันวิสาขบูชาแล้วก็จะมีวิธีเส้นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำในจังหวัดชัยภูมิยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งได้แก่เจ้าพ่อตาโตนหรือว่าศาลปู่ด้วงมีประวัติว่าเจ้าพ่อตาโตนเป็นคนเชื้อสายเขมรอพยพเข้ามาเมืองไทยในเวลาใกล้เคียงกับเจ้าพ่อพญาแลท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปักขาวยึดมั่นในสมถกรรมฐานปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและช่วยรักษาคนไข้เป็นที่เลื่อมใสของราษฎรมากเมื่อถึงแก่กรรมชาวบ้านก็มีการสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะไว้หลายแห่งนอกจากที่น้ำตกตาดตูนแล้วยังมีศาลปู่ด้วงที่ช่องสามหมอแล้วก็ที่วัดชัยภูมิพิทักษ์อีกด้วยก็มักจะมีประเพณีรำผีฟ้าผีทรงบวงสรวงเจ้าพ่ออยู่เป็นประจำเหมือนกันมีท่านผู้ฟังบางท่านอยากจะรู้ที่มาของชื่อแม่น้ำชีแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านนะครับชื่อของแม่น้ำชีเกิดจากแม่ไม้ฐานะยากจนคนหนึ่งอยู่กับลูกสาวส่วนสามีของนางน่ะเสียชีวิตไปนานแล้ววันหนึ่งนางไปหาหน่อไม้บนภูเขาปรากฏว่าได้หน่อไม้มากกว่าทุกวันนางก็เลยนำหน่อไม้ไปขายในตลาดกับลูกสาวได้เงินมาไม่ใช่น้อยนางก็พาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้าซื้อที่ลูกอยากได้ขณะที่กำลังจะออกจากร้านนี่เจ้าของร้านก็ได้บอกนางว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆจากนั้นก็มีคนพูดเสริมขึ้นว่าลูกสาวของป้าสวยอย่างนี้ทำไมไม่ให้เข้าไปอยู่ในวังจะได้สบายนางอยากจะให้ลูกสาวสุขสบายก็เลยพยายามหาทางส่งลูกสาวเข้าไปอยู่ในวังเมื่อลูกสาวได้ไปอยู่ในวังสมปรารถนาก็เป็นที่หมายปองของผู้ชายทั้งหลายแล้วก็ได้พบรักกับลูกขุนนางแล้วก็ตกลงใจแต่งงานกันโดยไม่บอกแม่ฝ่ายแม่รู้ว่าลูกสาวแต่งงานแต่ไม่บอกก็ไม่โกรธแล้วก็เข้าไปหาในวังไม่หาลูกสาวในวังเมื่อลูกสาวพบหน้าแม่ก็ทำท่าเหมือนไม่รู้จักซ้ำยังไล่ยาวก็ว่าไม่ใช่แม่สร้างความเสียใจให้แก่ผู้เป็นแม่นางก็เลยกลับบ้านด้วยความเสียใจเอาคิดว่าในชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรอีกแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจบวชชีแล้วก็เดินทางไปบนภูเขาซึ่งนางเคยหาหน่อไม้กับลูกสาวไปนั่งร้องไห้บนภูเขาจนน้ำตาของนางนี่กลายเป็นสายน้ำแล้วก็ได้จบชีวิตลงณที่แห่งนั้นชาวบ้านก็เรียกชื่อแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำชีนะครับข้อมูลบางอย่างนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมันอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองกินดูใครไม่เคยกินใครที่กินแล้วก็คงจะรู้นะครับ ถ้ากินแล้วดีก็ขอให้บอกต่อบอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบุญคือถ้าเรากินแล้วดีพ่อกินแล้วดีแม่กินแล้วดีหลายๆคนกินแล้วดีนี่แสดงว่ามันดีท่านผู้ฟังลองให้เขากินดูนะครับผมน่ะมั่นใจคุณภาพมากๆแต่มันพูดมากไม่ได้พูดมากมันผิดนะครับทุกวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยก็บอกได้แค่ว่ามันดีลองกินดูนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดคือต้องลองกินดูถ้ากินแล้วมันดีมันคุ้มกับเงินที่จ่ายเราก็กินต่อถ้ามันไม่ดีก็เลิกกินนะครับก็บอกแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากแต่ก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งอื่นมาทดแทนให้มันสามารถตัดสิ่งที่มันมีปัญหาออกไปได้จากชีวิตฉะนั้นลืมมันเสียอะไรที่ไม่ดีลืมนะครับอย่าไปสนใจนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟังนามคุณที่มงคลตอง5ตราพนาดินฝากเอาไว้ช่วงนี้นะครับเรามาฟังว่าของเรามีขายที่ไหนบ้างเชิญฟังครับ
3: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: พ่อแม่หลายคนมักจะบ่นให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเวลาสอนลูกทำไมจึงมักสอนแล้วไม่เก่งได้ดังใจเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการในพุทธศาสนาท่านแบ่งระดับสติปัญญาของคนโดยเปรียบกับบัว4เหล่าด้วยกันบัวเหล่าที่4เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่ในโคลนตมระดับสติปัญญาก็ต้องถือว่ามีปัญหาระดับที่3เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในน้ำแสดงถึงระดับสติปัญญาแบบปานกลางส่วนระดับที่2นั้นเปรียบเสมือนบัวที่ปริ่มน้ำแสดงถึงระดับสติปัญญาในระดับเกียรตินิยมบัวเหล่าที่1ก็คือบัวพ้นน้ำเปรียบเสมือนบุคคลที่มีระดับสติปัญญาเข้าขั้นอัจฉริยะบุคคลถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สามารถดูลูกตัวเองออกบอกลูกตัวเองได้ว่าเขามีระดับสติปัญญาอยู่ในขั้นไหนเมื่อเทียบกับบัว4เหล่าในที่สุดก็จะสามารถสอนลูกของตนเองให้เก่งได้ดังใจ
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: มัน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: อันหนึ่งของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
2: นะ
3: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังในเรื่องหลวงตามือใหม่เชิญรับฟังครับ
1: ลักษณะการตายของคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นแล้วก็อาการป่วยของคนคนนั้นซึ่งทุกคนจะหลีกเลี่ยงความเจ็บความตายไปไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแต่ทั้งที่รู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนก็ยังกลัวกันนักกลัวกันหนาพอเกิดขึ้นกับใครผู้ที่ใกล้ชิดก็พยายามจะป้องกันในรักษาเยียวยาเพื่อจะให้คนคนนั้นอยู่ใช้ชีวิตยืนยาวต่อไปทั้งที่จุดจบของมันก็จะรักษาจะยังไงก็แล้วแต่มันก็แก้ไขยังไงก็ไม่พ้นมือมัจจุราชไปได้นี่เหตุมันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในชนบทแถวทางภาคอีสานเนี่ยที่วัดนี่ก็มีหลวงตาบวชใหม่กันเนนสององค์อยู่จำพรรษาแต่ว่าก็ขยันทั้งหลวงตาทั้งเนนล่ะทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นออกบิณฑบาตปัดกวาดศาลากวาดลานวัดท่องบนสวดมนต์ไม่ได้ขาดวันหนึ่งหลวงตาแกก็เห็นโยมถือขันดอกไม้มาเหมือนจะนิมนต์ไปทำกิจอะไรสักอย่างหลวงตาก็คว้าจีวรมาห่มให้มันเรียบร้อยแล้วก็นั่งบนอาสนะสงฆ์แล้วก็ถามโยมว่าไปยังไงมายังไงว่ามีธุระอะไรหรือโยมโยมก็บอกว่าจะมานิมนต์หลวงตาให้ไปบ้านไปพรมน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าทำพิธีกรรมอะไรก็ได้ให้คนป่วยอะครับหลวงตาแกก็บอกว่าอาตมาไม่เคยทำนะโยมไม่เคยทำก็ลองดูสิหลวงตาเผื่อคนป่วยจะหายได้มั่งหลวงตาแกก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะตัวเองก็ไม่มีวิชาคมอะไรที่จะไปรักษาคนป่วยให้หายแล้วก็ไม่เคยทำพิธีกรรมอะไรนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อีกใจนึงก็คิดว่าโยมเขามานิมนต์ถึงวัดชาวบ้านเดือดร้อนจะไม่ไปก็ไม่สมควรก็ตัดสินใจไปตามคำนิมนต์ถึงยังไงก็ไปเยี่ยมดูอาการให้กำลังใจก็ยังดีก็พูดกับโยมที่กำลังนั่งรออยู่บอกว่าเดี๋ยวโยมกลับไปก่อนเดี๋ยวอาตมาห่มจีวรแล้วก็เสร็จแล้วจะเดินตามหลังไปเสร็จแล้วหลวงตาแกก็ไปเข้าไปกราบพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาก็อธิษฐานว่าขอให้กิจที่ข้าไปกระทํานี่เขาให้ไปพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยเพื่อจะได้หายเนี่ยแล้วกิจที่ข้าจะต้องไปทํานี่มันนอกลู่นอกทางพระพุทธองค์นี่ขอจงอโหสิกรรมนี่เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนหวังพึ่งบุญญานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงดลบันดาลให้การกระทําของข้าพเจ้าสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนด้วยเถอะเสร็จแล้วหลวงตาแกก็กราบ3ครั้งก็ห่มผ้าจีวรสะพายย่ามเดินไปหมู่บ้านไปบ้านคนป่วยญาติพี่น้องเขาเยอะเจ้าขึ้นลงบนบ้านเมื่อมีงานก็บอกว่านิมนต์หลวงตาเอาหลวงตาเชิญอันนี้มนต์ด้านนี้เลยครับดอกไม้ธูปเทียนหม้อน้ำมนต์เตรียมไว้เรียบร้อยเหลือแต่ให้หลวงตาทำพิธีหลวงตาก็นั่งลงยังงงๆอยู่ว่าจะทำยังไงใจนึกตอนที่เดินมาก็นึกว่าพอมาถึงจะมาเสกเป่าผู้ป่วยก็ตั้งใจจะเอาบทอิติปิโสมาเจอแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จะต้องจุดธูปเทียนลงในระหว่างหม้อน้ำแล้วก็ใช้บทอิติปิโสมหาการุณิโกยถาสัพพีคงจะพอแล้วก่อนจะยกขันดอกไม้ขึ้นเหนือหัวก็ตั้งนะโม3จบเหลือบไปเห็นคนป่วยก็เอาเชียว
2: ตำรวจมาแล้วเขาล้อมบ้านไว้แล้วเขาจะจับกู
1: ยายเขาก็ถามว่าตำรวจอยู่ที่ไหนอ่ะก็รู้ว่าคนป่วยละเมออยู่ก็ถามไปอย่างนั้นเองที่จริงคนป่วยละเมอไม่ได้สติมาหลายวันแล้ว
2: ลบเข้าไปแอบไปในหมดเร็วตำรวจก็ล้อมบ้านไว้แล้ว
1: ทำทีจะขยับจะลุกขึ้นวิ่งแต่ญาติเขาก็จับตัวให้นอนอย่างเก่าก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยคนป่วยนี่ชื่อนายสิงห์ป่วยเป็นโรคที่ใครๆไม่รู้สาเหตุเพราะญาติพี่น้องเคยเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยนำมารักษาด้วยหมอแล้วก็ยาแผนโบราณตามบ้านเกือบปีจนกระทั่งลูกเมียญาติพี่น้องปลงตกว่าหมดค่าใช้จ่ายในการรักษาไปตั้งเยอะแยะวัวควายไร่นาที่เคยมีอยู่ก็ขายสักเกลี้ยงไม่รู้จะรักษายังไงแล้วถึงจะรักษาทางไสยศาสตร์ก็หลายหมอ ่างคนต่างก็บอกหายแต่ทุกคนก็หลอกเอาเงินไปใช้สักคนละหลายพันเนี่ยจนกระทั่งต้องไปนิมนต์หลวงตาที่วัดแกมาทำพิธีให้เนี่ย
2: เอ้ยเอากำแพงมาล้อมบ้านไว้ฝาเรือนประตูหน้าต่างปิดให้มิดชิดเขาจะมาขนข้าวขนของเนี่ยเขาจะมาเอาไก่เขาจะมาเอาวัวเอาควายเอออีนางกับแม่อีนางไปหลบหลังตู้เร็วๆเร็วเขาจะมาแล้วทุกคนก็ได้แต่ฟังด้วยจิตใจหดหู่สังเวชและคนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงแต่มาสังเกตว่าในสิงแกละเมอหรือแสดงอาการยังไงตายหรือยังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาดูกันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีญาติเขาคนหนึ่งชื่อเจ้าทิมก็ถามพ่อทำไมเขาละเมออย่างนั้นนะพ่อลูกก็กำลังนั่งคุยกันพ่อก็บอกว่าที่จริงข้าก็ไอ้สิงห์เนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมด้วยกันก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันไอ้สิงห์มาเรียนหนังสือเก่งเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนทุกคนในห้อง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิดหนึ่งเรื่องหลวงตามือใหม่จากท่านอาจารย์ยอดเล่าได้ดีสนุกสนานนิทานหลวงตานี่มีเยอะนะครับผมบวชมา10กว่าปี13ปีนะ13ปีเป็นเนนอยู่10ปีเป็นพระอยู่10ปีฉะนั้นก็ชีวิตนี้ก็จะเราเป็นเด่นเล็กนี่ก็จะได้เจอกับหลวงตาเยอะนะหลวงตาบางองค์บางท่านนี่ก็ท่านก็เมตตาดีบางองค์บางท่านนี่เราเป็นเด็กเนาะเราก็ไม่เข้าใจท่านก็ไม่จะเข้าใจเราก็มีความผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่มันก็ผ่านมานานแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะท่านที่เคยกินเคยใช้ก็คงจะรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงท่านที่ไม่เคยกินท่านที่ไม่เคยใช้ก็ลองไปสอบถามก็ดูว่าป้ากินแล้วมันเป็นยังไงลุงกินแล้วมันเป็นยังไงถามก็ดูกับท่านผู้ฟังครับมันกินได้ทุกโรคกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกนักวัยทุกเพศนะครับตั้งแต่2ขวบขึ้นไปกินได้ตลอดนะครับกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้นะครับกินติดต่อกัน2ปี3ปีก็ได้บางคนถามเอ้าแล้วมันไม่มีปัญหากับไตเหรอมันมีสมุนไพรตั้งเยอะไม่มีกับท่านผู้ฟังมั่นใจเพราะเรากินในปริมาณน้อยและใส่ปริมาณน้อยไม่ได้ใส่เยอะนะครับกินสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับไม่ใช่กินทีละครึ่งขวดนะครับกินทีละนิดทีละหน่อยกินไปเรื่อยๆมันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพนารินทร
3: ์น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัวยิ่งน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องหลวงตามือใหม่กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แต่ว่าฐานะทางบ้านมันเป็นคนขัดสนเสื้อผ้านักเรียนก็นุ่งผืนเก่าๆขาดปะแล้วปะอีกสมัยก่อนนี่ไม่มีแจกนักเรียนยากจนอย่างนี้นี่อย่างดีก็ขายข้าวขายปอครบรอบปีถึงจะได้ซื้อชุดใหม่นุ่งสักทีแล้วตะกี้เนี่ยนาสิงห์ก็บอกตำรวจมาล้อมบ้านนะไม่เห็นมีตำรวจสักคนนะพ่อเออน่ะเดี๋ยวพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังพอออกจากโรงเรียนตอนนั้นเจ้าสิงห์ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาแต่นามันก็มีน้อยไม่พอกินไม่พอใช้ขายข้าวก็ไม่พอกินอะฐานะมันก็ขาดเกินจะไปรับจ้างที่ไหนงานก็หายากพ่อแม่เขาก็ออกเที่ยวหาขอข้าวสารจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นตอนนั้นไอ้สิงห์มันเห็นว่าพ่อแม่มันยากจนมันก็ไปลักเล็กขโมยน้อยลักเป็ดลักไก่มาเลี้ยงครอบครัวบ่อยๆเข้าก็ถูกจับพ่อแม่ไม่มีเงินเสียค่าปรับมันก็ถูกติดคุกครั้งหนึ่งก็เดือนมั่ง2เดือน3เดือนมั่งเพราะว่ามันไม่ใช่โทษหนักหนาอะไรก็ถ้าเสียค่าปรับมันก็ไม่ติดคุกแต่มันไม่มีเงินจะติดแต่ไม่มีเงินจะเสียทีนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกมันก็มีเพื่อนที่เป็นหัวขโมยนักเลงก็ไปรู้จักกับคนพวกนี้มากพอออกมาเพื่อนก็ชวนไปลักวัวลักควายถึงขนาดปล้นชาวบ้านก็ทำให้เดือดร้อนจนกระทั่งมีชื่อเสียงเขาเรียกไอ้เสือสิงลูกเมียใครไม่ว่ามีโอกาสมันก็จับไปข่มขืนไปอะไรของมันนั่นแหละตำรวจในอำเภอแล้วก็ในจังหวัดก็หมายหัวมันหมายเลขหนึ่งเชียวต่อมามันก็ถูกจับติดคุก10ปีได้รับการอภัยโทษเรื่องในวันสำคัญของในหลวงเพราะว่าเจ้าสิงห์มันมีความประพฤติดีก็เหลือติดคุกเพียง5ปีพอมันออกมานี่ประชาชนก็นอนตาไม่หลับได้ข่าวมันจะออกจากคุกวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจะมาอารวาสอีกก็พากันระมัดระวังเตรียมตัวรับสถานการณ์พอวันที่เจ้าสิงห์มันออกมาจริงๆมันก็มาหาแม่มันก้มกราบตักพ่อแม่แล้วก็พูดน้ำตาคลอมันก็บอกว่าพ่อแม่ครับผมจะขอบวชแม่ก็บอกก็ดีสิลูกจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่กลับเนื้อกลับตัวสมัยจะได้ไม่พาพ่อแม่ตกนรกไปด้วยพ่อแม่ก็ดีใจเที่ยวโพลทนาให้คนรู้จักกันทั่วบ้านว่าลูกชายตัวกลับใจแล้วก็จะขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าใน

0: ไม่ลืมแต่มันก็น่าให้อภัยเขานะที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปเจ้าทิมก็ถามว่าอ้าวแล้วก็บวชแล้วทำไมศึกมามีลูกมีเมียล่ะพ่อไอ้ลูกก็ช่างสงสัยพ่อก็บอกว่าเขาบวชอยู่ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งสอบได้นักธรรมเอกก็พอดีพ่อเขาตายก็ไม่มีใครเลี้ยงแม่อีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ปลดเกษียณพอดีก็ตั้งใจจะมาสมัครแข่งขันเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจศึกออกมาแล้วผลเป็นยังไงพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าก็เขาก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมความตั้งใจเพราะว่าเขาพูดดีพูดเก่งมีปฏิภาณโวหารถ้าเขาบวชไปนานๆก็อาจจะได้เป็นถึงพระถึงปริญญาก็ได้นะอาจจะเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือก็ได้แต่เขาก็ไม่มีโอกาสเอาแล้วทำไมน้าสิงห์ก็ออกจากผู้ใหญ่ซะละพ่อก็คนที่เขายังมีทิฏฐินี่เขารังเกียจแล้วก็คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามนี่ก็หาทางกลั่นแกล้งร้องเรียนทางอำเภออยู่บ่อยๆก็คงจะทนไม่ได้ก็เลยยื่นใบลาออกมาประกอบสัมมาอาชีวะทำนาอยู่กับลูกเมียแล้วก็มาป่วยไม่หายเนี่ยน่าสงสารอยู่คงจะเป็นเพราะกรรมที่เคยลักเคยปล้นเคยถูกตำรวจไล่ตามจับเขาก็บ่นเพ้อละเมออย่างนั้นพระเขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่เขาต้องป่วยทนทุกข์ทรมานเกือบปีสองพ่อลูกก็ชวนกันขึ้นบ้านมาดูนายสิงห์อีกมาดูหลวงตาประกอบพิธีกรรมหลวงตาแกก็สวดชยันโตยถาสัพพีเสร็จก็ใช้ใบมะยมประพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยนายสิงห์ก็สะดุ้งหนาวร้องโอดโอยพอแล้วกลัวแล้วไม่นานก็ม้อยหลับไปพอตื่นเช้าก็ไม่พูดละเมออะไรพอตกตอนบ่ายก็ทีนี้นอนหลับสบายอย่างชนิดไม่มีวันกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกเล่นเอาหลวงตาคิดหนักนอนไม่หลับนายสิงห์ตายนี่เพราะกรรมเขามีแค่นี้หรือเปล่าหรือตายเพราะโดนน้ำมนต์เราแล้วหนาวตายวะนี่ฮะครับแต่ถึงยังไงคนจะตายก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะจุดจบของมันมาอยู่ตรงนั้นทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์หลวงตาท่านก็ทำหน้าที่ของท่านหน้าที่ของพระอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนายสิงห์แกก็ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือรับเวรรับกรรมในวาระสุดท้ายจนกระทั่งหมดลมหายใจไปทีนี้หลังจากนั้นแกจะไปสู่ปรโลกจะไปเจออะไรอีกบ้างก็แล้วแต่เวรกรรมที่แกเคยสร้างแล้วครับ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ง
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ยง Data Center เร่งหาสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วนเมื่อคืนนี้บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบกลิ่นน้ำมันรุนแรงจากท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำบูมซับน้ำมันเข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำและใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันฉีดสลายกลิ่นระเหยสุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยข้อควรระวังงดการจุดไฟสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงปากท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่อีกครั้งติดตามการแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าได้ทำการดูดน้ำมันออกตั้งแต่เมื่อคืนเข้าใจว่าดูดน้ำบวกน้ำมันออกไปประมาณ 5,000 ลิตรแต่ยังมีกลิ่นและยังมีน้ำมันอยู่ในท่อซึ่งต้องบล็อกท่อให้อยู่ในวงจำกัดระยะประมาณ50เมตรโดยได้กำชับให้สำนักงานเขตหาสาเหตุน้ำมันรั่วให้ได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวกับ Data Center จึงคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ได้ย้ายออกไปแล้วคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโบโกขออภัยค่ะคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเบอร์เกอร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
8: โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดชาเป็นแผลเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาโดยหัวใจสำคัญในการรักษาคือการเลิกสูบบุหรี่และยาสูบทุกชนิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่อุดตันหมักเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดบายพาสหรือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเข้ามาเป็นความหวังโดยอาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม่และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการปวดตอนพักเร่งสมานแผลและลดอัตราการสูญเสียอวัยวะซึ่งต้องดำเนินการภายใต้การประเมินและการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดอย่างใกล้ชิดร่วมกับการหยุดสูบบุหรี่อย่างสมบูรณ์เรื่องเล็กๆที่เราต้องใส่ใจบุหรี่ทำอันตรายกับร่างกายคนได้มากกว่าที่คุณคิดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคน
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นเราจะพบปะจะเจอกันตรงนี้ทุกวันเลยทีเดียวตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะนะเพราะหลายๆท่านจะรอบอกเอ๊ะวันนี้จะเลือกเพลงไว้เนี่ยจะได้ฟังกันหรือยังต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นกำลังใจกันเนาะอย่างป้าแสงเทียนเนี่ยคุณสมพรที่อยู่บ้านหมอนะคะคุณป้าจารุวรรณนะคะป้าจารุวรรณนี่อยู่สระบุรีแถวป้าพวงลุงสมนะคะกราบขอบพระคุณที่ให้กำลังใจทวีปเลือกเอาแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจไปใช้กันด้วยนะเนาะที่อยากให้ใช้เพราะมีความหอมหอมนานเย็นนานหอมนานเลยทีเดียวค่ะหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยนะคะความหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครสาวๆของเราเนี่ยเนาะอยากจะรู้เลยทีเดียวว่าเอ๊ะเวลาที่ใครต่อใครอยู่ใกล้เราทำไมติดหนึบกลิ่นหอมลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะเพราะเขามีถึง3สี3กลิ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชนะคะสีชมพูสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจถ้าเป็นแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปริ้นเซตหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้หัวใจชายค่ะจะหอมแบบไหนถ้าหากว่าตัวเราเองใช้เราก็จะรู้เลยทีเดียวเนาะเพราะในตอนนี้หาซื้อได้ทั่วๆไปเลยผลิตภัณฑ์ของเภสัชเนี่ยเขามีครบวงจรเลยทีเดียวท่านผู้ฟังถ้าหากว่าหอมแบบไหนใครก็ชอบแล้วก็ติดหนึบไม่ยอมห่างตัวเราเองแม้อยากรู้ว่าหอมมากมายขนาดไหนหอมเกินห้ามใจอย่างทวีปบอกหรือเปล่าไปหาซื้อใช้นะคะซื้อมาหมดเลยนะ3สี3กลิ่นนะเนาะจะได้รู้เลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็มีนะคะท่านฟังที่ส่งไลน์กลับมาแนะนำเพลงเยอะทีเดียวเอาเป็นว่าทวีปจะเลือกให้ฟังแล้วกันค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มๆบ้านใกล้เลยเนาะหนุ่มบ้านใกล้นี่ก็เยอะนะแต่บางท่านนี่บอกแหมทวีปเดี๋ยวนี้เนาะไม่ต้องโทรศัพท์และเพราะโทรไลน์อ่านไลน์ก็รู้เพราะจะส่งไลน์กันอยู่ทุกวันเลยทีเดียวเนาะได้ยินเสียงกันทุกวันไม่ให้ใครได้ยินเสียงกันละขอผมได้ยินเสียงคุณทวีปคนเดียวทุกวันกันแล้วกันอุ้ยแหมกราบขอบพระคุณมากๆส่งดอกไม้สวยทุกวันนะคะเนี่ยแล้วก็จะยังแนะนำเพลงเข้าสู่รายการด้วยแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เลือกเอาสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปไปใช้บอกทดลองใช้แล้วก็ประทับใจเหมือนอย่างที่ทวีปบอกเหมือนกันนะจริงๆแล้วทวีปอยากให้ลองนะคะเพราะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะมีวิตามินซีคุณจะอาบน้ำกี่ครั้งวันหนึ่งอยากอาบน้ำกี่ครั้งขอให้เลือกไปเถอะผิวของคุณจะเต่งตึงแล้วก็ชุ่มชื้นกระจ่างใสเมื่อใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหลายอย่างนะคะท่านฟังค่ะก็มีถึง2สี2กลิ่นเลยทีเดียวยกให้เข้าเลยทีเดียวค่ะเรื่องของความหอมเพราะว่าใครก็ต้องการที่จะใช้สบู่ที่มีความหอมติดเนื้อติดกายทนนานเนาะแล้วยิ่งในช่วงเวลาอย่างนี้บางคนที่บอกฝนตกทุกวันก็จริงนะคุณทวีปแต่อากาศครึ้มๆเนี่ยร้อนดีนักไม่ว่าจะทำอะไรตรงไหนโอ้เหงื่อนี่เต็มหน้าเต็มกายไปเลยทีเดียวพอได้กลิ่นหอมๆของสบู่เพศัตมาอาบน้ำรู้สึกสดชื่นจะชอบใช้ทั้งสีเขียวไลมิ้วหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวถ้าคุณชอบมิกเบอร์รี่นะคะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อันนี้เป็นกล่องสีชมพูอมม่วงนิดๆคุณก็เลือกไปเลยผิวจะได้หอมชุ่มชื้นแถมยังกระจ่างใสคุณจะอาบน้ำเพลินเลยทีเดียวเนาะเพราะเวลาเราได้กลิ่นหอมเนี่ยเราอาบน้ำเพลินจริงๆช่วงนี้ต้องดูแลระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บก็ระบาดกันมาเนาะเวลาที่จะไปอยู่ในที่ชุมชนเยอะๆเนี่ยคุณควรใส่หน้ากากอนามัยนะคะท่านฟังนะใส่ซะเถอะเนาะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายของตัวเราเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมาโดยเราไม่รู้ตัวอ้าวรู้อีกทีร้อนๆหนาวๆเป็นไข้ไม่สบายเสียแล้วเป็นห่วงกันค่ะแล้วท่านผู้ฟังบางท่านนี่มันออกกำลังกายกันสักนิดถ้าฝนฟ้าไม่ตกไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นจะเป็นยังไงแต่ที่ลพบุรีของเราต้องเลือกเวลาไปออกกำลังกายนะเพราะว่าฝนนี่ตกทุกวันก็เลยเป็นห่วงเป็นใยไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆของเราเนาะแต่ยังไงก็ยังกราบขอบพระคุณนะคะส่งไลน์กันเยอะทีเดียวแนะนำเพลงเข้าสู่รายการอ่ะจะมีหนุ่มๆ นะที่อยู่ห้วยบงเนี่ยบอกคุณทวีปอยากฟังเพลงแค่รักเนี่ยไม่พอจริงๆอ๋อมีความหมายเนาะถ้ามีความรักอย่างเดียวนี่ไม่ได้ต้องบวกทั้งความห่วงใยอุ้ยสารพัดไปเลยทีเดียวแต่อยากฟังเพลงนี้ค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แม่ต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าจะมีทุกฝั่งชอบเสียงร้องของหนูมิเตอร์แค่รักไม่พอนี่อีกหลายๆท่านทีเดียวนะคะครั้งต่อๆไปส่งไลน์มาให้ทวีปหรือจะโทรศัพท์กลับเข้ามาที่0819942054อันนี้ก็ได้เนาะถ้ายังมีความคิดถึงกันอยู่นะขอบคุณป้าแสงเทียนน้องปานีบ้านห้วยวัวตายป้าแมวด้วยนะคุณป้าเกษียณนะคะที่อยู่อ่างทองเอาเลยไปนะถ้ายังคิดถึงกันแนะนำเพลงเข้ามาเลย0819942054แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นของคนไทยนะคะผลิตภัณฑ์ของเภสัชที่มีครบวงจรกันเลยทีเดียวแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคะนะไม่เชื่อต้องลองหาซื้อมาใช้ยิ่งหอมคนเราก็จะยิ่งสวยแล้วยิ่งจิตใจดีด้วยยิ่งสวยกันไปใหญ่เลยทีเดียวแป้งเย็นเพสัชนะคะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจนะใครอยู่ใกล้อดใจให้รักไม่ไหวเลยทีเดียวอยากตัวหอมเช้าเย็นเลือกเลยค่ะทั้งกระป๋องสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่และเราก็ยังมีสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซป2สูตรท่านผู้ฟังจะจำได้แม่นเลยทีเดียวเพราะว่าใช้อยู่เป็นประจำขอบคุณหนุ่มๆจากเขาพระงามด้วยเนาะอันนี้จะให้กำลังใจกันตลอดหนุ่มบ้านมีนะคะสาวๆจากโคกลำพานนะคะใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเนาะจะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอีกอ่อนเยาว์วัยถ้าใครดูแลผิวสวยสดใสอ่อนเยาว์วัยได้โอ้โหจะดีมากเลยทีเดียวอายุล่วงเลยเท่าไหร่ก็ยังดูน่ารักนะคะท่านฟังค่ะเนาะเนื้อตัวสะอาดแถมมีกลิ่นหอมเลือกไปเลยค่ะสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวถ้าสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ใช้แล้วประทับใจผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงกระจ่างใสหอมไกลไปถึงข้างบ้านทีเดียวค่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะส่งท้ายรายการกันด้วยเพลงอีกเพลงยังคิดถึงทวีปหมุนคลื่นไปเลยค่ะทางวสป .612 ตรงนี้บ่ายโมงถึง2โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆนะคะขอโชคดีมีความสุขทั้งกายและใจกันมากๆสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: Isuzu จัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันจเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไฟเขียวโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอโปรดเกล้าตำแหน่งใหม่ด้านวราวุธยันไม่มีระบอบทักษิณระบอบสีน้ำเงินคนไทยอยู่ใต้ระบอบเดียวคือประชาธิปไตยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: แ
1: ม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนายกไฟเขียวเด้งณัฐพงษ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอปลดเก้าตำแหน่งใหม่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาโดยระบุว่าในการประชุมครม.วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่โดยขอให้รอติดตามมติครม.ว่าจะมีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใดโดยนายวราวุฒิยอมรับว่านายณัฐพลจะย้ายประจำที่ทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่จะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพลให้ดำรงตำแหน่งใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการโยกย้ายแล้วหรือไม่นายวราวุฒิระบุว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานว่านายณัฐพลคาดว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงโดยเป็นตำแหน่งที่ใช้รองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่มีการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนี่ผู้คนจะยึดเพิ่มเป็นงานครับ
4: นอกจากนี้นายวราวุฒิในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินไม่ต่างกับระบอบทักษิณว่าไม่มีระบอบอื่นมีแค่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องยอมรับว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลามีลักษณะการทำงานคนละสไตล์กันการเมืองแต่ละห้วงมีแนวทางเทคนิคใหม่ๆในการทำงานจึงฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนกับผู้คนรอบข้างการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังสุรนารีเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองกำลังสุรนารีโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่2202จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยทุพพลภาพหน้าบ้านขนาดมอนตะวันออกตำบลตาตุมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ภายหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เข้าอำนวยความสะดวกและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพออกจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานการช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอด
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
9: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
10: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
3: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
12: หวยกินแฟนทิ้ง
11: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
13: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
14: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
15: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
16: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะนายจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันนะคะที่0899031782กับ0899031782กันได้เลยนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะสนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีทุกท่านเลยหรือว่าท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะสนับสนุนรายการต้องการอยากจะให้เข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะคะติดต่อกับเราได้นะคะทั้ง2สถานีเลยออนไลน์ก็มีนะคะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันหลายช่องทางนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอเตรียมไว้ให้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยทั้ง Mew X ทั้ง D-Max ทั้ง X Series นะคะคุณอยากได้รถกระบะรถอเนกประสงค์หรือว่าอยากจะซื้อรถบรรทุกนะคะเพื่อไปทำกิจการในเรื่องของการบรรทุกสินค้าขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะเรามีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันนะคะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวโทรคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีนะคะหรือว่าอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือว่าใกล้เคียงกับอำเภอพัฒนานิคมกำลังมองหาที่พักอยู่นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมด้วยประมาณกิโลกว่าๆนะคะบ้านดิดรีสอร์ทนะมีบ้านพักนะแบบสบายๆเป็นหลังๆสะดวกสบายไม่แออัดนะคะพักผ่อนกันแบบสบายๆเลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบเลยสำรองห้องพักกันได้ค่ะที่0899031782ค่ะ0899031782กันนะคะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีสปาไว้ที่บ้านอยากจะมีสปาไว้ที่ออฟฟิศอยากที่ทำงานของเราเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพเอามาอยู่ไว้ในเซตของเราเลยนะคะสำหรับทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วเป็นสมุนไพรไทยๆสูตรดมเข้าไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะดูแลปกป้องปรับสมดุลหอมกรุ่นนะคะหอมแบบผ่อนคลายเลยทีเดียวนะคะสุขกายสบายใจลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะเพียงแค่คุณนำครีมนะคะกับน้ำมันมาผสมกันง่ายๆบนฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วไปตามแขนตามมือของเราเนี่ยนะคะความร้อนที่อยู่ภายนอกมาผิวมากระทบผิวของเราเนี่ยจะเป็นการปกป้องเบื้องต้นได้ด้วยนะคะนั้นท่านใดที่ลองแล้วเนี่ยก็จะรักลองแล้วจะชอบถ้ายังไม่ได้ลองโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0959523236 0918794199นะคะหรือโทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้0899031782ก็ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีหลายๆท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองนี่นะคะเราก็มีเรื่องของการดูแลสุขภาพนะไม่ว่าในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวหน้าร้อนเรารู้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะแต่บางทีเราเปลี่ยนนะไปเจอฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะคะร่างกายเรานี่จะต้องแห้งเสมอเลยนะคะหากเปียกฝนเนี่ยก็ให้รีบเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะพกพาพวกอุปกรณ์กันฝนกันร่มกันนงกันแดดอะไรเงี้ยไปด้วยก็ดีเพราะว่าบางทีถ้าฝนไม่ตกก็สามารถที่จะกันแดดได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยหรือว่ากลางวันเข้าไปตามป่าตามอะไรก็แล้วตามเนี่ยแล้วแต่นี่นะคะต้องนอนกลางมุ้งด้วยทายากันยุงนะเป็นการป้องกันไข้เลือดออกจากยุงนะคะกินวิตามินซีสูงก็ดีนะรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจออากาศที่มันฝนตกแล้วมันก็อาจจะหนาวเย็นขึ้นมาเนี่ยต้องเพิ่มความอบอุ่นด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆเนาะแล้วก็เตรียมกันไว้ห่ม
มผ้าด้วยถ้าเป็นมันเย็นลงเนี่ยนะคะดูแลผิวพรรณจากร้อนเนี่ยเราดูแลผิวพรรณกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าอากาศมันเย็นลงเนี่ยก็ควรจะทาครีมทาโลชั่นอะไรก็ได้ตามผิวของเราดื่มน้ำอุ่นเนาะหรือชาสมุนไพรต่างๆส่วนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องทำเป็นการสม่ำเสมออยู่แล้วหรือคุณจะทาสมุนไพรทิปเทวีอโรมาก็ได้นะคะทาได้ทุกฤดูเลยนะคะสนใจนะไม่ว่าจะสนับสนุนรายการหรือว่าต้องการจะจัดรายการปรึกษากันได้ที่0899031782แล้วก็แนะนำบทเพลงได้เช่นเดียวกันที่เบอร์นี้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรโทรกันมาจะเป็นลูกทุ่งแบบไหนก็ได้นะคะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: กฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
5: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูตุพันเจริญลพบุรีนะคะเขาเตรียมโปรโมชั่นไว้ให้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Mil X D Max X Series ทุกรุ่นก็ไปสอบถามกันได้รถยนต์รถกระบะนะหรือว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้2ประตู4ประตูมีให้เลือกได้ทุกรุ่นตามที่คุณต้องการจะนำไปใช้เลยทีเดียวนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0815524735และ0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใกล้อำเภอพัฒนานิคมนะคะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะที่มาพักผ่อนได้มาทำงานได้มาท่องเที่ยวมาทำธุระแถวนี้ก็แวะพักกันได้นะคะสำรองห้องพักกันกับเรานะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่เพจ Facebook กันก่อนก็ได้นะคะพิมพ์บ้านดิดรีสอร์ทกันได้เลยสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะผ่อนคลายด้วยสมุนไพรบำบัดนะคะเราแนะนำสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพที่ช่วยดูแลนะร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะคะผ่อนคลายกันได้ด้วยกลิ่นแบบหอมสดชื่นหอมสบายๆด้วยสมุนไพรนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นสมุนไพรเนี่ยแนะนำเลยนะคะเขาคัดสรรมาให้อย่างลงตัวกลิ่นไม่ฉุนแรงนะคะทาที่ผิวของเราได้ทาที่มือที่แขนของเราเนี่ยนะคะเป็นการปกป้องผิวจากความร้อนได้เบื้องต้นเลยทีเดียวนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะสำหรับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาแต่ถ้าใครที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะดื่มแล้วผ่อนคลายเนาะไม่ใจไม่สั่นแน่นอนเพราะดีเจหน่อยก็ลองแล้วเนาะลองดื่มได้ทุกวันนะคะกับสมุนไพรที่ผสมในกาแฟนะถ้าหากว่าบ่าดื่มกาแฟกันอยู่แล้วดื่มแล้วได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ต้องกาแฟทิพเทวีนะสนใจผลิตภัณฑ์ของทิพเทวีสอบถามที่0959523236 0918794199โทรไม่ทันโทรจดมาที่0899031782นะคะ0899031782กันค่ะการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพแต่ถ้าเป็นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปในทุกฤดูเนี่ยนะคะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงต่อวันเนาะทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นในเรื่องของผักผลไม้ตามฤดูกาลที่มีเลยออกกำลังกายบ้างเดินบ้างนะวิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆเดินวิ่งไม่ได้ก็เดินแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เป็นประจำเสมอนะคะส่วนเรื่องของหวัดของไข้เจ็บคอเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของทุกฤดูกาลเป็นหวัดเนี่ยหวัดร้อนหวัดฝนหวัดแดดหวัดหนาวเป็นได้ทุกฤดูเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นถ้าเราพักผ่อนแล้วก็ไปดีขึ้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรที่จะไปพบแพทย์เนาะร่างกายของเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากรายการของดีเจหน่อยจิรารัตนะคะสนับสนุนรายการได้แนะนำบทเพลงมีผลิตภัณฑ์อยู่อยากจะจัดรายการเองก็โทรกันมาได้นะคะที่0899031782กันค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
0: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ขออภัยนะฮะสนใจสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะผลิตภัณฑ์ของทิปเทวีอโรมาและกาแฟทิปเทวีนะคะที่เขาคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพมาไว้รวมกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกาแฟทิปเทวีนะคะเราก็ดื่มกันได้แบบสบายอกสบายใจกันนะคะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งสมุนไพรด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะมีสปานะอยากจะมีกลิ่นหอมๆของสมุนไพรไว้ที่บ้านเนี่ยนะใครอย่าลืมนะซื้อกันไว้ติดบ้านกันไว้เป็นของที่มีไว้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะนำครีมกับน้ำมันมาผสมบนฝ่ามือง่ายๆทาบนผิวมือผิวแขนของเราเนี่ยช่วยดูแลปกป้องได้นะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องผิวกลิ่นสูดเข้าไปนะจะช่วยให้หอมผ่อนคลายสบายสุขภาพใจสุขภาพจิตกันนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0959523236 0918794199ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงพร้อมกับโปรโมชั่นเหมือนมอเตอร์โชว์นะไม่ต้องรอเลยมาที่นี่ไม่ต้องขับรถไปให้เปลืองน้ำมันนะคะไม่ต้องขับรถไปไกลมาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเนี่ยจะไปดูไปชมไปสัมผัส ผัดไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้ไม่ว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันจะแพงน้ำมันมีไม่มีมีมากมีน้อยตามปั๊มน้ำมันก็ตามเนี่ยนะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ยังจัดโปรโมชั่นแบบโปรแบบให้สุดคุ้มทุ่มกันให้แบบสุดตัวกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0908155247350364251391ถึง3ค่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะที่0899031782กับ0899031782นะคะจะฟังเพลงอะไรก็โทรมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

มาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเพื่อนกันต่อนะคะ

ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองนายกพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกจับตาเสนอชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่พร้อมเคาะมาตรการป้องกันกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการและวันนี้ยังติดตามการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ณราชอาณาจักรนอร์เวย์ขณะเดียวกันที่รัฐขออภัยค่ะขณะเดียวกันที่รัฐสภาก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดการประชุมจากทำเนียบรัฐบาลมายังอาคารรัฐสภาสำหรับวาระที่น่าสนใจในวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อของนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ลาออกไปรวมทั้งความชัดเจนในตำแหน่งของนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขณะเดียวกันที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการในการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและอีกหลายประเด็นสำคัญที่ประชุมสภาวาระพิจารณางบประมาณ2570วันนี้เป็นการพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายค้านมุ่งตัดลดงบประมาณเพราะบางหน่วยงานทำงานไม่ตรงกับหน้าที่ไม่เอื้อเกษตรกรจริงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างประมวลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3เข้าสู่การพิจารณาเป็นวันที่2โดยเมื่อวานการอภิปรายร่างงบประมาณได้จบอยู่ที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งวันนี้จะเป็นการเริ่มอภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มที่ส.ส.นภชาติชัยสวัสดิ์จากพรรคประชาชนมองว่าควรที่จะมีการตัดงบประมาณ 20% และส่วนตัวก็เห็นว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมการของหลายกรมยังมีการทำงานที่ผิดที่ผิดทางพร้อมยกตัวอย่างงบประมาณของกรมประมงที่มีงบประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งของงบประมาณนั้นจะเป็นด้านบุคลากรแทนที่จะทำให้ตรงตามภารกิจแต่กรมประมงมักจะทำในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเช่นศูนย์แสดงการจับน้ำโดยกรมประมงในส่วนนี้สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกมากมายส่วนภารกิจที่อธิบดีกรมประมงมองว่ามีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อของการท่องเที่ยวและเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ภารกิจของกรมประมงด้วยขณะที่สสนัทพงศ์สุมาโนธรรมจากพรรคประชาชนก็มองด้วยว่าหากตรวจสอบบางรายการของงบประมาณกระทรวงนี้โดยเฉพาะกรมประมงส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าหากทำสำเร็จจะเสริมกรมประมงอย่างไรได้บ้างอาทิการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์พุ่งข้ามตามอัจฉริยะแต่ส่วนตัวก็ยังสงสัยด้วยว่ามีความอัจฉริยะตรงไหนอาจจะระบุว่าโครงการนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตก็ต้องถามกลับว่าจะลดต้นทุนลง
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีค่ะ
7: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
11: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
7: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารรายการนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะและจากชื่อรายการของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ารอบรู้เรื่องเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นในรายการของเราแต่ละตอนนะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะมีผู้บริหารของสำนักงานนะคะมีหัวหน้ากลุ่มงานพนักงานและเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึงการตอบคำถามที่คุณผู้ฟังสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะ
12: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมครับรัชวิทย์สำรวมใจพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีนะครับการเลือกตั้งนะครับกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยดูเหมือนจะมีเข้ามาเกี่ยวพันกันอยู่เรื่อยๆนะครับเสร็จจากการเลือกตั้งส.ส.ก็เข้าสู่กระบวนการเลือกส.ว.เสร็จจากส.ว.ก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไล่ระดับมาตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะครับท้ายที่สุดแล้ววนกลับมาถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนะครับหลายท่านนะครับจะเห็นจากทางหน้าเพจ Facebook นะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับว่าขณะนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงการครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้งนายกและสมาชิกเลยนะครับซึ่งก็จะมีห้วงระยะเวลานะครับที่สำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น180วันนะครับก่อนครบวาระนะครับ90วันนะครับก่อนครบเวลาซึ่งระยะเวลาเหล่านี้นะครับจะมีความสำคัญนะครับต่อตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องดูประเด็นข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับเอาล่ะแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับคุณฟังวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องระยะเวลาต่างๆว่า180วันก่อนครบวาระตรงนี้เนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนแล้วมีเหตุการณ์หรือว่าการกระทำอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับในห้วงเวลาก่อนที่จะครบวาระสามารถติดตามรับฟังได้ในวันนี้ครับ

0: การเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเราก็จะครบวาระนะครับในวันที่27นะครับพฤศจิกายน2568นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเรานะครับที่เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นเราเลือกตั้งกันไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับใน1วาระนะครับมีการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น4ปีนะครับซึ่งก็4ปีนี้นะครับผ่านกันไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเราจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งในกรณีครบวาระนะครับแต่ในบางแห่งนะครับก็อาจจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างกันอยู่บ่อยครั้งแต่เอาล่ะการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างยังไม่ใช่ประเด็นนะครับที่เราจะพูดกันนะครับในวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการเลือกตั้งอบต.นะครับในกรณีครบวาระซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับก็จะมีประเด็นข้อกฎหมายนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ฟังตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2564 4ปีครบวาระเราจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่27พฤศจิกายน2568อ่ะ27พฤศจิกายน2568อันนี้คุณผู้ฟังตั้งต้นไว้ก่อนนะครับในการนับ180วันนะครับก่อนวันที่จะครบวาระนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างประเด็นแรกเลยก็คือในการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างคือเมื่อมีตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับคุณผู้ฟังว่างลงไม่ว่าจะเป็นด้วยการเสียชีวิตการลาออกนะครับหรือใดๆก็ตามเมื่อตำแหน่งว่างลงนะครับจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอันนี้ในกรณีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ก็จะมีห่วงระยะเวลาที่เมื่อตำแหน่งว่างลงจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้นั่นก็คือเป็นกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเหลืออยู่ไม่ถึง180วันระยะเวลาไหนล่ะที่เราเรียกว่าเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นก็คือระหว่างวันที่2มิถุนายน2568จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นี่คือห้วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งอบต.จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ย้อนกลับไประยะเวลานะครับที่เราเรียกว่า180วันก็คืออยู่ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะครับ2568จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับอันนี้เป็น180วันแต่วันที่180ถ้าเราเริ่มนับย้อนขึ้นมานะครับเราเริ่มนับย้อนขึ้นมาเนี่ยวันที่180นะครับจะตรงกับวันที่1มิถุนายน2568นะครับแต่กฎหมายนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าการที่เราจะไม่จัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยตำแหน่งที่ว่างนั้นจะต้องเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นแสดงว่าในวันที่1เนี่ยเป็นวันที่180ถ้าเรานับย้อนขึ้นมานะครับการเหลืออยู่ไม่ถึง180วันนั่นแสดงว่าจะต้องเป็นวันที่179ซึ่งวันที่179จะตรงกับวันที่2มิถุนายน 2568นับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นี่จึงเป็นห้วงเวลาแรกนะครับก็คือห้วงของการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันซึ่งจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้อันนี้เป็นห้วงระยะเวลาแรกนะครับต่อมานะครับห้วงระยะเวลาของการคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมถึงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็มีการนับระยะเวลาที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเอาเรามาดูเรื่องของระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับว่ามีการนับระยะเวลาอย่างไรนะครับกฎหมายนะครับได้บอกไว้ว่าการเลือกตั้งนะครับอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับให้กระทำได้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งดังนั้นนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับ2568จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังงงไหมย้อนกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าให้คุณฟังตั้งต้นวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับเป็นวันครบวาระแต่ระยะเวลาหาเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายบอกให้กระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระ180วันก่อนวันครบวาระพูดเป็นภาษาง่ายๆกว่านั้นก็คือ180วันก่อนวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับซึ่งเป็นวันครบวาระให้กระทำได้นะครับดังนั้น180วันก่อนวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับนับปฏิทินดูแล้วจึงไปตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะครับ2568นั่นเองดังนั้นระยะเวลานะครับของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับเราแบ่งเป็น2ห้วงด้วยกันคือห้วงแรกคือ180วันอีกห้วงหนึ่งก็คือเมื่อครบวาระไปแล้วนะครับจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับทีนี้การหาเสียงเนี่ยสามารถหาเสียงได้นะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับภายใน18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นระยะเวลาของการหาเสียงทั้งหมดนะครับจึงเริ่มตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568จนถึง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องมารุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวันที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นห่วงระยะเวลาของการหาเสียงนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับมีการหาเสียงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังการหาเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตไวนิลการจ้างคนมาช่วยหาเสียงนะครับการหาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านนะครับจะต้องมีการยื่นค่าใช้จ่ายนะครับที่ใช้ในการเลือกตั้งด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยจะใช้เงินนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเรามีขีดจำกัดให้ว่า ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องใช้จ่ายในกรณีครบวาระเนี่ยไม่เกินเท่านี้บาทหรือในกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรณีครบวาระจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินจำนวนเท่านี้บาทนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันเรามาพูดถึงเรื่องของระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งกันดีกว่านะครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่จะครบวาระนะครับจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นระยะเวลาการคำนวณค่าใช้จ่ายจึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับ2568จนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับเอาละเรารู้กันไป3ห้วงเวลาแล้วนะครับห้วงเวลาแรกก็คือห้วงระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึง180วันนะครับซึ่งจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้นะครับนั่นก็คือระหว่างวันที่2มิถุนายน2568นะครับจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2568นะครับห่วงระยะเวลาที่2นั่นก็คือห่วงระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสามารถกระทำได้ตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุนะครับจนถึงเวลา 18:00 นของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับดังนั้นระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568นะครับจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งและห่วงระยะเวลาที่3นะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอันเนื่องมาจากกรณีการครบวาระเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระนะครับจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นระยะเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2568นะครับจนถึงวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับในจังหวัดลพบุรีของเรานะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีนะครับเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งในการคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเราแบ่งเป็น2กรณีคือ1ละกรณีการครบวาระ2คือกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือว่าเหตุอื่นๆนะครับอันนี้การคำนวณก็จะมีความแตกต่างกันไปเรามาพูดกันในเรื่องของกรณีการครบวาระก่อนซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนะครับนับแต่วันครบวาระนะครับทีนี้ทวนนิดหนึ่งนะครับกรณีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายไปนะครับตั้งแต่180วันก่อนวันที่จะครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งนะครับในกรณีครบวาระนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคนนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับกับอีกกรณีนึงนะครับนั่นก็คือกรณีการครบวาระเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคนนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันก่อนเรามาดูของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระนะครับจะต้องใช้จ่ายไม่เกิน1,650,000 บาทนะครับ 1,650,000 บาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีของการครบวาระนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระจะต้องใช้จ่ายไม่เกินนะครับคนละ 243,800 บาท243,800 บาทนะครับนี่ก็คือตัวเงินนะครับของการใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละประเภทนะครับดังนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหรือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับในช่วงของการออกอากาศไปนะครับก็จะเข้าสู่ในห้วง180วันนะครับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณผู้ฟังนะครับได้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาเสียงเลือกตั้งนะครับคุณผู้ฟังจะต้องนะครับจดบันทึกนะครับรวมถึงเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะต้องใช้ยื่นประกอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังเมื่อได้รับฟังรายการของเราไปนะครับแล้วก็อาจจะนะครับมีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคราวนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวนะครับที่ได้หยิบมาเล่าเอามาคุยในวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรนะครับหยิบมาเล่าเอามาคุยกันอีกนะครับต้องรอติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีและผมรัชวิทย์สำรวมใจนะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับและรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพลตรีพิสิทธิ์ปัญญานะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าลืมรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าเรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
2: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
1: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพักธนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันฮะคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรเดี๋ยวเราต้องคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะครับเรื่องของประเด็นน้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้มาฝากกันครับ
1: วันนี้แล้วด้วยนะคะที่รัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ประชาชนที่ประสบภัยที่น่านค่ะจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนเลยนะคะก็ได้กันครัวเรือนละ 9,000 ตอนนี้ก็รอบแรกนะคะไปถึงแล้วจากธนาคารออมสินเนี่ยส่งโอนเข้าไปใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ส่งไปที่บัญชีของแต่ละท่านก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะว่าบัญชีเราเป็นยังไงนะคะเป็นเข้าทางบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก็ต้องไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เงินเยียวยานี้ไปนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายแล้วก็อาจารย์ชยาค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารกับข่าวสารดีๆต้องคอยติดตามชมค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของพี่น้องชาวนาเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะมีการโอนเงินเข้าในบัญชีของผู้ประสบภัย 15,000 กว่าครัวเรือน
1: นะครับ 9,000 บาท
2: ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็คือหลักเกณฑ์การโอนคืออย่างนี้นะฮะก็คือพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยเนี่ยนะครับที่ไม่เกิน7วันแต่ว่ามีความเสียหายในทรัพย์สินที่อยู่บริเวณรอบบ้านเราเนี่ยนะฮะอันนี้ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีความที่เกิดน้ำท่วมเกิน7วันอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่นั้
1: น
2: เป็นที่ประกาศนะครับพื้นที่ประสบอุบัติภัยภัยพิบัติเนี่ยตามที่จังหวัดได้มีการประกาศนะฮะ
1: เริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ตีสองของวันนี้เลยนะ
2: เด้งปุ๊บเลย
1: ใช่ใช่แล้วตีสองถึงหกโมงเช้าเข้าไปแล้วนะคะที่บัญชีของทุกท่านค่ะ
2: ครับแล้วก็ในเรื่องของพระกรุณาธิคุณนะครับเรื่องของความช่วยเหลือจากสถาบันนะครับที่ได้พระราชทานและก็มีการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยกันที่จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังจำได้แหละเพราะว่าเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะฮะส่งผลกระทบใน10อำเภอกว่า 27,000 ครัวเรือนนะครับความนี้นะครับได้ทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางขออภัยนะครับความนี้ได้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจึงทรงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานล่าสุดนะครับในช่วงที่ผ่านมากว่า 2,000 ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจังหวัดน่านก็เมื่อวานนี้นะครับจัดขึ้นที่หอประชุมท่าวังผาโดยมีทางด้านของนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีมอบนะครับแล้วก็ภายในการจัดพิธีมอบในครั้งนี้นะครับมีทางด้านของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ร่วมในพิธีด้วยสำหรับพื้นที่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้แก่อำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่านอีก500ชุดด้วยกันครับ
1: ค่ะก็ท่านท่านก็คงจะได้รับกันแล้วดูจากในภาพนะคะมีหลายครัวเรือนหลายครอบครัวนะคะ
2: ใช่ครับ
1: มารับสิ่งของพระราชทานค่ะค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือนะคะก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างเนี่ยยังคงเผชิญกับฝนสะสมอยู่นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่เราพูดถึงไปเชียงรายเชียงใหม่โอ้เชียงรายนี่ก็หนักนะแม่สายนะคะเชียงใหม่แล้วก็ลำปางค่ะความเสี่ยงหลักที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นลักษณะที่ดินเนี่ยอิ่มน้ำจากฝนนะคะที่ตกสะสมก็ทำให้เสี่ยงเกิดน้ำ ป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้สำหรับมวลน้ำเนี่ยทิศทางฝนก็เริ่มขยับลงสู่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในช่วงเขาบอกว่าเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10มิถุนายนจะเริ่มขยับและนะคะ
2: ก็ติดตาม
1: กันต่อไปสำหรับพื้นที่หลังจากนี้นะคะ
2: คุณฟังครับแล้วก็จากที่เราได้ดูข่าวคุณมานัทมนคุณเห็นไหมที่แม่สายเชียงรายเนี่ยโอ้สถานการณ์น้ำน่ากลัวนะครับไอ้ฝั่งเราเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีการซ่อมแซมมีการปรับปรุงอยู่ตลอด
1: ใช่แต่ทางเมียนมานี
2: ่โอ้โหเรียกว่า
1: หนักเลยนะ
2: ทะลุน้ำทะลุทะลวงเข้าสู่พื้นที่เขาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการติดตามนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนตกเยอะด้วยไอ้ฝนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให
1: ้น้ำใช่ไหมคะ
2: น้ำเพิ่มน้ำลดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับ
1: เมื่อวานช่วงเย็นเหมือนรู้สึกว่าน้ำฝนน้อยลงก็ใจชื้นลงหน่อยนะสำหรับแม่สาย
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะ
2: เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันต้องดูกันในแต่ละวันไปเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครว่าฝนเบาบางลงนะแต่เมื่อช่วงกลางดึกก็ตกลงมาอยู
1: ่ใช่ตกกลางคืนค่ะ
2: แล้วค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคุณผู้ฟังอ่ะพื้นที่ที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับทางด้านของกรมชลประทานเองทางด้านของสทช.เข้าใจว่าในขณะนี้น่าจะมีการประสานไปยังหน่วยราชการจังหวัดให้ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะครับเอาไปดูในเรื่องของฝนกันบ้างคุณผู้ฟังครับบริเวณภาคเหนือนะครับระหว่างวันนี้จนถึงวันที่12กันยายนนะฮะขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อันนี้เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางนี้สามารถที่จะติดตามแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันได้แบบเรียลไทม์เลยตลอด24ชั่วโมงสายด่วนก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามที่เว็บไซต์ของกรมอุตุก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในพื้นที่ไหนนะคุณผู้ฟังที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำมันมีน้ำป่าไหลหลากมันมีฝนตกหนักแล้วมันลำบากอ่
1: ะ
2: นะก็ติดต่อไปที่ป
1: ภ.
2: นะครับคุณผู้ฟังสายด่วนปภ.นะฮะก็ติดต่อได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะมีในส่วนของเรื่องของทางหลวงด้วยนะคะก็มีสายด่วน1586ถ้าพบว่ามันมีเหตุนะคะฉุกเฉินบนทางหลวงค่ะก็โอ๊ยมีหลายสายนี่ทางกรมทางหลวงชนบทด้วย1146โทรฟรี
2: ครับ
1: นะคะ
2: ก็เรียกว่าทุกหน่วยงานแหละเขาก็จะตามไปความพร้อมเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มันเกิดเหตุขึ้นบ่อยจริงๆนะครับเรื่องของอุทกภัยฝนตกหนักเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะเอามาดูด้านการช่วยเหลือประชาชนของทางกองทัพภาคที่3กันบ้างในส่วนของทหารนะคะทหารพรานที่32ก็มีการบรรเทาภัยดินสไลด์บนถนนแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารพรานที่3203นะคะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32แล้วก็มีในส่วนของกองกำลังผ่าเมืองนะคะก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทางปภ.อบต.บ่อภาคผู้นำท้องถิ่นประชาชนบ้านเทิดชาติบ้านรักชาตินะคะก็ร่วมกันในส่วนของอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนำดินที่สไลด์เนี่ยออกจากผิวถนนแล้วก็อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237นะคะระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่10ถึงบ้านรักชาติหมู่14ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกภาพเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยดิฉันดูจากภาพที่ปรากฏในทางเพจของ Army Radio เนี่ยนะคะ รถลาที่ไปเนี่ยติดลมดินโคลนกันหมดเลย
2: ครับก็ภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพถนนนะครับบริเวณที่คุณมารัตน์มนได้บอกไปนะครับมันมีรถสวนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนดินสไลด์เนี่ยที่มันสไลด์มาทับบริเวณพื้นที่ทางการจราจรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพของกำลังพลจิตอาสาพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนอ่ะเขาถือจอบกันแบบเนี้ยนะเคลียร์ดินออกจากพื้นที่ยากลำบากนะ
1: ใช่แล้ว
2: เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในปัญหาในลักษณะนี้ในช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นภูเขาโอ้โหเนี่ยนะเกยดินเลยเนี่ยนะฮะ
1: ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ
2: นะครับแล
1: เ
2: ้
1: ข
2: ว
1: ็นรถ
2: ถนนเนี่ยเป็นถนนคือแบบเส้นเดียวอ่ะรถสวนก็ได้คือแบบผ่านไปผ่านมากันได้แบบ
1: ค่ะ
2: เลนละคันเนี่ยนะครับ
1: แล้วบางทีขับมาไม่รู้นะว่าจะเจอดินโคลนในช่วงเนี้ยเพราะที่ฉันมองไกลๆเนี่ยถนนทางด้านอื่นมันยังดีปกติไงรถก็ขับมาเรื่อยๆอ่ะแต่พอเจอแบบนี้เอาจะถอยกลับก็ไม่ได้ละ
2: ครับ
1: จะทำยังไงอ่ะ
2: ก็เนี่ย
1: นะคะ
2: กลายเป็นประสบเหตุไปเลยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังก็ขณะนี้เขาก็มีการเคลียร์ทางกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะใช้สัญจรไปมาแล้วนะครับดูจากข้างทางเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวโพดด้วยเขาก็ต้องใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปขายเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ฟังครับในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37เขาเป็นหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีการติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่ตอนนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หน่วยถามไปแล้วเขาบอกว่าเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: เมื่อได้รับการประสานร้องขอเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
1: ตามอย่างต่อเนื่องเลยนะค
2: ะ
1: ต้องดูระดับน้ำกันด้วย
2: ครับ
1: เนี่ย
2: ที่แม่สายเชียงรายเนี่ยไอ้ฝั่งเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเพราะก็มีบิ๊กแบ็คมีอะไรเนี่ยกันโอ้มันมีสิ่งพวกเศษซากอะไรเนี่ยมากัดน้ำ
1: เหมือนที่เคยเจอเมื่อหลายปีก่อนไหมที่เป็นโคลนเข้ามาโอ้โหมากมายเลย
2: แล้วคุณดูสีน้ำนะครับสีของน้ำเนี่ยมันขุ่นแดงนะครับอันนี้คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดน้ำป่าเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ขุ่นแดงแล้วมีสิ่งใดๆก็ตามแต่สิ่งไม้ติ่งปฏิกูลใดๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: มากับน้ำเนี่ยให้ระมัดระวังนี่ไงอันนี้คือพื้นที่ฝั่งเมียนมาซึ่งน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปแล้ว
1: เข้าไปที่เขาแล้ว
2: เรายืนดูที่ฝั่งเรา
1: บิ๊กแบ็กนะ
2: นะครับ
1: ปลอดภัยอยู่นะคะ
2: อะ
1: ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะแล้วก็เอาใจให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะอ้าวในช่วงนี้คุณณัฐะเราพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเอาใจแฟนเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์กันสักหน่อยนะคะเขาเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายแล้วพี่เขาอายุเท่าไหร่รู้มั้ย70กว่าแล้วนะคุณดูดียัง
2: ในตำนานนะ
1: ยังออกคอนเสิร์ตได้แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าขอย้ำชัดๆวลีเด็ดนะอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้าย
2: เพลงอะไรฮะวันนี
1: ้วันนี้เพลงลาก่อนนี่แหละมีวลีเนี้ยคอยฟังนะคะเชิญรับฟังค่ะ

0: ะครับ
1: อยากจะย้ำชัดๆ
0: ย้ำชัดๆ
1: ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: นะฮะ
1: นะคะ
0: 70กว่าปีแล้วโอ้ศิลปินในตำนาน
1: เนี่ยนะครับ
0: ฮะอ่ะมาดูกันต่อคุณฟัง
1: ต่อไปค่ะก็มาในส่วนของไปทางอีสานกันหน่อยนะคะก็มีคณะ AOT นะคะก็คือคณะผู้สังเกตการอาเซียนเมื่อวานเขาก็ได้ไปติดตามดูพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะชายแดนไทยกัมพูชางานนี้เนี่ยสื่อมวลชนมากมายเลยนะคุณ มีทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติมาดูกับพร้อมๆกับทางคณะ AOT นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางคณะจากฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติไปดูมาให้เห็นเลยว่ามันมีจริงๆนะบางทีก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่เชื่อจริงเขาก็เอ๊ะมีหรอขนาดนี้เลยหรอ
0: เหมือนเพลงเมื่อกี้เลยย้ำชัดๆเอาให้เห็นกับตาเล
1: ยนะคะ
0: เนี่ยนะฮะ
1: ซึ่งทหารไทยก็ควบคุมพื้นที่ไว้ได้เนี่ยกว่า500ไร่นะคะหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งที่ผ่านมาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยเนี่ยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยบุกรุกเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งการปลูกสร้างแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งก็เป็นภัยคุกคามข้ามชาติเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขโดยก็ย้ำกว่ากับทาง AOT นะคะว่า AOT เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็สะท้อนข้อเท็จจริงแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าใครถูกหรือว่าใครผิดไม่มีห้องเฮ้ออะไรเนี่ยเหมือน
0: โร
1: งพยาบาล
0: นี่เอาให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
1: ชัด
0: ๆเมื่อกี้พาดหัวข่าวก็เขียนมาว่าอาณาจักรสแกมเมอร์เนี่ยนะครับโอ้มันอยู่กันเป็นนิคมอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นนิคมสแกมเมอร์เลยนะ
1: ค
0: ุณบ้านรัฐมนตร
1: ีมีภาพจำลองเยอะมากเลย

0: ไหวนะครับในลักษณะก่อกวนอยู่บ้างขณะนี้ได้มีการติดตั้งผ้าใบตะข่ายแล้วก็สแลนบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพิ่มเติมหลังจากพบว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามสังเกตการเข้าไปในพื้นที่ฝั่งไทยสอดส่องเข้ามานี่แหละเนี่ยนะฮะทั้งนี้กองกำลังสุรนารีนะครับก็มีการเปิดพื้นที่ควบคุมบริเวณชายแดนช่องจอมโอเสม็ดซึ่งพบอาคาร157แห่งนะครับโดย29แห่งเนี่ยถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ก็แน่นอนละเมื่อกี้เราเห็นภาพกันแล้วเนี่ยนะฮะมีทั้งพื้นที่ทำงานห้องพักโอ้น่าตกใจมีห้องคุมขัง12ห้องอ่ะนะสำหรับกลุ่มสแกมเมอร์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้า
1: น่าสลดใจจังเลย
0: ใช่แล้วอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบมันเหมือนกับขอโทษนะคุณผู้ฟังมันเหมือนลังโจรอ่ะจะทำอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะอันตรายจริง
1: ๆขณะที่บางพื้นที่นะคะก็พบลักษณะคล้ายศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เวียดนามรวมทั้งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือโรงพยาบาลที่ข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคงชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แล้วก็ค้าอวัยวะด้วยที่ผ่านมานะคะคณะ AOT เนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ฐานสแกมเมอร์กว่า500ไร่บริเวณชายแดนโอเสม็ดแต่จะสังเกตการเฉพาะบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนเท่านั้นจึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนคณะ AOT จาก3ชาติจะได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงค่ะ
0: ครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับนำมาฝากกันเป็นพอหอมปากหอมคอคุณผู้ฟังยังคงต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าท่านอาจารย์ชยารออยู่เป็นที่เรียบร้อยครับ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร022623456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท1,800บาทและ2,000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณคุณแอนคุณนัทธาครับ
0: ครับ
3: และท่านผู้ฟังนะครับก็วันนี้ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็จะมีการสภาผู้แทนราษฎรก็เริ่มตกงบประมาณปี2570เนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: ท่านเอกนิติเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยื่นให้มีการปรับลดเกียร์ประมาณ 11.16 ล้านบาทเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องคุ้มค่าเพื่อผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยก็ประมาณ 37.8 ล้านบาทวาระ2และวาระ3ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแล้วก็แปรปรวนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงขัดแย้งในกรณีของตัวออกกลางส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะแล้วก็มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11.16 ล้านกว่าบาทนะครับ
0: ครับ
3: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับก็ซัดในเรื่องของงบประมาณปี2570เนี่ยต่อว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ท่าน คุณอภิเชษฐ์เนี่ย

0: เศรษฐกิจก็ประมาณ500,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินนอกระบบเนี่ยประมาณการว่าจะตัดงบไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาประเทศตลอดจนกู้เงินเติมในระบบอีก200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเนื่องด้วยเหตุสาธารณะเกือบชนไปดานและก็นี่รัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐเนี่ย NPL เนี่ย 80% ขณะนี้เนี่ยคุณนายคุณนัทธาครับ
1: เผ
0: ยว่าในเรื่องของ NPL ก็ดีนี่ตัวเลยก็ดีเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยนะครับจะชนไปดานแล้วของ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องเรียกว่ามีการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็ขอปรับลดงบประมาณปี70อีกเช่นเดียวกันจำนวน3.1ประมาณ 3.78 จากจำนวนงบประมาณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 78ล้านบาทเนี่ยลดลงประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทก็ลดเหลือประมาณ 3.68 ล้านล้านบาทซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าจะปรับลดได้ขนาดไหนนี่นะครับอย่างไรก็ตามประชาชนก็ใช้รายจ่ายประจำวันอยู่ที่ประมาณ 73.6% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งสูงมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ถึง 76% ก็ได้เงินสมทบกบข.เนี่ยค่ารักษาพยาบาลราชการก็ขาดอยู่ที่147,780 กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรดังนั้นเนี่ยคิดว่าต้องปฏิรูปในส่วนของระบบราชการนะครับสูญเงินเดือนกว่า852,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็ลดลงอย่างรวดเร็วแต่ค่าบำเหน็จบำนาญค่าขาดอยู่ประมาณ40 กว่าล้านบาทหรืออย่างรักษาค่าพยาบาลเงินสมทบเคยกบข.นี่ก็ปรับลดในปี70เนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 46,540 กว่าล้านบาทเพราะว่าตามมาตรา72เนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็ตัดงบจำนวนไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณนะครับและเงินเฟ้อปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 2.53% จากราคาน้ำมันอาหารแพงสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังเนี่ยก็จับตาควอเตอร์ที่4หรือไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะแตะที่ 2.7% เพราะฉะนั้นเองขณะนี้เงินเฟ้อในพื้นฐานอยู่ที่1.44% นะครับประเมินจากเงินเฟ้อไตรมาสที่3เฉลี่ยแล้วเนี่ยราวประมาณ 2.37% ตะวันออกกลางก็สุดสงครามตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อมากครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังถล่มอิหร่านอย่างต่อเนื่องและไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะแตะถึง 2.7% นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าอาหงอาหารต่างๆในเรื่องที่ต้องดูแลกันเนี่ย 2.99% แล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ย 2.23%ในขณะเดียวกันนะครับวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ย14 กรกฎาคม 69เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันตัดสินพร้อมทั้งตัดสินคณะในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผู้สวเนี่ยนะครับก็จะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยฮะเรื่องฟรีวีซ่า30 วันเพื่อการท่องเที่ยว60 ประเทศก็ดีเดย์จะเริ่มวันที่15 กันยายนนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องของในเรื่องวันที่14 กันยายนเนี่ยครับจะพิจารณาตัดสินรู้สึกว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยอาจจะให้บอกว่ายกฟ้องไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะยกฟ้องเรื่องหัวสวเรื่องคดีในกรณีเขากระโดงเนี่ยมันทุกคนก็เฝ้ารอคอยกันดูอยู่แล้วคุณสนธิลิ้มทองคุณก็ประกาศเนี่ยนะครับในช่วงวันนี้11 โมงเนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วเนี่ยอีกประมาณ1 ชั่วโมงกว่าเนี่ยก็ประกาศว่าจะเอาม็อบลงถนนแต่คำถามสำคัญก็คือว่าจะจุดติดหรือจุดติดหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องดูกันแต่ผมมั่นใจนะว่าคงจะจุดไม่ติดไม่เหมือนเมื่อหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องดูกันว่าการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาในเรื่องของจุดติดหรือไม่เนี่ยก็ผมคิดว่าคงไม่ติดและคงจะไม่ลุกลามใหญ่โตเหมือนอย่างเมื่อคราวก่อนๆเนี่ยนะครับเพราะคุณสนธิเนี่ยคุณสนธิเนี่ยแกก็วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของรัฐบาลมาตลอดเวลานะครับแล้วก็หมอดูทั้งหมอเดาก็บอกว่ารัฐบาลนี่อาจจะอยู่ไม่ครบ3 ปีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็ทำงานก็ได้ดีเนี่ยนะครับแต่มีคุณเดวินชิดชอบดีซึ่งอยู่เบื้องหลังฉากเนี่ยผมคิดว่าก็คุณเดวินชิดชอบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณเดวินเนี่ยคุณหรือนิกเนมยังดั้งเดิมยี่ห้อ120เนี่ย ก็ยังอยู่เบื้องหลังฉากแต่บอกว่าปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนส่วนจะมีรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีการทำรัฐประหารอย่างเด็ดขาดนะครับเห็นน้ำท่วมน้ำท่วมต่างๆก็คงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันนะครับข่าวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของมาตรการเรื่องการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศนะครับเริ่มใช้วันที่15กรกฎาคมเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไทยประกอบด้วยวีซ่าการท่องเที่ยวสำนักเมืองไม่เกิน30วันรวม60ประเทศได้แก่ออสเตรเลียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียมีหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับทั้งไอร์แลนด์อิสราเอลอินเดียต่างๆแล้วก็ไม่จะกำหนดใช้สิทธิ์เดียได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปียกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางเข้าของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์นะครับแล้วก็ยกเว้นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวความนักไม่เกิน15วันจำนวน2ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐเชเชลกับสาธารณรัฐมอริเชสเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็3ขอ VOA หรือ Visa on Arrival เนี่ยตรวจการคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศประกอบด้วยอาเซอร์ไบจานเบลารุสและก็เซอร์เบียด้วยโดยใช้ VOA โดยการความนักไม่เกิน15วันเนี่ยนะครับแล้วก็ยกเว้นการตรวจดงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาอีก3ประเภทประกอบไปด้วย1พพ14จำนวน2ประเทศได้แก่กัมพูชาและเมียนมาเพราะทางอากาศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เพื่อจะดูให้มีการท่องเที่ยวกันครั้งสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยนะครับโดยสถิติต่างชาติเที่ยวไทย8เดือนแรกเนี่ยปี69สะสมประมาณ20กว่าล้านเกือบจะ21กว่าล้านคนติดลบ 3% เนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสภาวะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีคนจีนมาเที่ยวมากที่สุดคนมาเลเซียคนอินเดียชาวรัสเซียชาวกัมพูชาเกาหลีใต้ชาวไต้หวันและชาวสหรัฐอเมริกาคนอังกฤษก็มาเที่ยวกันคนญี่ปุ่นก็มาเที่ยวกันเยอะมากเนี่ยครับทั้งนี้เนี่ยเยอรมนีผมก็ไปมาบุญครองมาโดยประมาณสักสองสามวันก็ไปทีเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอย่างมากมายทีเดียวก็ถือว่ามาช่วยเร่งในเรื่องของกระปุกกระเป๋าตังค์ของบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายครับคุณนายคุณดัชชาครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับให้กับเราทุกคนได้รับทราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชยาค่ะ
1: ครับแล้วก็ในรายการของเรานะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับคงต้องถือโอกาสนี้ล่ำลากันนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพอากาศนำส่งมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือแก่ชาวเนปาลและสีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพเกียรติภูมิของไทยหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพอากาศดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเมื่อวันที่5กันยายน2569นั้นเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลถึงประเทศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรพนีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: ไทยและอิสราเอลร่วมวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังจากที่นางอาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดกฎหมายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกกรณีทั้งนี้ไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้สถานการณ์บานปลายส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันในขณะที่ทูตอิสราเอลระบุว่าได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางอิสราเอลได้มีการทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
2: ได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,000
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณน้ำใจไมตรีที่ยังมีให้เนาะและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสือตัวที่สนับสนุนรายการตรงนี้อย่างดีตลอดมาเนิ่นนานพร้อมๆกับเสือเสือตัวนะคะเสือเสือตัวนี่โอ้โหอยู่คู่กับคนไทยมานานเพราะว่าตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายเราจะรู้จักถ้าจะใช้ยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าเขาจะเจาะจงกันเลยทีเดียวต้องเสือเสือตัวเท่านั้นนะแล้วเขาก็จะปรับปรุงมาตลอดเลยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพค่ะเพราะนั้นที่ทวีปจะบอกและอธิบายให้ฟังเป็นประจำอยากให้ท่านฟังเลือกเสือเสียดตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยค่ะเขามีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำมีสูตรโสมเกาหลีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังมียาน้ำเสือเสียดตัวสูตร111พี่น้องประชาชนจะรู้จักดีพร้อมกับยาน้ำแก้ไอสูตร11ยากระใสเส้นตราหัวเสือแล้วก็มีสบู่ TG 11ของเสือเสร็จตัวนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวที่ลุงป้าๆยังให้กำลังใจกันล้นหลามเนาะโทรศัพท์กันไม่ขาดสายถึงแม้ว่าจะช้าต่อการได้ฟังเพลงกันแต่ทวีปต้องพยายามเลือกค่ะไม่โกรธกันเนาะขอบคุณลุงสรพงษ์เนี่ยคุณลุงสรพงษ์นี่เหนียวแน่นมากๆเลยต่อการเป็น FC ของเสือเสือตัวนะบางครั้งโทรศัพท์กลับเข้ามาเนี่ยทวีปรับสายได้บ้างไม่ได้บ้างลุงสรพงษ์ไม่ได้โกรธเนาะคุณป้าแสงเทียนเนี่ยหรือจะเป็นป้าแมวที่อยู่ป่าโมกนะคะน้องขวัญตานะอยู่พัฒนานิคมแล้วก็ยังมีน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายนะคะนะน้องสมพรปรวัตนะคะลุงป้าๆอีกมากมายเลยทีเดียวเนาะทวีปบอกแล้วว่าการโทรศัพท์กลับเข้ามาได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างก็อย่าเพิ่งโกรธกันค่ะแต่ทุกเพลงนะคะที่ท่านผู้ฟังแนะนำเอาไว้ทวีปจะเลือกให้ฟังค่อยๆทยอยกันไปแล้วกันเนาะยังรักยังห่วงใยกันตลอดมาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงที่อยู่ใกล้อยู่ไกลเพราะว่ามากมายเลยทีเดียวกับการเป็นกำลังใจในช่วงของเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันหรือจะเป็นลุงป้าจากบัลลอมด้วยบัลลอมนี่ก็อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะเพราะเขตบ้านเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทำการเกษตรทำไร่ทำนากันสุพรรณบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะเพราะนั้นให้กำลังใจทวีปกันมามากมายเพราะเดี๋ยวนี้ลุงป้าๆทันสมัยค่ะส่งลายสวยๆพิมพ์ลายกันเป็นเนาะขอบคุณคุณลุงสุชาติคุณลุงสุชาตินี่ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะไม่เป็นไรเพราะว่าทวีปได้รับโทรศัพท์บ้างหรือไม่ได้รับบ้างลุงก็ยังให้กำลังใจทวีปอยู่เพราะนั้นวันนี้มีเพลงเดี๋ยวให้ฟังไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าทวีปยังติดค้างเอาไว้กับเพลงในชุดนี้เลยคุณลุงสารพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีลุงป้าจากป่าโมกด้วยเนาะแล้วก็มีสาวๆใกล้วัดชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะ

ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเนาะปลวยด้วยนะเนาะฟังกันไปแบบเพลินๆกับเพลงเก่าๆกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันและคนเก่าๆยังพูดคุยกันอยู่นะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาคือไม่ทอดทิ้งลุงนิดปนวลลุงประสิทธิ์ป้ากนกวันเนี่ยป้าวิไลป้าบัวป้าเฉลียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยุพินเนี่ยค่ะน้องแก้วตานะคะพัฒนานิคมแล้วก็ลุงสุ่มลุงสุ่มบอกลุงแอบฟังลุงชวนฟังตั้งแต่สมัยพร้อมๆกับลุงสวัยสะโบดทีเดียวโอ้ทวีปดีใจนะนะลุงจ๋าอยากฟังเพลงอะไรก็คือต้องบอกกันนะทวีปบอกแล้วว่าถ้าช้ากันนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลายท่านจะบอกไม่เปิดสายนะไม่ นะคะอยากคุยกับท่านผู้ฟังอย่างนี้กันมากกว่าค่ะนะคะเนาะอยากเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังด้วยเนาะขอบคุณนะคะถึงแม้ว่าทวีปไม่ได้เปิดนะคะหน้าใหม่แล้วก็ทวีปก็จะคุยอย่างนี้โทรศัพท์กลับเข้ามาก็ได้คุยกันละนะลุงจ๋าแต่ถ้ายังไม่ได้คุยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงเนาะบางทีทวีปรับช้าก็ยังมีภารกิจต่างๆที่ทำกันอยู่อีกมากมายแต่ไงต้องกราบขอบพระคุณที่ให้กำลังใจกันตลอดมาเนิ่นนานนะพร้อมมากับเสือเสร็จตัวของเราเพราะนั้นการดูแลตัวเองสำคัญมากๆค่ะอยากให้ใจดีกายดีจะมีความสุขใจดีค่ะเพราะบางคนนี่บอกเลยทีเดียวเราต้องใจดีๆนะใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทีเดียวเพราะมนุษย์เรามีความแปรปรวนในชีวิตเป็นธรรมดาวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะคุยให้ฟังแต่ต้องบอกกับท่านผู้ฟังก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าสุขภาพดีมาก่อนเลยนะถ้าสุขภาพของเราดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะเพราะนั้นเสือเสดตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายเนี่ยค่ะมาทำให้สุขภาพดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เนาะท่านผู้ฟังต้องเลือกใช้กันเลยทีเดียวค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเลือดฝาดสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสใจก็ดีค่ะคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกใช้จะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำเพราะว่ารวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้ทั้งนั้นนะคะยังมียาน้ำเสือเสวยตัวสุด111นี่ก็ดีค่ะเพราะจะมีคุณป้าสมพิษที่นครสวรรค์ป้าจะใช้ทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือเรียกว่าทวีปบอกอะไรป้าหมาป้าก็ใช้ก็เป็นของมีคุณภาพเนาะป้าเนาะเราไว้วางใจได้เพราะว่าเขาอยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานนานแล้วก็เป็นยาแผนโบราณฉลากยาอธิบายกันชัดเจนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีติดบ้านติดตู้ยาก่อนที่สัญญาณเตือนภัยจะบอกเหตุเราก็จะมีสุขภาพดีถ้าเรารู้เท่าทันโรคภัยแค่เจ็บที่จะเกิดขึ้นทุกวันนี้แม้ต้องดูแลตัวเองกันอย่างดีด้วยนะคะนะใช้ยุกใช้ยาอย่างเดียวรวมกับการออกกำลังกายด้วยนะคะต้องแข็งแรงตลอดเราจะได้ต่อต้านกับโรคภัยไข้เจ็บได้เสือเสดตัวมียาน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทากันไอแล้วก็มียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายนะคะท้องผูกบ่อยๆเป็นกระสายนะเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าท้องผูกบ่อยๆเนี่ยต้องสังเกตกันเลยใช้ยาระบายเสือเสร็จตัวเนี่ยยากระสายเส้นตราหัวเสือเพราะว่าเขาใช้บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยอ่านฉลากยาก่อนแล้วกันนะพร้อมกันนี้ก็มีสบู่ที่ G11 ของเสือเสร็จตัวด้วยค่ะหาซื้อได้ทั่วๆไปตามร้านขายยาทั่วประเทศเพราะว่าของเสือเสร็จตัวเป็นยาแผนโบราณไว้วางใจได้เลยทีเดียวนะทวีบอกแล้วว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยแปรปรวนได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะท่านผู้ฟังเพราะมนุษย์เนี่ยส่วนมากดำเนินชีวิตขัดขวางความเป็นจริงหรือขวางต่อธรรมดาของโลกนะคะจึงได้รับความชอกช้ำทรมานใจอยู่เนืองนิดโลกเราไม่เที่ยงค่ะแต่กระแสความคิดของคนส่วนมากเนี่ยต้องการให้สิ่งที่ตนพอใจซึ่งเป็นโลกอย่างหนึ่งอันนั้นน่ะเที่ยงดำรงอยู่ยั่งยืนเท่าที่ตนต้องการหรือว่าพอใจ
จึงไปขวางกับกระแสธรรมดาของโลกแต่เราไม่อาจจะต้านทานต่อกระแสนะคะกระแสนี้ได้เลยคือโลกเป็นทุกข์นะคะโลกเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆอยู่เป็นเนืองนิดเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนมากด้วยต้องการให้เป็นสุขตามความพอใจของตนเพราะตนชอบความสุขดิ้นรนหาความสุขให้ตัวเองเมื่อไม่ได้ตามต้องการก็จะชอกช้ำแล้วก็ทรมานจิตใจมากมายเหลือเกินโลกเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ปรุงแต่งเป็นคร่าวๆไม่กระจ่างถึงเหตุแล้วก็ปัจจัยปัจจัยมีอย่างใดย่อมเป็นไปอย่างนั้นมนุษย์ไม่กระจ่างจึงเป็นเหตุปัจจัยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมุ่งแต่ความปรารถนาของตนเมื่อสิ่งในโลกไม่เป็นไปตามปรารถนาของตนก็จะเดือดร้อนรำคาญทุกข์ทรมานใจเพราะกระแสความคิดของตนเนี่ยไปขวางกับกระแสธรรมดาของโลกเข้านี่นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้ากระแสความคิดไปขวางกับกระแสโลกนะคะของเราเนี่ยก็จะกลมกลืนไปกับกระแสธรรมดาของโลกรู้เท่าทันกันนะคะนะคะชีวิตของคนเราที่อยู่ประจำเนี่ยต้องรู้เท่าทันโลกด้วยนะคะท่านฟังนะคะเราก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่ทรมานใจมากนักอะไรเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาหวังไม่ได้ว่าขอจงเป็นอย่างนี้เถิดเป็นอย่างนั้นเถิดเราควรตระหนักอยู่เสมอว่าทั้งเราและผู้อื่นเป็นเพียงประมวลเหตุประมวลเหตุแห่งธาตุหกคือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเวลาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นทั้งลาภทั้งยศสรรเสริญสุขเมื่อเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ล้วนเป็นสิ่งสมมุติของโลกเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ต่างหากความทุกข์บางอย่างนั้นก็สมมุตินะคะท่านฟังนะคะเพราะนั้นเวลาเกิดทุกข์ก็มองทุกข์ให้เป็นนะคะเวลามีความสุขก็ต้องมองด้วยสุขอยู่ไม่นานทวีปจะพูดอย่างนี้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับฟังกันเป็นประจำถ้าเราคิดว่าสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานเราจะได้เวลามีความสุขก็เฉยเฉยมีความทุกข์ก็เฉยเฉยอยู่ในส่วนกลางๆจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานใจค่ะทำจิตใจของเราให้แจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วอย่างบางคนเนี่ยคิดเลยทีเดียวว่าจิตใจจำสายกายเป็นสุขเราไม่ป่วยไม่ไข้เท่านี้ก็พอเท่าที่มีเท่าที่พอจะไม่อิจฉาริษยาผู้ใดทั้งสิ้นทำใจให้สะอาดและจะมีความสุขวันนี้นำเสนอเรื่องราวอันนี้นะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะว่าคนเราต้องมีคติในการใช้ชีวิตประจำวันเราจะรู้จักพอเมื่อพอแล้วจะมีมากมีน้อยคือพอตรงนั้นเราก็จะเป็นสุขแต่ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะท่านฟังค่ะสุขภาพดีเมื่อไหร่ใจเป็นสุขค่ะขอบคุณคุณลุงที่อยู่เขาสมอครคุณลุงที่อยู่ท่าโขงมีคุณป้าด้วยนะจากโคกเจริญเนี่ยค่ะบอกไม่รู้เป็นไรถ้าถึงเวลาที่ทวีปจะพูดเรื่องราวอะไรที่จะเป็นคติชีวิตนำมาใช้ได้เนี่ยมีความสุขมากๆถ้านำไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วเราจะมีความสุขเพราะคนทุกคนเนี่ยผ่านทั้งสุขและทุกมาด้วยกันทั้งนั้นนะคะท่านฟังนะทำใจให้เป็นสุขอยู่ตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยไปตามเหตุและปัจจัยที่จะเกิดเถอะค่ะตัวเรานี่ก็ปล่อยให้ใจเราเป็นสุขไว้ก่อนดูแลตัวเองให้สุขไว้ก่อนเพราะสิ่งที่จะกระทบเข้ามาหาเราเนี่ยอยู่กับเราไม่นานจริงๆหลายท่านจะบอกเลยเปิดเพลงก็ถูกใจนะทวีปถึงบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเสือเสวยตัวนะ
อยากให้ใช้เสือเสียดตัวเป็นยาแผนโบราณเราจะไว้วางใจได้ยิ่งเป็นสุภาพสตรีระบบรอบเดือนจะได้ไม่พิการค่ะเขามีครบวงจรมีจำหน่ายทั่วประเทศเรามาฟังกันเพลงอีกชุดหนึ่งเลยอันนี้นะคะท่านฟังหวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับทวีปตลอดมานะคะอยากแนะนำเพลงส่งไลน์ก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะถ้าช้านิดไม่โกรธกันนะคะต่อการได้รับฟังเนาะส่งไปถึงน้องสมปองคนน่ารักทีเดียวค่ะป้ามนป้าบุญช่วยนะแล้วก็มีคุณลุงที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟอำเภอท่าเรือด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังก็ยังให้กำลังใจทวีปกันอยู่เนาะส่วนเพลงน้ำตานางก็จะมีหนุ่มๆ นะคะหนุ่มจากน้องมนชลบุรีที่ขอไว้อ้าวคุณลุงที่อยู่สมุทรปราการด้วยเนาะลุงเล็กเนาะถ้าหากว่าหลายท่านแนะนำเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่โกรธกันนะยังรักยังคิดถึงทุกคนเลยทีเดียวนะคะเนาะบางท่านนี่จะบอกเลยทีเดียวแม้เสือสเวตตัวนี่ต้องใช้เพราะว่าเป็นยาแผนโบราณรักเสือเสวตตัวตลอดมาพอรู้จักทวีปก็เลยรักทวีปมาด้วย ขอบคุณนะคะหนุ่มห้วยโป่งหนุ่มจากพระพุทธบาทด้วยนะคะนะใช้เสือเสวตตัวเถอะค่ะเมื่อเลือดฝาดสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเราก็จะสุขกายสบายใจกำลังวังชาของเราก็จะดีไปด้วยเนาะคนเรานี่สังเกตได้เลยนะคะถ้าไม่อยากมีความทุกข์อย่าให้ตัวเองป่วยนะบางคนบอกเราจะไปห้ามยังไงความเจ็บป่วยคือการดูแลตัวเองของเรานี่แหละค่ะท่านฟังสามารถที่หยุดยั้งได้ถ้าเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงฝึกที่จะออกกำลังกายนะคะทวีปจะบอกแบบนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยนะบอกให้ท่านฟังดูแลสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วให้ใช้ยาแผนโบราณของเสือเสียตัวด้วยอยากให้ทุกคนมีจิตใจที่ดีๆสุขภาพก็จะดีไปด้วยเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนใกล้ๆตัวเราที่เรารู้จักญาติพี่น้องเราก็จะทุกข์นะคะท่านฟังเนาะความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่บั่นทอนอ้าวก็เลยไม่อยากให้ใครทุกข์เสือเสวตตัวมีชนิดผงชนิดแผ่นแล้วก็ชนิดน้ำรวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนอธิบายให้ฟังกันอยู่เป็นประจำเลยว่าสมุนไพรไทยจีนบางชนิดเนี่ยต้องใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเพราะนั้นพอเขานำมาเป็นเสือเสวตตัวครบวงจรยังมีโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตันเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโ

0: านสาวกาญจนบุรีด้วยค่ะเสือ11ตัวมีติดบ้านติดตู้ยาไว้นะไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำหรือจะเป็นยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11นะคะแล้วก็ยังมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวค่ะคนเราอยากให้ชีวิตตัวเองดีนะคะบางคนนี่แม้อายุล่วงเลยไปแล้วแต่การรักตัวเองมากๆผิวเนื้อผิวกายสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดเลยดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอบางคนเนี่ยเขามีวิธีการต่างๆเนาะหน้าตาของเราเนี่ยต้องนวดนวดเนื้อนวดตัวนวดหน้าไปด้วยเราทำของเราเองได้ตลอดเลยทีเดียวนะถนอมผิวพรรณของเราให้ชุ่มชื้นนี่ดูแลให้เลือดฝาดสมบูรณ์เพราะการดูแลตัวเองอย่างดีจะมีผลมากต่อสภาพจิตใจค่ะเขาเรียกว่าถ้าดูแลตัวเองอย่างดีพบปะจะเจอตัวเองในกระจกนะคะไม่ต้องรอให้ใครชมเนาะชมตัวเองก็ได้ว่าเราก็ยังสวยยังดูดีอยู่เราจะรู้สึกดีนี่แหละค่ะการดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อนะให้ดูดีอยู่ตลอดจะมีผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากเลยเราจะมีความรักและเอาใจใส่ตัวเองและไม่อยากทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์ที่เราปล่อยปละละเลยสังขารเราเพราะนั้นการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยเลือดลมนี่มาก่อนเลยทีเดียวทวีปถึงบอกยิ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยหลังการคลอดบุตรต้องดูแลนะให้เลือดฝาดสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาอารมณ์จะดีสังเกตได้เลยทีเดียวเนาะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยค่ะแต่ละวันเนี่ยสารพัดที่จะเปลี่ยนไปบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาบอกใจดีดีมีความสุขอ่ะเดี๋ยวพอสายนิดวันนี้ใจไม่ดีพอใจไม่ดีก็ไม่รู้สาเหตุโดยยิ่งอายุมากๆเนี่ยความแปรปรวนในร่างกายจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็มากด้วยทวีปถึงชอบพูดเรื่องการปล่อยทั้งใจของเราเนี่ยให้วางใจแล้วรู้จักปล่อยวางให้เป็นคิดแต่เรื่องบวกๆเนาะแล้วเวลาใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันค่ะนะอย่าไปตามใจเราเพราะว่าถ้าหากว่าเราตามใจเราในยามที่อารมณ์ไม่ดีใจไม่ดีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นเพราะนั้นดูแลให้เลือดฝาดสมบูรณ์นะจ๊ะขอบคุณนะสำหรับคุณป้าที่อยู่เขาวงพระจันทร์นะอ๋ออยู่ไม่ไกลกันนะป้าจ๋าฟังเสียงแววแววแววโอ้เสียงกังวานหวานแววแล้วป้าจ๋าเนาะสาวที่บ้านห้วยวัวตายน้องประณีนี่ฟังกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าจะบอกพิทวีปมาบ่อยๆคุณธวัชชัยคุณประนอมหรือจะเป็นป้าลุงจากโคกสำโรงด้วยทวีปก็เลยมีเพลงตับแทนน้ำใจไมตรีไปอีกชุดหนึ่งค่ะ
1: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
0: คุยกันเพลินไปเลยเนาะคงจะได้ประโยชน์สำหรับท่านฟังกันบ้าง

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเพิ่มกอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตำรวจแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน 500,000 บาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม577ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนจดสวัสดิ์คงประภาสเลยนะครับ
6: ตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์คุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
8: นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางไปติดตามการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่สามารถสกัดจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบรถบรรทุกสีเหลืองหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่ขับเข้ามาที่ด่านตรวจบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์จากการสอบถามเบื้องต้นนายทิตินันให้การว่ารับจ้างขนเข่งไม้ไผ่มาจากอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแต่แสดงท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบสินค้าและพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน40กระสอบซุกซ่อนอยู่ก่อนนำรถบรรทุกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อสแกนตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระสอบเป็นยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดซึ่งผู้ต้องหาอ้างเพียงว่ารับจ้างขนสินค้ามาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพิ่ม
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยราคาขวดหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555น้ำมังคุดของเราเนี่ยเราใส่สมุนไพรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนอกจากเนื้อมังคุดเนาะสมุนไพรที่ใส่เข้าไปหนึ่งในนั้นก็คืออบเชยเทศนะครับ คืออบเชยเทศหลายท่านรู้จักนะครับตัวอบเชยเทศนี่จะช่วยแก้อ่อนเพลียชูกำลังช่วยผายลมบำรุงธาตุนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับพวกเบื่ออาหารจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับลำไส้อักเสบปวดประจำเดือนอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปัญหาเหล่านี้นะครับอบเชยเทศสามารถช่วยได้อันนี้เป็นโบราณเขาว่าไว้นำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนี่เราไม่ได้ต้องดื่มมากนะครับขวดหนึ่งนี่บรรจุอยู่ในขวดแก้ว250มิลลิลิตรดื่มครั้งหนึ่งก็20มิล นะครับ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะประมาณนี้ท่านผู้ฟังดื่มน้ำตามแก้วใหญ่แก้วหนึ่งเช้าเย็นนะครับเช้าก็คือตื่นเช้ามาดื่มได้เลยแล้วก็ช่วงเย็นๆก็คือหลังอาหารไปประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าก่อนนอนสัก1ชั่วโมงก็ดื่มได้ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังในเรื่องบ้านหลังความตายเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่จังหวัดนครนายกครับวันนั้นที่บ้านของทิดรอดซึ่งเป็นพ่อค้าควายผู้มั่งคั่งภรรยาของเขากำลังจะคลอดลูกปรากฏว่ามีเสียงนกแสกร้องระงมเหนือหลังคาบ้านไม้ใต้ถุนสูงของเขาทิดรอดก็ลุกนั่งอย่างไม่เป็นปกติสุขเมียฉันเป็นยังไงบ้างอะยายวาดฮะยายวาดแกเปิดประตูอุ้มทารกเพศชายเนื้อตัวยังแดงๆที่เปล่งเสียงร้องลั่นเนี่ยตามประสาเด็กแรกเกิดอีพิกุลมันท่าจะไม่รอดแล้วไอ้ทิดมันตกเลือดอาการเพียบหนักเกินกำลังที่ข้าจะรับมือไหวยายวาดก็ส่งทารกเพศชายที่ตัวเพิ่งจะทำคลอดสดๆร้อนๆใส่มือของชายหนุ่มวัย30ที่ชื่อนายทิดรอดนายทิดรอดก็นิ่งไปชั่วอึดใจก่อนที่จะตั้งสติมองเลยเข้าไปในห้องทำคลอดก็พบร่างของภรรยานอนท้องบวมเป่งยังก็ว่าท้องไส้ถูกอัดแน่นไปด้วยลูกโป่งเป็น10ลูกช่วยเมียฉันด้วยนายยายข้าจะพยายามยายหวาดแกชักสีหน้าหวาดกลับเข้าห้องก่อนที่จะส่งห่อยาสมุนไพร2ห่อใส่มือของทิดรอดให้ใครก็ได้ช่วยต้มยานี่ให้ข้าทีทิดรอดก็รับห่อยาจากมือก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้ลูกพี่ลูกน้องอีก2คนที่นั่งเป็นเพื่อนตัวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยันดึกโหให้ช่วยต้มยาสมุนไพรให้หมอตำแยแต่แล้วยังไม่ทันที่หม้อดินจะถูกยกขึ้นตั้งเตาเสียงยายหวาดก็ดังขึ้นอีกอีพิกุลแย่แล้วอีพิกุลได้ยินข้าหรือเปล่าทิดรอดนะพรวดพลาดถลาเข้าไปในห้องก็พบร่างของภรรยาที่เพิ่งอยู่กินกันยังไม่ถึง2ปีมีอาการเพียบหนักเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่ว่ายายหวาดจะเขย่าตัวร้องเรียกยังไงพิกุลก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้พิกุลก็ไปอย่างสงบเถอะยายทิดรอดก็ปล่อยโฮออกมาข่มเสียงลูกชายที่ร้องลั่นอยู่ในอ้อมกอดของตัวยายหวาดเข่าอ่อนเลยนี่ไม่ใช่รายแรกที่แกทำคลอดแล้วแม่ตายปล่อยลูกน้อยกับสามีให้เผชิญโลกเพียงลำพังความเศร้าสะเทือนใจก็เกาะกินหัวใจของหญิงชราผู้ยึดอาชีพเป็นหมอตำแยมาหลาย10ปี
2: ข้าเองก็เสียใจ
1: ก่อนที่ญาติพี่น้องของฝ่ายทิดรอดกับพิกุลจะถลาเข้ามาสำรวจตรวจตราสภาพของศพด้วยความเศร้าสลดใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมจะเป็นเวลากี่ยามกี่โมงก็ไม่รู้พิกุลก็ไม่สามารถสาธยายได้เมื่อหล่อนค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆรอบตัวก็เงียบงันความหนาวแล่นเขาเกาะกินขั้วหัวใจความอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอห่วงหัวใจมันวาบวิวพิกุลก็ยันกายลุกขึ้นท่ามกลางบรรยากาศขมุขมัวหล่อนมองรอบกายอย่างพิจารณาก่อนที่จะค่อยๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังอย่างเชื่องช้าแล้วก็กำลังจะรื้อฟื้นทุกความทรงจำให้กลับมาอ้าวพิกุลฟื้นแล้วเหรอเสียงนั้นทักขึ้นพร้อมกับบานประตูห้องนอนเปิดออกไม่ใช่ยายหวาดหรือว่าญาติคนใดคนหนึ่งของเธอแต่เป็นน้าชดช้อยผู้โอบอ้อมอารีนั่นเอง
2: น้าช้อยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะที่บ้านน้าเหรอ
1: นางชดช้อยก็นั่งลงพร้อมมาขันน้ำลอยดอกมะลิก่อนที่จะเอื้อมมือมาบีบนวดแขนขาของพิกุลอย่างห่วงใย
2: นี่แหละบ้านของน้าละส่วนเรื่องที่เอ็งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังดื่มน้ำดื่มท่าก่อนเถอะพิกุลก็ยกขันน้ำขึ้นดื่มหลังจากยันกายลุกขึ้นนั่งมองรอบบ้านอย่างพินิจพิเคราะห ์แล้วลูกฉันละนะลูกฉันนะ
1: เธอจำได้ว่าก่อนที่เธอจะสลบสิ้นสติแล้วก็มาฟื้นที่บ้านหลังนี้เธอกำลังจะเป็นแม่คนเป็นแม่คนเรียบร้อยแล้วก่อนจะสิ้นสติลงเพราะความเจ็บปวด
2: นอนพักผ่อนก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังอะไรกันนะฉันถามอะไรก็บ่ายเบี่ยงฉัน หรือว่าพิกุลเพิ่งจะคิดได้ว่าสตรีวัย40ผู้มีรูปร่างอรชรที่ชื่อชดช้อยเนี่ยหายตัวไปจากหมู่บ้านมาหลาย10ปีดีดักหรือว่าน้ามีอะไรปิดบังฉันอย่างนั้นเหรอน้าบอกฉันมาซะดีๆนะนางชดช้อยก็ถอนหายใจแรงๆก่อนที่จะเดินไปเกาะขอบหน้าต่างยืนมองบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่ปลูกล้อมเรือนของตนหลาย10หลังแต่ละหลังสวยสดงดงามมีรั้วรอบขอบชิดบนพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนในเมื่อเองสงสัยนะก็จะไม่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรเองอีกต่อไปแล้วแต่เองต้องตั้งสติของเองให้ดีนะเพราะสิ่งที่นะจะพูดไปนี่มันคือความจริงที่เองและใครต่อใครในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างก็ไม่ยอมรับแล้วก็รับมันไม่ได้สักคนพิกุลก็มองหน้าของนางชดช้อยผู้หนีหายไปจากหมู่บ้านหลาย10ปีโดยมีข้อสันนิษฐานของคนในหมู่บ้านร่ำลือกันไปต่างๆนานาน้าเล่ามาเถอะฉันพร้อมที่จะรับฟังน้าตายแล้วนะพิกุลน้าตายไปหลาย10ปีแล้วไม่จริงหรอกถ้าน้าตายแล้วทำไมไม่มีใครพบศพของน้าล่ะพวกมันฆ่าน้ามันฝังศพน้าไว้ท้ายทุ่งก็เพราะอย่างนี้น้าถึงต้องมาบอกเองถ้าอย่างนั้นน้าก็เป็นผีสิคราวนี้นางชดช้อยเงยหน้าหัวเราะลั่นเรือนภายในห้องที่อับทึบสว่างสวัยวาบขึ้นเมื่อเสียงหัวเราะของนางชดช้อยดังใช่แต่เองไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าสภาพของเองในตอนนี้ก็ไม่ต่างจากน้าเท่าไหร่หรอกพี่กุลหมายความว่าฉันก็ตายแล้วเหรอนางชดช้อยพยักหน้ารับสายตาที่มองหลานสาวนั้นอาบไปด้วยความเห็นใจระคนเวทนาไม่จริงหรอกไม่จริงฉันยังไม่ตายฉันจะกลับไปหาลูกพิกุลสะบัดแขนเตรียมตัวจะลุกวิ่งไปที่ประตูห้องแต่ถูกผู้เป็นน้าคว้าข้อมือไว้อย่าลงเรือนไปตอนนี้นะพิกุลอันตรายเอ็งเชื่อน้าเถอะถ้าอยากจะกลับบ้านเรือนของเอ็งน่ะน้าพอมีวิธี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบ้านหลังความตายจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวท่านผู้ฟังไม่มากเกินไม่น้อยเกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยของดีมีสมุนไพรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่พอประมาณใส่พอดีให้ร่างกายมันได้ใช้หมดแต่มีสมุนไพรเยอะมันก็ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะๆอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาเองไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวนะครับปูขาวฟักข้าวเกาขี้มะขามป้อมอะไรพวกนี้เราไปหาซื้อนี่บางทีมันได้ไม่ครบนะครับแต่อันนี้รวบรวมมาให้ครบแล้ว20กว่าตัวแล้วก็มีเนื้อมังคุดอร่อยๆเป็นหลักอยู่นะครับมีน้ำผลไม้ดีๆอีกหลายตัวอร่อยท่านผู้ฟังนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจคนกินเขาอร่อยเขาก็มีความสุขกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนกินก็ยิ่งมีความสุขท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองแต่เป็นใจที่ตั้งไว้ผิดถ้าใจเราตั้งไว้ผิดทางแล้วเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็พูดแต่ปัญหาตัวเองพูดแต่ตัวเองแย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเสพติดสิ่งที่แย่ๆนะครับตำหนิติเตียนตัวเองไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะครับทิ้งออกไปเขาบอกว่าให้ทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่านะครับจะทำให้เรามีกำลังใจไอ้คำพูดหรือว่าความคิดอะไรที่ทำให้เราแย่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันท่านผู้ฟังบางคนอยู่ใกล้ชอบพูดเบื่อเซ็งว่ะเจ๊งจนอย่าไปพูดท่านผู้ฟังมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ตัวเราและคนรอบข้างเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดนะครับเห็นใครอยู่ใครเขาทำอะไรก็ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดให้กำลังใจกันไปดีแล้วดีแล้วนะสุดยอดเยี่ยมแล้วดีสู้สู้สู้สู้อย่างเงี้ยคุยกับใครเราก็ให้กำลังใจชมเข้าไปนะครับชมให้กำลังใจไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองเพราะความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างสรรค์คน คำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนเขาเรียกว่าเสียกำลังใจโดยไม่เป็นประโยชน์เป็นการทำลายกันเปล่าๆเราอยู่กับใครอยู่ใกล้ใครก็ให้คนอยู่ข้างๆอยู่ใกล้เราเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะอยู่กับเราให้มีเขามีความสุขเพราะอยู่ใกล้เรานะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุตตราพนาลินก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีท่านมีความสุขแน่นอนถ้าท่านได้ลองกินดูนะบอกเลยตรงๆครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหามากินมาดื่มมาใช้กันเป็นประจำขอบคุณมากๆครับผม
3: นามคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านหลังความตายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พิกุลก็ยอมสงบสติลงเมื่ออีกฝ่ายรับปากว่าจะช่วยให้เธอกลับบ้านอย่างใจปรารถนาน่าจะทำยังไงอ่ะเธอก็มองไปรอบเรือนที่เงียบสงัดและวังเวงบรรยากาศโดยรอบไม่มีแสงอาทิตย์พอจะระบุได้ว่าเวลาในขณะเนี้ยมันเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนพิกุลรู้แต่ว่าหล่อนไม่อยากจะอยู่ในสภาพอึมครึมอย่างนี้อีกต่อไปหล่อนจะต้องหาทางหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดน้ามีวิธีของน้าก็แล้วกันแต่เองสัญญากับน้านะว่าเมื่อเองกลับไปแล้วเองจะต้องไปขุดศพของน้าขึ้นมาทำพิธีให้ตรงตามประเพณีน้าเองก็จะได้ไปจากหมู่บ้านนี้เหมือนกันแล้วใครมันทำกับน้าล่ะบอกฉันสินะช้อยเรื่องนี้เองไม่ต้องรู้หรอกแต่อีกไม่นานพวกมันจะต้องรับกรรมที่มันก่อเองมีหน้าที่กลับไปบ้านแล้วก็ขุดศพของน้าขึ้นมาชาปนกิจแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่กุลถ้าเองไม่อยากมาเหยียบที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วก็เมื่อลูกชายเองอายุครบบวชให้จัดการอุปสมบทให้ลูกเองซะแล้วน้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรออืมนานมากแล้วตั้งแต่หมดลมก็มาฟื้นที่นี่เหมือนกับเองน่ะแหละไม่ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่หมดลมพิกุลสายหน้าปฏิเสธความจริงด้วยความหวาดกลัวพลอยทำให้นางชดช้อยผู้เป็นหน้ามีสีหน้าไม่พอใจงั้นเองก็หงายฝ่ามือของเองขึ้นมาดูสิถ้ายังเห็นลายมือครบ3เส้นแล้วก็แสดงว่าข้าพูดปดพิกุลก็กลั้นใจหงายฝ่ามือตัวเองขึ้นแล้วหัวจิตหัวใจของหญิงสาวบ้านนอกคลองนาก็หล่นวูบลงไปกองที่ตะตุ่มเพราะฝ่ามือของเธอไม่ปรากฏเส้นลายมือเลยแม้แต่เส้นเดียวลายมือเนี่ยมันบอกความเป็นไปของชีวิตคนคนนั้นและเมื่อคนคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วลายมือรอยเท้าก็จะถูกเก็บหายไปตามกฎเกณฑ์ของเบื้องบนแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะนะนาช่วยฉันทีสิแกเงียบก่อนเถอะพิกุลข้ากำลังใช้ความคิดอยู่นารับปากแล้วว่าจะช่วยก็จะช่วยเอ็งอย่าตีโพยตีพายไปเลยพิกุลจำไว้เอ็งจะต้องได้บวชลูกชายของเอ็งอย่างแน่นอนแล้วนากินอยู่ยังไงบนเรือนน่ะมีเพียงขันน้ำเพียงใบเดียวอะไม่มีกินก็ต้องอยู่มันยังงี้แหละบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านนาหรอกนามาอาศัยเขาอยู่เขาเป็นญาติทางฝ่ายตาพอพูดถึงประโยคนี้เสียงใครคนหนึ่งก็เดินย่ำเท้าขึ้นบันไดมาพร้อมกับนกแสกตาแดงก่ำยังกระถานไฟหญิงชราเสยะยิ้มเมื่อเห็นพิกุลไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ชื่ออะไรล่ะอีหนูเขาชื่อพิกุลจะมันเป็นหลานสาวฉันเองอะยายพิกุลก็มองหญิงชรายังไม่ถูกชะตานักหนำซ้ำดวงตาสีแดงก่ำของนกแสกที่เกาะที่บนบ่าของหญิงชราก็มองไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยแม้แต่น้อยข้าไม่ได้ถามเองอีช้อยอีคนใจแตกข้าถามหนังหนูต่างหากถามฉันก็ตอบแบบเดียวกันกับน้าฉันนั่นแหละยายปากดีนักเหรออีขี้ข้าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเธอข้าจะจัดการทั้งหน้าทั้งหลานเลยคอยดูหญิงชราขู่ฟ้อยังงูพิษก่อนที่จะหันหน้าไปขยิบตาให้นกแสกดวงตาแดงก่ำที่เกาะอยู่ที่หัวไหล่เนี่ยเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนกแสกที่เกาะอยู่ที่ไหล่ของหญิงชราก็กรีดปีกร้องคำรามลั่นเรือนพิกุลก็ไม่กลัวต่างจากผู้เป็นน้าที่สุดหวบลงไปนั่งพับเพียบยกมือไหว้อย่าทำอะไรฉันกับหลานสาวเลยยายจ๋าฉันกลัวแล้วกลัวทำไมนะกะอีแค่นกแสกพิกุลสวนกลับก่อนจะดึงข้อมือของน้าสาวให้ลุกขึ้นเผชิญหน้ากับทุกปัญหาอีนี่มันปากดีเหมือนตอนที่เอ็งมาอาศัยอยู่ที่เรือนข้าใหม่ๆเลยอีช้อยหญิงชราตอนนี้ตาโปนออกมาด้วยความโมโหเอ็งจัดการอีนังเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่ทีเสียไอแสกหญิงชราหันไปตะคอกสั่งนกแสกที่กลางปีกกระพือบินถลาเข้าหาพิกุลกับนางชดช้อยที่ร้องลั่นเรือนด้วยความตกใจหนีไปพิกุลลงเรือนแล้ววิ่งไปลอดออกบันไดออกไปทางทิศตะวันตกอย่าหันหลังกลับมามองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่นึกถึงบ้านนึกถึงลูกชายโต ท่องไว้ว่าเองจะกลับไปบวชลูกชายท่องไว้ให้ขึ้นใจไปสินางชดชอยก็ผลักร่างพิกุลออกห่างจากตัวเองก่อนที่ฉลาเอาร่างของตัวรับกรงเล็บของนกแสกหน้าผีที่บินโฉบเข้าเล่นงานมึงคิดหรือว่ามึงจะหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่มีทางหรอกใครที่มาถึงที่นี่มันไม่มีทางกลับออกไปได้สักคนไม่ว่าจะเป็นพระเถรเณรชีอะไรก็ตามก็ฉันนี่ไงอีแกพิกุลยกเท้ายันเขาที่ชายโครงจนร่างผอมแห้งอัปลักษ์กระเด็นไปติดข้างฝาเสียงนางชดชอยผู้เป็นน้าตะโกนลั่นกำชับให้เธอรีบหนีไปโดยเร็วที่สุดจะได้ลังเลเพราะโอกาสที่จะหนีไปจากที่นี่นั้นริบหรี่เต็มทีหนีไปอย่าไปใส่ใจมันพิกุลสาวเท้าวิ่งลงบันไดในใจหล่อนก็ท่องเพียงคำว่าจะกลับบ้านแล้วก็จะจัดการอุปสมบทให้ลูกชายให้ได้ในขณะที่เสียงของยายเท่าที่นางชดชอยแอบอ้างว่าเป็นญาติของตากรีดร้องตะโกนสุดเสียงให้ชาวบ้านช่วยกันตามไล่ล่าตัวพิกุลอย่าให้มันหนีไปได้นะมันตายแล้วมันจะต้องอยู่ที่นี่พิกุลไม่สนใจเร่งผีเท้าวิ่งลอดบันไดเรือนในขณะที่นกแสกผีที่ได้รับคำบัญชาจากหญิงชราปากกล้าก็บินถลาเลยผ่านตัวเธอไปอย่างรวดเร็วก่อนที่พิกุลจะวิ่งวนกลับออกไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตกโดยไม่เหลียวหลังแต่ถึงกระนั้นเธอก็รับรู้ได้ว่ามีผู้คนวิ่งไล่ตามจับตัวเธอกันให้ควักต่างร้องเอะอะโวยวายบอกต่อๆกันให้ช่วยกันล้อมจับเธอและพิกุลก็ได้พบกับพระภิกษุห่มจีวรเนื้อผ้าสีกรักท่าทีสำรวมพระภิกษุชรารูปนั้นไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกอะไรทั้งสิ้นแต่ชี้มือให้เธอวิ่งไปทางทิศที่เป็นดงไม้พิกุลไม่มีทางเลือกใครแนะนำอะไรก็ขอเพียงให้เธอได้กลับไปบ้านไปอยู่กับคนที่เธอรักแล้วก็รอคอยช่วงเวลาสำคัญที่จะบวชลูกชายตามที่น้าสาวบอก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังบ้านหลังความตายยังไม่จบยังมีต่ออีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บของคนเหล่านั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุมันต้องเกาให้ถูกที่คันมันต้องแก้ให้ถูกจุดมันจึงจะหายเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดจากกรรมของเราก็มีนะครับเคยทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยบั่นทอนชีวิตเขาเคยทำร้ายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีผลมีวิบากทำให้เราป่วยหรือว่าอายุสั้นได้เกิดจากจิตเราก็มีนะครับกังวลมากคิดมากนะครับกังวลมากคิดมากเครียดมากโลภมากนอนไม่หลับป่วยก็มีท่านผู้ฟังโกรธจนเส้นเลือดแตกก็มีโลภจนนอนไม่หลับก็มีพยาบาทคนจนชีวิตไม่เป็นอันอยู่อันกินก็มีอิจฉาคนนะครับจนชีวิตมีปัญหาก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุบาลีว่าอุตุคืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนนะครับคือน้ำเย็นน้ำร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนร่างกายไม่สมดุลอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายกินเกินไปนอนมากเกินไปเดินมากเกินไปนะครับนั่งมากเกินไปมันไม่สมดุลในอริยาบททั้ง4นะครับก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้ฉะนั้นต้องให้สมดุลนอนก็พอประมาณออกกำลังกายก็พอประมาณนะครับนั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอริยบททั้ง4ก็ต้องให้มันสมดุลกันนะครับอย่าหนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คือเกิดจากอุตุแล้วก็ข้อที่4ก็คืออาหารสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราเอาใส่เข้าไปในปาก You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับกินเป็นกินดีก็มีสุขภาพดีกินเป็นกินยังไงนะครับก็คือกินอาหารที่พอเหมาะพอควรกับธาตุขันตัวเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนั้นพอเหมาะพอควรแต่ละธาตุขันของแต่ละคนนั้นจะต่างจะเหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอคาดคะเนได้ก็คือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับกินอาหารอย่ากินเนื้อสัตว์มากกินอาหารให้หลากหลายกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดกินแต่พออิ่มอย่ากินจนพุงกลางกินให้เป็นเวลานะครับจิบน้ำบ่อยๆอันนี้คือเรื่องกินนะครับฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมาเราต้องสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งอาหารการกินเราก็ต้องดูแลให้มันดีให้พอเหมาะพอควรสมเหมาะกับธาตุขันธ์ของเราจิตเราก็อย่ากังวลให้คิดบวกนะครับออกกำลังกายมั่งรักษาอริยบทให้ดีและที่สำคัญคือมันอาจจะเกิดจากกรรมก็ได้ทำบุญให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเหตุอะไรนะครับถ้าไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักอย่างนั้นอย่างนี้บางคนว่าเขาโดนของมั่งโดนอะไรมั่งคุณใส่มั่งบางทีเขาทักเราไปจริงแท้เราก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราแก้ไปทุกสาเหตุนี่โอกาสมันจะดีนะครับมันมีโอกาสดีขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านหลังแห่งความตายกันต่อบ้านหลังความตายตอนที่3ตอนสุดท้ายเชิญครับ
1: เธอตัดสินใจว่าเข้าไปในดงไม้ทึบแห่งนั้นดีกว่าแล้วก็ฝ่าเท้าของเธอก็เหยียบเข้ากับหลุมพรางขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆบ่อน้ำร้างจังหวะนี้เองที่เธอสัมผัสได้ว่ามีมือของใครต่อใครไขว่คว้าแผ่นหลังของเธออย่างบุดบิดแต่ก็ช้ากว่าร่างของเธอที่จมดิ่งหล่นลงสู่พื้นหลุมพรางแห่งนั้นอย่างรวดเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยพิกุลสะดุ้งตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงสวดอภิธรรมศพหล่อนใช้ศอกกระทุ้งข้างโลงศพจนผู้คนที่นั่งฟังอยู่แตกตื่นไปตามกันช่วยด้วยขอน้ำกินหน่อยพิกุลถุยเหรียญออกมาจากปากก่อนที่จะร้องขอน้ำดื่มพร้อมก็ใช้ข้อศอกกระแทกข้างฝาโลงไม่หยุดทิดรอดผู้เป็นสามีถลาเข้าไปเปิดฝาโลงออกด้วยความดีใจเอ้ยพิกุลเอ็งยังไม่ตายฮะสองสามีภรรยากอดกันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนบ้านและพระภิกษุสงฆ์อีพิกุลนี่มันมีบุญนะคนเราจะมีสักกี่คนที่ตายแล้วฟื้นใช่คนเราจะมีสักกี่คนกันที่ตายแล้วฟื้นนั่นเป็นเสียงรำพึงของหญิงชราวัย60ปลายๆนั่งเคี้ยวหมากปากแดงหลับตาเหมือนกับกำลังจะระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่หนหลังกับถึงปัจจุบันคุณสมพรผู้เล่าเรื่องนี้นั่งมองหญิงวัยดึกที่บอกเล่าเรื่องราวตายแล้วฟื้นของตัวเองอย่างชื่นชมสีหน้าของหญิงวัยชราอิ่มเอมแล้วก็ผุดพองกว่าหญิงวัยดึกรุ่นเดียวกันแล้วศพของน้าสาวคุณยายล่ะครับหลังจากนั้นยายก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เกณฑ์ชาวบ้านไปขุดก็พบศพของน้าสาวยายจริงๆหมู่บ้านหลังความตายนั้นมีจริงนะใครไม่เชื่อก็ตามใจแต่เรื่องที่ยายประสบพบเจอกับตัวเองนั้นน่ะก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจริงเรื่องของยายก็มีเพียงเท่านี้แหละพ่อคุณเอ้ยคุณสมพรเล่าให้ฟังบอกว่าหมู่บ้านหลังความตายนี่จะมีอยู่จริงหรือไม่นี่ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่สลักสำคัญอะไรหากเรายึดมั่นในความดีดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยการไม่เอารัดเอาเปรียบยึดมั่นในศีลและทานอย่างเนืองนิด พียงเท่านี้หลังจากที่คุณลาลับดับชีพลงคุณก็ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะได้พบเจอกับหมู่บ้านประหลาดนั้นหรือว่าจะพบเจอกับเหตุการณ์วิปริตใดๆซึ่งเปรียบเสมือนห้องรอคอยต้อนรับวิญญาณของเราๆท่านๆอยู่ยังอีกมิติหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประสบการณ์ของแฟนรายการของอาจารย์ยอดท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณนันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันคุณนันเล่าว่าเมื่อประมาณ2535ตอนนั้นคุณนันอายุ19ปีเรียนรามต้องทำงานไปด้วยเพื่อหาเงินเรียนงานที่ทำไปตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้วุฒิอะไรมากมายไม่ต้องใช้วุฒิเยอะก็คงไม่พ้นอาชีพเซลล์นะขายของขายมันทุกอย่างตั้งแต่หนังสือสารานุกรมขายชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำสมาชิกนิตยสารหนังสือพิมพ์เรียกว่าสากะเบือยันเรือรบเลยล่ะวันหนึ่งก็นั่งรถเมย์ไปหาลูกค้าแถวแถวถนนอ่อนนุชแต่จำไม่ได้แล้วว่าซอยอะไรแต่ที่แน่ๆจำได้ก็คือเปลี่ยวมากสมัยนั้นมีแต่ที่รกร้างข้างถนนเยอะมากเวลานั้นประมาณสัก4โมงถึง6โมงเย็นน่ะโดยประมาณนะหลังจากที่นั่งทานข้าวร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามกับป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปเพื่อจะขึ้นสะพานลอยข้ามฟากเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านนะบ้านอยู่แถวบรรทัดทองพอลงจากสะพานลอยเดินมาได้หน่อยเดียวก็มาพบคุณป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงพื้นหญ้ารกๆข้างทางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทีแรกที่นั่งทานข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาก็ไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่คุณป้านี่มานั่งตั้งแต่เมื่อไรตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณป้าท่านนั้นมีรูปร่างลักษณะผอมเรียกว่าผอมโซเลยละโซมมากเหมือนคนไม่สบายตัวขาวๆซีดๆเสียวๆและดูหน้าสงสารปนน่ากลัวคุณนันก็เห็นแกนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางก็ยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะนี่ป้านี่มานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์มีพิษจะขบกัดหรือยังไงมานั่งอยู่ในที่รกๆระหว่างที่คิดในใจอยู่นั้นป้าคนนั้นก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงของแกแหบแห้งเหมือนกับคนจะขาดใจเสียงเบามากเลยตรงนั้นก็ไม่มีใครเดินมาเลยนอกจากคุณนันอยู่คนเดียวก็เลยต้องเดินเข้าไปนั่งลงใกล้ๆแกแล้วก็ถามแกไปว่าคุณป้าพูดกับหนูเหรอแกก็พยักหน้าแต่ไม่เงยหน้าขึ้นมาหรอกนะก็ถามต่อไปอีกคุณป้าพูดว่าอะไรนะคะหนูไม่ทันฟังแกก็พูดตอบมาบอกแม่หนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมป้าหิวมากหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมานานแล้วฟังแล้วก็รู้สึกสงสารแกจับใจก็เลยบอกไปเออได้สิคะเดี๋ยวคุณป้าอยากจะทานอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้แกก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกแล้วแต่แม่หนูจะเมตตาน่ะอะไรก็ได้จะป้าหิวเหลือเกินคุณนันก็เลยบอกให้แกรอเดี๋ยวจะข้ามฟากไปซื้อกลับมาให้แล้วก็กลับไปร้านอาหารตามสั่งที่นั่งกินอาหารตะกี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็ถามว่าลืมของหรือไงถึงกลับมาคุณนันก็บอกแกว่าเปล่าจ้ะมาสั่งข้าวผัดไก่เอาแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำดื่มขวดหนึ่งด้วยเอาขนมผิงถุงหนึ่งด้วยจ้ะมือนั้นก็ปาเข้าไปหลายบาทอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะคนเป็นคนใจบุญถึงแม้มาขายสินค้าวันนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อเลยก็ตามได้ของครบแล้วก็วิ่งข้ามกลับมาหาคุณป้าที่ยังนั่งรออยู่ที่เดิมแล้วก็ยื่นของให้แกแต่แกก็ไม่รับไม่รับก็งงสิก็ถามว่าคุณป้าทำไมไม่รับไปล่ะคุณป้าหิวมากไม่ใช่เหรอจะได้รีบทานแกก็บอกให้คุณนันแกะห่อข้าวกับขนมเปิดฝาขวดน้ำแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้นนี่แหละโดยแกจะกินเองแกว่าอย่างนั้นคุณนันก็ทำตามที่แกร้องขอแกก็ขอบใจแล้วก็อวยพรบอกเจริญนะแม่หนูคุณนันก็เลยบอกลาแกพอเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วก็เดินจากไป
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์
3: ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสาน 1,200 แห่งทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดและกระทรวงศึกษาแจ้งสถานศึกษาสกัดวงจรพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราพร้อมนัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าได้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาในระยะเวลานั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังปี2566ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างจากแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับชัดส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงของกรุงเทพนั้นมีศพชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะชาวยิวจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งสุสานออกเป็น2แปลง1แปลงมีใบอนุญาตแล้วอีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตก็ได้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบอย่างไรก็ตามสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเพราะจากการที่ได้รับรายงานพบว่าสุสานที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมไปถึงแยกออกว่าเป็นศาสนาใดบ้างขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้ตนจะลงพื้นที่ไปฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานด้วยว่าเป็นอย่างไรและในวันที่15กันยายนนี้จะหารือร่วมกับปปท.ปปง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์และโนมินีเพื่อที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปยุวธิดาคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาหลังพบการส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์เสี่ยงพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการดังกล่าวพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยเร่งด่วนโดยมาตรการสำคัญประกอบด้วย5ด้านได้แก่การยกระดับเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะมีความผิดทางกฎหมายอาญาป้องกันการลอกเรียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงและให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทานะอุทานะคือลุกขึ้นทำอุทานะสัมปทานะครับต้องลุกขึ้นทำอารักขะทำแล้วก็ต้องหาเก็บเอาไว้ดีรู้จักรักษาอุอาหัวใจเศรษฐีกะกัลยาณมิตรตาต้องมีเพื่อนดีคบเพื่อนดีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนยืมเพื่อนแซ่จ้องเพื่อนพากินเพื่อนพาเที่ยวพาเล่นอันนั้นไม่ได้สมะชีวิตตตาก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะกับรายได้กับฐานะกับวัยของเราขยันหานะอุอากะสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐี1ขยันหา2รู้จักรักษาเอาไว้3มีเพื่อนที่ดีข้อที่4ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญยฤทธิ์อันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีอ้าวโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญยฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนานี่เขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทำบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทำบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังปันติตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญาเตพรมาจาริโนยะตถาเทวตาตาสุงอาสังตสิกนามาติเสตาโพชิตาปัญญติมานิตามานายันตินางตะโตนางอนุกรรมปฏิมาตาพุทธังโอรสังเทวตานุกรรมปิโตโพโสปัฏฐานิปัสสติติเนี่ยพูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเซกับเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่บันดิตชาติโยสีละวันเตถะทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยะตถาเทวตาอาสงตาสังทักขินมาทิเสเทวดาเราใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกัมปิโตโปโสภัทธานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้500อาจจะได้1,000ใช้เทวฤทธิ์นะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทำบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทำความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแรกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนคอยช่วยคอยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะท่านผู้ฟังต ัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับคนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องพูดผีปีศาจต่อจากตอนที่แล้วและเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเชิญรับฟังครับ
1: แต่ก็ไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะว่ารีบพอมาถึงที่ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนเหมือนกันทุกคนก็มองคุณนันเป็นตาเดียวกันเลยแถมมีแอบซุบซิบอะไรกันด้วยคุณนันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขามองเราแบบนี้แล้วก็ต้องกระจ่างเมื่อมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอ่ยถามคุณนันบอกว่าเออน้องน้องตะกี้เห็นน้องยืนตรงนั้นอะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็วิ่งไปซื้อเอาของมาให้ใครเหรอที่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครเลยคนข้างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นหลายคนเขาก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนก็ซักกันใหญ่เลยคุณนันก็งงรีบหันกลับไปดูตำแหน่งที่คุณป้าแกนั่งอยู่แต่ไม่เห็นแกแล้วเห็นแต่กองอาหารที่จัดวางไว้ยังอยู่เหมือนเดิมมาแหละเอาแล้วล่ะอึ้งเลยทีนี้คุณลุงคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แกบอกสงสัยผีมันจะมาขอกินแน่เลยได้ยินแบบเนี้ยเข่าอ่อนเลยกลัวจับใจแต่พอตั้งสติได้ย้อนมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกดีนะอย่างที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนให้เขาได้พ้นทุกข์จากความหิวโหยก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณนันมีโอกาสได้เห็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรอกคุณนันบอกว่าอยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะผีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังในละครเสมอไปหรอกเขาก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็คือคุณนันยืนยันว่าผีมีจริงแน่เพราะฉะนั้นจงทำความดีหมั่นทำบุญกุศลเพื่อพบภูมิที่ดีในการข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีเร่ร่อนให้ต้องทนทุกข์ทรมานหิวโหยเหมือนกับวิญญาณคุณป้าต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางครับคุณนันมีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางมากรวมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวนันเองในต่างก็เคยสัมผัสในเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นคือบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในซอยวัดบรมนิวาสปทุมวันแถวตลาดโบเบย้ายมาอยู่ตั้งแต่นั้นอายุได้7ขวบเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าๆสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาเล่ากันโดยคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น5ห้องนอนมี1ห้องน้ำบ้านเนี่ยเช่าทั้งหลังแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าชั้นล่าง2ห้องนอกนั้นก็อยู่กันเองก็ย่อมจะต้องมีบ้างที่จะต้องมีเรื่องราวหลงลืมสะเพร่ากันบ้างเช่นลืมปิดน้ำบ้างลืมปิดไฟบ้างลืมปิดแก๊สเวลาทำกับข้าวแล้วก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันบ้างตามประสาของคนนะที่มักจะวุ่นวายตลอดที่ว่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เพราะว่าคุณแม่ของคุณนันเนี่ยมักจะเห็นชายแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินหลังงอใส่ชุดขาวทั้งชุดหนวดยาวๆน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้ล่ะท่านมักจะมาเดินไปเดินมาภายในบ้านตอนกลางคืนเคยมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลับมาดึกๆเดินผ่านแล้วก็มองเข้ามาในบ้านเห็นท่านด้วยส่วนคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงเตือนกระซิบข้างหูเวลาที่มีคนหลงลืมปิดไฟหรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้หลายต่อหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองที่ทะเลาะกันนั้นจะฝันว่ามีคุณตาแก่ๆใส่ชุดขาวหนวดยาวๆหลังงอๆนี่ท่านมาหาเอาไม้ตะพดมาตีแล้วก็สั่งสอนว่าอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รักกันจะทะเลาะกันทำไมพูดไปก็เอาไม้ตะพดตีไปด้วยทั้งสองคนเลยราวกับพ่อตีลูกเวลาลูกทะเลาะกันแบบนั้นน่ะแล้วท่านก็สั่งกำชับไปว่าจำไว้นะทีหลังห้ามมาทะเลาะกันที่บ้านนี้อีกไม่งั้นละหน้าดูจะตีให้ตายเลยทีเดียวไอ้ที่น่าแปลกใจก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่ฝันเหมือนกันแล้วคืนเดียวกันด้วยเช้ามาก็มาเล่าให้กันฟังทีนี้ก็ผวาทั้งคู่เนี่ยไม่กล้าตบตีหรือว่าทะเลาะกันอีกเลยล่ะเพราะกลัวคุณตาเจ้าที่จะมาลงโทษประมาณเดือนธันวาคมปี2549เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในบริเวณตลาดโบเบแล้วก็บ้านเรือนชุมชนบรมนิวาส ซึ่งก็คือซอยที่บ้านคุณนันอยู่นี่แหละตอนนั้นมีบ้านเรือนที่พักอาศัยถูกเพลิงไหม้วอดวายไป 5-60 หลังคาเรือนตึกเกือบ100คูหาแหละแล้วก็ยังมีแผงขายของอีกเยอะแยะเลยล่ะที่เสียหายแต่ก่อนเกิดเหตุในคืนนั้นคุณนันเอางานกลับมาทำที่บ้านก็นั่งทำงานอยู่ที่ห้องนอนตั้งแต่เที่ยงจนบ่าย2แล้วก็ยังไม่เสร็จง่วงมากเลยก็เลยลงมาอาบน้ำเพื่อให้ตาสว่างอาบน้ำเสร็จจะเดินกลับขึ้นห้องกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกหนูหนูนันหันไปทางต้นเสียงก็เห็นคุณตาท่านเจ้าที่เนี่ยยืนเป็นเงารางๆอยู่ตรงหน้าศาลเตี่ยจูเอียข้างๆบันไดก็ยอมรับว่าตกใจกลัวอยู่เวลานั้นพอตั้งสติได้ก็ยกมือไหว้ท่านยืนทื่อขาแข็งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้นันเนี่ยไปบอกกับทุกคนในบ้านว่าอีกไม่ช้าจะมีไฟไหม้แถวนี้นะไปเร็วๆนะพูดเสร็จท่านก็หายตัวไปเหมือนในละครผีในทีวีเลยคุณนันก็ยืนงงพักนึงก็รีบบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ตามด้วยการตะโกนบอกคนอื่นๆในบ้านแจ้งเรื่องตามที่ท่านเจ้าที่มาบอกโดยตัวคุณนันเองก็รีบขึ้นไปแต่งตัวเลือกใส่ชุดที่ดูจะทะมัดทะแมงที่สุดเก็บข้าวของและเอกสารที่จำเป็นก่อนส่วนคุณพ่อก็ออกไปยืนสังเกตการด้านนอกบ้านในขณะที่คุณแม่และคนอื่นๆในบ้านเก็บข้าวของจำเป็นกันจ้าละวันตอนนั้นเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นตอนนั้นยังไม่มืดยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกก็ยังคงเงียบสงบพ่อก็กลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างสายตาก็เหมือนจะเอาเรื่องกับคุณนันว่าสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณนันนั้นเชื่อว่านันไม่ได้โกหกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความเมตตาของท่านเจ้าที่ว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยสักประมาณเวลา2 ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ตามด้วยเสียงผู้คนหวีดร้องตกใจเสียขวัญกันอื้ออึงไปหมดเท่านั้นเองทุกคนก็วิ่งออกมาพร้อมกับขนข้าวของที่เตรียมไว้กรูกันออกมาหน้าบ้านทันทีไฟโหมมาตามแรงลมอย่างรวดเร็วเผาผลาญบ้านเรือนทั้งสองฝั่งวอดวายไปแม่ต่ำกว่า20หลังนี่ไหม้ไปแล้วตอนนั้นดับเพลิงระดมเข้ามาหลายสายเลยนะบ้านคุณนันนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อีกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีเพลิงพระการนี้ตามที่ท่านเจ้าที่มาเตือนไว้ก่อนแล้วทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยเพราะว่ายังพอมีเวลาก่อนจะหนีออกมาจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าที่และขอให้ท่านปกป้องบ้านเราอย่าให้ไฟไหม้มาถึงบ้านเราเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมฉีดน้ำทั้งดับทั้งคุมไฟอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อพยพมารอดูสถานการณ์อยู่ที่วัดบรมนิวาสร้องไห้กันระงมอื้ออึงไปหมดตอนสายๆของวันใหม่ทุกคนต่างก็กลับเข้าไปตรวจตราดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านคุณนันจะรอดพ้นจากเพลิงนรกนี้ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางกันขนาดใหญ่เพราะได้ประจักษ์แก่ตนแล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาที่ท่านช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยบารมีของท่านนี่เองครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเราค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับคนหนึ่ง360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการจดเบอร์เอาไว้ตอนเขาประกาศเบอร์นะครับทุกวันนี้สบายส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเตรียมเงินเอาไว้นะครับเตรียมเงินเอาไว้คุยกับเขาให้ดีบางทีเขาลดให้สั่งซื้อ3ขวดเขาลดให้ท่านผู้ฟังสบายอาจจะช้าสักวันหนึ่ง2วันอย่างมากก็2วันทุกวันนี้เขาขนส่งไวฝากเอาไว้นะครับนามกุฎตราพนาริน
2: นามกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้มีปุจฉามาถึงอาตมาภาพว่าถ้าเราทำงานในภาคบริการบริการอย่างไรจึงจะได้ใจลูกค้าอาตมาภาพขอวิสัชนาว่าถ้าเราอยากบริการให้ได้ใจลูกค้าก็ต้องทำตามหลักการบริการขั้นเทพดังต่อไปนี้1ยิ้มแย้มแจ่มใส2ทักก่อน3อ่อนน้อม4พร้อมบริการและ5เบิกบานด้วยมุทิตากล่าวคือเมื่อเราบริการคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขจากการที่ได้ทำให้เขามีความสุขอีกทีหนึ่งหรือมีความสุขที่ได้น้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ดังนั้นใครทำงานภาคบริการนอกจากจะถือปรัชญาทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วก็ขอให้สรุปเป็นคติธรรมเอาไว้จำง่ายๆว่างานของเราคือการทำให้เขามีความสุข
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ย่อในเรื่องเซียนเพชรหรือว่าผู้ชำนาญเพชรก็โดนหลอกขายเพชรเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังในการละครั้งนั้นก็มีขุนนางคนหนึ่งครับเป็นพ่อค้าเพชรพลอยแล้วก็มีหน้าที่สั่งซื้อเพชรถวายเจ้านายเพราะฉะนั้นท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้ชำนาญในการดูแลตีราคาเพชรพลอยหาใครเสมออยากอยู่มามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเป็นคนยากจนแต่ว่าเคยรู้จักท่านไอ้หนุ่มคนนี้มีแก้วจุกขวดหักอยู่จุกหนึ่งเป็นแก้วเจรไนอย่างงามนะเป็นจุกขวดเหล้าแบบโบราณนะครับของฝรั่งอ่ะนะข้างบนก็ทำเป็นแก้วแล้วทำเหมือนเพชรนะโตเท่าขนาดผลพุทราไอ้หนุ่มคนนี้ก็เอาแก้วจุกขวดเนี่ยฝนรอยที่หักเป็นเหลี่ยมไม่เข้าเหลี่ยมมันดีแล้วขัดเงาเรียบร้อยเหมือนกับแก้วจิรนัยเลยพอทำดีแล้วก็เอาแก้วจุกขวดนี้ไปหาขุนนางพ่อค้าเพชรไปถึงก็บอกว่าท่านครับกับผมมีเพชรโบราณเก่าแก่อยู่เม็ดหนึ่งครับเก็บรักษากันมาหลายชั่วคนแล้วบัดนี้เป็นมรดกตกมาอยู่กับตัวกระผมกับผมไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรได้ด้วยมันใหญ่โตเกินวาสนาบารมีของกระผมจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเวลาที่กระผมจนกระลุดมอต้องการจะใช้แต่เงินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระผมก็นำมาฝากพระเดชพระคุณซึ่งเป็นที่นับถือของผมช่วยโปรดบอกขายด้วยครับขุนนางก็ให้เอาออกมาดูพอไอ้หนุ่มส่งแก้วให้ดูก็หัวเราะปุงกระเพื่อมเลยบอกทุยก็อีแก้วจุกขวดนี่ก็บังพูดอวดอ้างซะใหญ่โตว่าเพชรไอ้หนุ่มคนนั้นก็บอกก็จริงๆนะครับเพชรเป็นเพชรโบราณพ่อผมก็บอกเพชรปู่ผมก็บอกเพชรครับโอ้ยมันก็โง่ทั้งพ่อทั้งปู่มึงแหละหรือใต้เท้าจะว่าเป็นแก้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าโปรดรับไว้จะเป็นพระเดชพระคุณครับถ้าไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรท่านหรอกครับอ้าวมึงจะมาว่าอะไรกูล่ะมึงจะขายเท่าไหร่เนี่ยจะขายสักแสนหนึ่งครับถ้าสักสิบตะลึงเนี่ยบางทีจะมีคนซื้อไปผูกคอแมวบ้างละมั้งแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็รับรองไม่ได้ว่าจะมีคนซื้อสิบตะลึงก็แต่เอาเถอะมันไม่หนักหนาอะไรหรอกเดี๋ยวเอาตั้งไว้ดูเล่นๆแปลกๆนะเสร็จแล้วไอ้หนุ่มก็ลากลับไปอยู่ประมาณ3เดือนปรากฏมีลาวประเทศราชคนหนึ่งมาหาขุนนางพ่อค้าเพชรมาบอกว่าเจ้าลาวใช้ให้ลงมาซื้อเพชรเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งเพื่อจะเอาไปประดับสร้อยคล้องพระศอท่านขุนนางก็เลือกเอาเพชรอย่างดีเม็ดใหญ่ๆส่งให้ลาวเลือกก็เลือกไปก็ติบ้างชมบ้างเม็ดไหนน้ำดีมันก็ติเม็ดไหนน้ำไม่ดีมันก็ชมนะแต่ถึงเม็ดที่ชมว่าดีมันก็ติว่าเล็กไปขุนนางก็ชักโมโหหิดเหยียดนึกแม่เอาจุกขวดให้ลาวดูซะนี่แต่ก็นึกอายกระดากใจเต็มทีเพราะมันแก้วจุกขวดแท้ๆจะบอกว่าเพชรก็บอกไปเต็มปากก็จนใจไม่รู้จะเอาเพชรจริงๆที่ไหนมาให้มันก็ดูได้ชัดเลยไอ้หมอนี่มันดูเพชรไม่เป็นทำไปทำมาเอาแก้วจุกขวดส่งให้มันดูนะรีบออกตัวก่อนอันนี้ไม่ใช่ของฉันนะคนอื่นเขาฝากไว้ขายพลาวรับมาดูโอ้นี่สิเม็ดนี้เนี่ยได้ขนาดที่ต้องการทีเดียวครับเนี่ยน้ำก็พอใช้เป็นตกลงราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยขุนนางก็นึกในใจไอ้หนุ่มมันตีไว้แสนหนึ่งเม็ดโตขนาดนี้แสนหนึ่งมันถูกนะตีสักสองแสนเถอะวะเอากำไรสักแสนหนึ่งด้วยพอคิดตกลงในใจก็บอกเจ้าของเขาตีราคาไว้สองแสนลาวก็บอกไม่ต่อแล้วครับตกลงวันนี้ผมมีเงินมาแค่ 5,000 เดี๋ยวผมจะวางมัดจำไว้ 5,000 อีก7วันผมจะเอาเงินมาชำระแล้วก็รับเพชรไปพอตกลงกันแล้วก็เขียนสัญญาวางเงินมาจำต่อกันลาวก็สัญญาว่าถ้าครบ7วันไม่นำเงินมาชำระให้เสร็จก็ให้ท่านขุนนางริบเงิน 5,000 ที่วางมาจำไว้เสียถ้าลาวนำเงินมาให้อีก5จนครบท่านขุนนางส่งเพชรเม็ดนี้ให้ไม่ได้ท่านขุนนางโดนปรับ 200,000 นะเสร็จแล้วลาวก็กลับไปอยู่มาแค่2วันเนี่ยไอ้หนุ่มเจ้าของจุกขวดมันก็มาบอกว่าท่านครับเพชรของผมฝากใต้เท้าไว้ก็หลายเดือนแล้วเมื่อขายยังไม่ได้ครับผมจะขอรับประทานคืนไปครับได้ข่าวว่ามีลาวมาจากไหนไม่ทราบมาเที่ยวถามหาซื้อเพชรอยู่บางทีผมจะขายเองได้บ้างครับมั้งครับท่านขุนฟังอย่างนั้น ชักอ้ำอึงในใจไอ้กันจะบอกตรงๆว่าตกลงขายได้แล้วมันก็จะรู้ราคาที่ขายได้ถึง 200,000 มันก็จะเอาซะหมดที่ไหนกูจะได้เงินแต่ที่จะคืนแก้วให้มันไม่ได้ทีเดียวนะลาวมันวางมาจำไว้จะต้องปรับเราปนแน่ขุนนางก็นั่งนึกคิดเลขในใจเสร็จแล้วก็บอกว่าแกขายให้ข้าแล้วเถอะใต้เท้าจะกรุณาให้ผมเท่าไหร่แล้วครับอ้าวก็ให้ตามราคาที่มึงตีไว้สิแสนหนึ่งครับเออเสร็จแล้วท่านขุนนางก็นับเงินแสนหนึ่งให้กับไอ้หนุ่มเจ้าของแก้วไปแล้วท่านขุนนางก็นั่งอิ่มใจคอยวันครบ7จะมาถึง7ก็แล้ว8ก็แล้ว9ก็แล้วท่านผู้ฟังท่านทายสิว่าลาวจะมาเอาไหมนะตัวท่านเสียเงินไปถึงแสนหนึ่งก็รู้ทันทีว่าถูกอุบายไอ้มหาโกงเอาแก้วจุกขวดราคา10สลึงมาหลอกขายผู้ชำนาญเพชรขายได้ตั้งแสนแล้วก็เป็นการปิดปากไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันโกงซะด้วยอ้าวมันก็บอกว่ารู้ว่าแก้วแต่ว่าดันซื้อแก้วไว้ตั้งแสนแล้วจะโทษใครเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าความโลภมันเข้าครอบงำเมื่อไหร่แล้วก็ความรู้ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเสร็จนะมันจะให้แต่ผลร้ายอยู่อย่างเดียวถ้าความโลภเขาครอบงำใครมันจะปิดบังวิชาความรู้ที่ตนมีอยู่เสียหมดอย่างเช่นขุนนางพ่อค้าเพชรคนนี้มีความชำนาญในการดูเพชรเป็นเอกแล้วใครเลยจะคิดว่าจะหลงซื้อไอ้แก้วจุกขวดไว้ในราคาตั้งแสนปัญญาพาให้คุณฉลาดแต่สิ่งที่มีอำนาจมากกว่าปัญญาคือโลภรักโลภโกรธหลงนี่มันเหนือกว่าปัญญาครับ
0: แหมครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ชำนาญเพชรโดนหลอกขายเพชรจากท่านอาจารย์ยอดสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะครับคนเรามันพลั้งกันได้ถ้ากรรมมันมาถึงนะนกหงส์มันบินอยู่บนฟ้าอีแรงบินอยู่บนฟ้าเขาบอกว่ามันยังมาตายด้วยบ่วงของนายพรานอยู่บนดินนะครับเวลากรรมมันมามันก็มองไม่เห็นบ่วงจากนั้นมังคุดตราพนาลินท่านผู้ฟังนะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักใครที่คือไปรักษาไปกินอย่างอื่นมาแล้วนี่มันไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นน้อยมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่พอใจเอ๊ลองดูสักอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะเจอมาเยอะนะหลายคนนะครับเขาเรียกว่าไหว้ครูขวดละ 2,500 1,500 ขวดละ 1,000 ขวดละ 700 อันนี้ไม่เท่าไหร่ผมเคยเจอขวดละ 5,000 6,000 ชุดละ 10,000 ก็มีนะครับบางคนเจอมาเขาเรียกว่าไหว้ครูยังไงก็ไหว้ครูมาเยอะแล้วเอ้าอีกสักหน่อยนึง360บาทสัก3ขวดท่านผู้ฟังนะผมมั่นใจว่าตอบโจทย์ได้แน่นอนฝากเอาไว้นะครับนามังคุดตราพนารินทร์
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัพมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพ พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อเรื่องตำนานแม่นางกวักเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปหาเพื่อนคนหนึ่งแกเปิดร้านแกเป็นผู้หญิงนะครับเผอิญก็ไปเห็นแมวนางกวักตั้งไว้ที่ร้านค้าใหม่ของเธอเนี่ยถามว่าเอามาตั้งไว้ทำไมเขาก็บอกว่าให้ทำมาค้าขายขึ้นเขาบอกว่าชอบแมวนางกวักของญี่ปุ่นมากมากกว่านางกวักของไทยเราเพราะว่าแมวนางกวักเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ไม่น่ากลัวก็นางกวักของไทยน่ากลัวที่ไหนล่ะน่ารักจะตายสวยออกแต่งตัวก็สวยด้วยเมื่อพูดถึงแมวนางกวักนางกวักนกกวักสิ่งของที่มีคำว่ากวักทั้งหลายเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่นิยมเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคลเป็นการกวักเรียกสิ่งที่เป็นมงคลนั้นเพราะว่าแมวนางที่มาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรามารู้จักนางกวักของไทยเรากันซะก่อนจะดีกว่านางกวักที่เราเห็นบูชาอยู่โดยทั่วไปตามร้านค้านี่ก็คือเป็นผู้หญิงรูปปั้นผู้หญิงที่คนไทยเชื่อว่าทำให้การค้าขายเจริญนะครับไม่ใช่ผีไอ้สางอะไรหรอกคงจะเป็นอาศัยบุญนะครับอยากจะได้บุญมาอย่างเดียวไม่อยากให้ผีใครต่อใครเข้ามาสิงอยู่ในนั้นนะไม่มีใครอยากได้หรอกครับเขานิยมทำเป็นรูปปั้นผู้หญิงสาวนั่งเท้าแขนแล้วก็ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นกวักมือประวัติความเป็นมาของแม่นางกวักนั้นเขาบอกว่าเคยมีตัวตนจริงๆในสมัยพุทธกาลตัวแม่นางกวักเองเนี่ยตัวจริงๆนะครับมีชื่อว่าสุภาวดีแม่ชื่อเพราะด้วยพ่อเป็นพราหมณ์ชื่อสุจิตพราหมณ์แล้วก็มีแม่ชื่อสุมนทาครอบครัวมีอาชีพค้าขายต่อมาพระกัสสปะและพระศิวลีก็รับนางสุภาวดีคนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้พรแก่นางว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆให้สมความปรารถนาว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นครอบครัวของนางก็ร่ำรวยมหาศาลมีคนนับหน้าถือตามากมายเมื่อนางสิ้นชีวิตไปแล้วชาวบ้านก็พากันปั้นรูปของแม่นางสุภาวดีไว้บูชาขอพรให้การค้าเจริญรุ่งเรืองจนความเชื่อดังกล่าวแพร่หลายเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิโดยพวกพราหมณ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องตำนานเก่าที่เล่าถึงนางกวักของไทยนะครับเขาบอกว่าการบูชานางกวักเนี่ยเขาจะบูชาด้วยดอกไม้นิยมใช้ดอกกุหลาบแดงหรือว่ามะลิหอมนอกจากนางกวักแล้วคนไทยบางคนยังนิยมเลี้ยงนกกวักด้วยนะครับคืออะไรแล้วแต่ขอให้มันกวักเข้ามาดีนกกวักเนี่ยเป็นนกน้ำในวงนกอัญชันแล้วก็น่าจะเป็นนกที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเห็นได้ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในภาคกลางเพราะว่านกกวักนี่มันชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งนาหนองบึงแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยนะครับแต่ต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีต้นหญ้าต้นอ้อต้นกกต้นทูบฤาษีหรือว่าพืชรกๆอื่นๆขึ้นอยู่ริมน้ำหรือแม้กระทั่งในกอผักตบชวาที่เรียกนกกวักก็เพราะว่ามันร้องดังกวักให้ได้ยินเป็นประจำครับในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนกกวักเนี่ยดูคล้ายๆไก่ตัวเมียแต่ว่าชอบอยู่ใกล้น้ำคนอังกฤษเนี่ยเขาเรียกนกกวักว่า water hen แปลว่าไก่แม่ไก่น้ำครับโดยธรรมชาติของนกกวักนี่ชอบเดินหากินในดงหญ้าดงพืชรกๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ว่าเป็นนกกวักก็เพราะว่าจะเห็นหน้าขาวๆของมันในระหว่างช่องว่างของกอหญ้ากอพืชมันชอบโผล่มาเห็นเรื่อยแล้วในขณะที่เดินไปมันจะเที่ยวมองหาแล้วก็จิกกินลูกปลาลูกกุ้งแมลงแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆ หากปลอดคนเมื่อไหร่มันถึงจะเดินออกมาหากินในบริเวณโล่งๆแต่ถ้ามันตกใจนะมันจะรีบมุดหายเข้าไปในกอหญ้ากอพืชรกๆนั่นแหละมันไม่ค่อยบินหนีเพราะว่าปีกของมันสั้นบินได้เตี้ยๆแล้วก็บินในระยะทางใกล้ๆเท่านั้นเองแล้วเพราะการที่มันร้องกวักกวักกวักนี่เองพ่อค้าแม่ค้าในสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้ก็แล้วแต่เธอก็ชอบเลี้ยงนกกวักไว้ในกรงเล็กๆแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อให้มันส่งเสียงร้องเป็นการกวักเรียกลูกค้าให้เข้าร้านแบบเดียวกับนางกวักนางกวักไอตัวนกกวักเองเนี่ยครับคงไม่รู้หรอกว่าเสียงร้องกวักกวักกวักของมันซึ่งธรรมชาติมอบให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาแสวงหาผลประโยชน์เสียแล้วมากวักเรียกโชคเรียกคนมาอุดหนุนร้านค้าแต่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เสียงกวักกวักของมันเนี่ยมันก็นำภัยพิบัติมาให้ตัวมันเองด้วยที่มันต้องถูกมาขังกรงจับเจ้าอยู่อย่างนั้นก็เพราะไอ้กวักกวักของมันนั่นแหละโดยมนุษย์จะใช้แล้วนี่ดักจับนกกวักเพื่อใช้เป็นนกต่อล่อนกกวักตัวอื่นมาติดแล้วแล้วก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปในที่สุดส่วนที่ว่าแมวนางกวักหรือว่าแมวนำโชคที่เป็นรูปตุ๊กตาปั้นแมวตัวอ้วนๆท้วมๆนั่งยกมือหรือว่าเท้าหน้าขึ้นข้างหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการกวักเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กวักเรียกความสุขหรือว่าโชคลาภเข้ามาหาเจ้าของชาวญี่ปุ่นก็นิยมมีแมวนางกวักนี่ไว้เรียกลูกค้าเข้าร้านญี่ปุ่นเขาเรียกแมวนางกวักนี้ว่ามาเนกินิโกะมาเนกินี่แปลว่าเชิญนิโกะแปลว่าแมวรวมความแล้วก็คือแมวที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญเช่นเชิญลูกค้าเข้าร้านเชื้อเชิญโชคลาภเชื้อเชิญเงินทองเข้ามาเรียกว่ามีบทบาทไม่แพ้นางกวักของไทยเราอ่ะสันนิษฐานว่ามาจากจีนบ้างมาจากอินเดียแต่ว่าผ่านเข้ามาทางจีนบ้างอันนี้แต่ว่ารากฐานมาจากญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็กลายเป็นแมวบ้านที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อเรื่องการกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านของญี่ปุ่นในเวลาต่อมา
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีก็มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกพ.เสนอให้ครม.พิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยและการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือว่าติดแบ็คลิสต์เอาไว้และมีการดำเนินการทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ในการทุจริตโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับบรรจุไปแล้วถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยนายเอกภพเปิดเผยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่าทีมโฆษกรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารโดยเน้นความรวดเร็วและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีหรือใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเมื่อเช้าวันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบ61ปีให้แก่แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนซึ่งถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยไฮไลท์ของงานคือการมอบเค้กผลไม้ก้อนยักษ์สุดพิเศษของโปรดแม่มะลิท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานสำหรับประวัติของแม่มะลิได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ขณะมีอายุเพียง1ปีโดยเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตดุสิตหรือเขาดินวนาก่อนจะย้ายมาต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิได้ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิยังมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและมีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับพี่แบงค์ณัฐฐาพร้อมกับพี่เอ็กซ์บุญส่งนะครับอยู่พูดคุยกับน้องๆและคุณผู้ฟังรายงานตัวกันเป็นประจำในช่วงเย็นแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนกันครับคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่เป็นประโยชน์เป็นสาระมีความบันเทิงมาฝากกันให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับหลายคนหลายท่านก็ออกมาพูดกันถึงเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับบอกฝนตกเยอะเลยพี่แบงค์นะครับหนูจะไปออกกำลังกายผมจะไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ช่วงเย็นเจอฝนตลอดเลยนะครับถามกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้โดยเฉพาะหนูๆน้องๆนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบตามมาอย่างไรก็ตามที่ต้องเป็นห่วงกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็บางพื้นที่เจอแล้วนะครับกับเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็จากที่ติดตามดูข่าวเนี่ยนะครับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก็จะในพื้นที่ของเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของภาคเหนือในบางจังหวัดที่ก็เริ่มเจอกับสถานการณ์แล้วขณะเดียวกันพื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูกันอยู่ก็ยังคงดำเนินการกันต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับนิดนึงแล้วก็ละกันนะฮะสำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับเขามีการโอนเงินช่วยเหลือให้เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า136ล้านกว่าๆนี่นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนหน้านี้เขามีการสำรวจรายชื่อแล้วก็มีการส่งให้กับธนาคารออมสินซึ่งก็ถือว่าเป็นธนาคารกลไกของรัฐบาลนะครับมีการดำเนินการโอนเงินไปยังพี่น้องประชาชนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาจนถึงเวลา6โมงเช้านะฮะดีใจกับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับที่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ครัวเรือนละ 9,000 บาทคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้มีการออกมาพูดถึงโดยเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยเขาจะจ่ายในกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่สาธารณภัยให้ได้รับความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินดังกล่าวครัวเรือนละ1ครั้งนะครับก็จำนวนเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองนะฮะอันนี้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรอบแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆนะฮะก็ยังคงมีการเฝ้าระวังกันขณะเดียวกันที่แม่สายนะครับเหนือสุดแดนสยามนะครับเกิดในเรื่องของฝนตกหนักทางตอนเหนือของเมียนมานะฮะมันก็ทำให้ระดับแม่น้ำสายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการพัดพาดินโคลนต่างๆซากกิ่งไม้สิ่งต่างๆนะฮะมันมากับน้ำซึ่งในส่วนนี้นะครับกองทัพภาคที่3แล้วก็ปภ.จังหวัดเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่แต่ว่าทางฝั่งตรงข้ามของเรานั่นก็คือทางเมียนมาเนี่ยเห็นว่าได้รับผลกระทบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตามสถานการณ์กันในช่วงนี้น้องๆก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าพื้นที่ใดที่เจอกับเรื่องของอุทกภัยหนูยะแอบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุการจมน้ำหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับขณะเดียวกันเรื่องของฟืนไฟเรื่องของไฟฟ้านะครับต่างๆในพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของไฟที่มันอาจจะรัดวงจรหรือว่าไฟที่มันมามันอยู่ในกระแสน้ำนะครับระมัดระวังกันด้วยครับมาดูกันที่ในช่วงของเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกันบ้างนะครับมีข่าวดีสำหรับบุตรกำลังพลนะครับที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในสังกัดของกองทัพบก ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้สำเร็จนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด62นายด้วยกันแบ่งเป็นเหล่าทหารบก51นายทหารเรือ2นายทหารอากาศ4นายและตำรวจ5นายนะครับทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้มีการมอบเงินรางวัลซึ่งเป็นการจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้แก่บุตรกำลังพลที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้จำนวนรายละ 10,000 บาทสำหรับการมอบเงินรางวัลในครั้งนี้นะครับกองทัพบกก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความอนุเคราะห์และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของบุตรกำลังพลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปซึ่งในโอกาสนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุตรของกำลังพลกองทัพบกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีจนกระทั่งสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหารได้สำเร็จซึ่งก็นับเป็นความภาคภูมิใจของตนเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากและนี่ก็นับเป็นก้าวแรกนะครับของการเป็นนายทหารและนายตำรวจท่านก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองมุ่งมั่นเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับปราบปลื้มคุณผู้ฟังครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราเห็นบุตรหลานของเราประสบความสำเร็จได้มีเส้นทางการเรียนได้เข้าศึกษาต่อยังสถาบันที่มีเกียรตินะครับแล้วก็มีในส่วนของบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กองทัพบกเรายังคงดำเนินนโยบายที่ดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งเสริมในทุกมิตินะครับก็เพื่อเป็นการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลนั่นเองนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเรื่องของการซักซ้อมการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดพระราชพิธีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569ตรงกับวันศุกร์นะครับกองทัพเรือได้มีการกำหนดการจัดฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับชมการฝึกซ้อมรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งในวันนี้นะครับเขามีการซ้อมกันตั้งแต่ช่วง3โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ15นาฬิกาแล้วก็จะแล้วเสร็จจนกว่าการซักซ้อมจะสิ้นสุดลงของวันนี้นะครับในขณะที่ในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการซักซ้อมอีก2ครั้งนะครับนั่นก็คือในวันที่17กันยายนและวันที่23กันยายนหลังจากนั้นนะครับในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมหลังจากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับครั้งที่1คือในวันที่21ตุลาคมและซ้อมใหญ่ครั้งที่2ครั้งสุดท้ายในวันที่28ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสำหรับพื้นที่สาธารณะนะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้ก็บริเวณที่ฝั่งทนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครคือที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะครับส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับชมพระบารมีและเฝ้ารับเสด็จได้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยล่าสุดเขามีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับได้แก่วันซ้อมใหญ่ครั้งที่1คือวันที่21และวันซ้อมใหญ่ครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็ในวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันจริงวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับสำหรับ ับพื้นที่นั่งชมนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์นะครับหอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภานะครับก็อันนี้จะเป็นเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นส่วนวิธีการขอรับบัตรนะครับเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อทางโทรศัพท์ไว้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้เขาติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ครับเบอร์แรกคือ0982790903นะครับ0982790903และอีก1เบอร์นะครับ0982790914 0982790914ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16กันยายน2569ติดต่อในวันเวลาราชการนะครับคุณผู้ฟังเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็เข้ารับบัตรด้วยตนเองนะครับที่ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือนะครับซึ่งสามารถเข้ารับบัตรกันได้นะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะครับแห่งใหม่ก็คือที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นกองทัพเรือเขาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวออกมาสมพระเกียรติและพร้อมเพรียงอย่างมากที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมามอบความรู้คู่กับความบันเทิงให้กับน้องๆและคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
1: Alfred
2: เรื่อง Alfred

0: This is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิอัลเฟรดมีงวงที่ยาวมากมากมาก
0: Poor little Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: อัลเฟรดน้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He evencovers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน อัลเฟรดได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั่นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
0: ้She cries again.
2: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
2: เกาะไว้นะมันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, how lucky I am to have a long trunk. I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
3: ้ Thank you, you saved me,
0: says the little girl.
2: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นานอัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! shout the animals.
2: เธอคือวีรบุรุษ
1: สัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: Alfred ไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks, I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred.Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant. L. E. F. A. N. T. Elephant.
1: ช้าง
0: Trunk. T. R. U. N. K. Trunk.
1: งวง
0: Zoo. Z. O. Zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw paw paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashamed ashamed ashamed
1: I
0: slide, slide, slide.
1: ไม้ลื่น
0: Normal, normal, normal.
1: ปกติ
0: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
0: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anand. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anand. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Elephant L E F A N T Elephant
1: ช้าง
2: Trunk T R U N K Trunk
1: งวง
2: Zoo Z O Zoo
1: สวนสัตว์
2: Friendly, friendly, friendly.
1: เป็นมิตร
2: Paw, paw, paw.
1: น่าสงสาร
2: Not, not, not.
1: ปม
2: Ashame, ashame, ashame.
1: อาย
2: slide slide slide
1: ไม้ลื่น
2: normal normal normal
1: ปกติ
2: reach reach reach
1: เอื้อมยืด
2: bushes bushes bushes
1: พุ่มไม
2: ้ shoutsh out shout
1: ตะโกนส่งเสียง
2: friend friend friend
1: เพื่อน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077227 8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดรอบทำการแสดงเพิ่มเติมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีการจับจองกันต้องรีบไปดูที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเพราะว่าการเปิดรอบทำการแสดงกี่รอบเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าบัตรโซเอาท์นะครับหรือว่าเต็มทุกรอบซึ่งก็สะท้อนถึงการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้มีการจัดแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นนะครับซึ่งจะมีการเปิดรอบการแสดงให้ได้รับชมกันอย่างเป็นทางการคือระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะจับจองบัตรกันได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นคือในเรื่องของการแสดงตอนสีดาเนี่ยได้มีการดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญจากมหากาพย์รามยณะหรือว่ารามเกียรติ์ผ่านตัวละครสำคัญอย่างเช่นนางสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์และกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแห่งความรักการพลัดพรากการรอคอยและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีนะครับนอกเหนือจากจะได้ชมศิลปะการแสดงการร่ายรำที่งดงามเบื้องหน้าเวทีแล้วนะครับการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยยังเป็นเวทีสำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและการสืบสารนะครับงานช่างศิลป์ไทยให้แก่คนรุ่นใหม่อีกด้วยก็เปิดโอกาสนะครับให้กับศิลปินแล้วก็ช่างฝีมือได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปและอย่างที่เรียนไปนะครับบัตรมีการเปิดจองเปิดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลากหลายราคาด้วยกันนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็น 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาทนะครับมีราคา800บาท600บาทนะครับส่วนรอบนักเรียนนักศึกษาจำหน่ายบัตรราคา200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สักนิดหน่อยดีกว่านะครับที่เบอร์โทรศัพท์022623456นะครับ022623456นะครับพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นการแสดงแห่งปีนะครับคุณผู้ฟังครับเอามาดูกันที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับถือโอกาสนี้เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจนะครับเขาเปิดรับ2ห้วงอายุนะคุณผู้ฟัง18ถึง26ปีก็จริงนะครับห้วงแรกเนี่ยก็คือ18ถึง20ปีนะครับก็คือน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกก็คือยังไม่ได้เกณฑ์ทหารนี่แหละนะครับสมัครใจสามารถที่จะเข้ารับใช้ชาติได้นะครับแล้วก็อีก1ห้วงคือ22ถึง26ปีบริบูรณ์นะครับ

0: ฐานกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีแต่ก็ได้รับในเรื่องของเงินเดือนแล้วก็เบี้ยเลี้ยงอย่างครบถ้วนมีการดูแลการเสริมคุณวุฒินะครับการต่อยอดทางการศึกษาเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพเรื่องของการเจ็บป่วยรักษาพยาบาลมีสิทธิเบิกได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อครบระยะเวลา4ปีแล้วเนี่ยหากน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้าสู่เส้นทางการรับราชการของกองทัพบกต่อเนี่ยเรามีที่นั่งหรือว่าโควต้าการสอบเข้าสู่โรงเรียนในสิบทหารบกให้ถึง 80% นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคะแนนพิเศษในกรณีที่น้องๆนะครับปลดประจำการไปแล้วไปสอบในส่วนของการบรรจุรับราชการในส่วนของกองทัพบกต่อไปอันนี้ก็มีคะแนนพิเศษเพิ่มให้นะครับซึ่งสามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านให้ดำเนินการให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระหว่างวันที่10กันยายนวันพฤหัสบดีนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570เราดูแลให้เราดำเนินการเปิดโอกาสให้กับน้องๆชายไทยที่มีใจรักนะครับอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพบกมีโอกาสมีการต่อยอดให้เราเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามรับฟังเพลงกันดีกว่านะครับพี่เอ็กคุณผู้ฟังครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะฮะพี่เอ็กเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: 1 2 3 4

0: ผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันคือวันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม69และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน69จองทางโทรศัพท์โทร09-8279-0903และ09-8279-0914ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน69รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกรัฐมนตรีชงชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่ตั้งเอกภพเป็นโฆษกรัฐบาลพร้อมโยกรัชดานั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะที่โปรดปานสมานมิตรเป็นผู้ว่ากกท.ครม.ขอเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงส่วนมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการผู้ว่าฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนกิจสถานเจวิสซิมิทรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วันด้านพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดรับที่เจริญกรุง49หลุมมีกำแพงกั้นอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้สีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยย้ำหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่านักท่องเที่ยวสัญชาติไหนด้านกลุ่มปกครองพื้นแผ่นดินภูเก็ตเขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวและพิธีชำระล้างบาปที่ซาบัดป่าตองและโรงแรมในพื้นที่11กันยายนนี้ยันไม่ได้คัดค้านเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความสงบของพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชนกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ได้โยง Data Center เร่งหาสาเหตุขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน Data Center พระราม9เรียบร้อยแล้วพร้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันไม่พบสารพิษตกค้างรัฐมนตรีอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้ยึดกฎหมายพร้อมเปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ดีมั่นใจอีก1สัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมเผยหากลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ปิดเจรจาทันทีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นมีแฟนคลับนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบเค้กผลไม้ยักษ์สุดพิเศษ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: เ สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับเป็นเพื่อนเป็นคนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะบางคนบอกเป็นพันโทนี่เป็นทหารนะคงโหดคงเหี้ยมจริงๆแล้วทหารเนี่ยอย่างผมเขาเรียกอนุสาสนาจารย์นะครับบวชมาแล้วก็ไปเป็นทหารนะบางคนเขาเรียกพระทหารนะคอยสอนทหารอบรมทหารคุณธรรมจริยธรรมขวัญกำลังใจพาทหารไหว้พระสวดมนต์นะครับตอนเย็นๆก็ไปที่กองร้อยพาทหารเขาไหว้พระตอนเย็นๆก็ประมาณนั้นครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผมรับผิดชอบในเรื่องขวัญเรื่องกำลังใจจริยธรรมคุณธรรมของทหารเป็นหลักงานหลักๆจะเป็นประมาณนั้นฉะนั้นในทหารเนี่ยเขาก็จะมีอนุสาสนาจารย์อยู่ทุกหน่วยถ้าเป็นหน่วยใหญ่ๆหน่วยละ1คนนะครับหน่วยละ1คนก็รับจากคนที่จบปริญญามหาปริญญาอย่างน้อยต้องจบปริญญาธรรม4ประโยคแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสงฆ์เช่นมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแค่นั้นนะครับถึงจะมาเป็นทหารที่เป็นอนุสาสนาจารย์ได้ชั่วโมงแรกนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องเปรตวัดหลังศาลและเรื่องเจ้าพ่อพญาแลเชิญรับฟังครับ
1: แล้วก็มีสติหยุดยั้งระงับความโลภได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้มัวเมาในความโลภชนิดไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่รู้สึกละอายเกรงกลัวต่อบาปอันเนื่องจากความโลภนั้นเป็นที่หวังได้ว่าหากตายไปเมื่อไหร่ย่อมไปเกิดในภพภูมิของเปรตค่อนข้างแน่เว้นแต่จะมีกรรมอื่นที่หนักหนาสาหัสกว่ามาตัดรอนให้เลื่อนไหลไปกับกระแสกรรมนั้นเสียก่อนเป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตซึ่งปรากฏให้ผู้คนพบเห็นมักจะเจอกันบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่เรียกกันว่าเปรตคู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณกรณีเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุจากคนที่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัดเช่นทำหน้าที่มรรคนายกบ้างกรรมการวัดบ้างหรือว่าลดระดับลงไปเป็นแม่ครัวประจำโรงครัววัดบ้างเมื่อเกิดความโลภละโมบนำสมบัติของวัดไปเป็นของตนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของสงฆ์แล้วก็กระทำการทุจริตแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอาจินตั้งแต่ลักขโมยช่อฉนคดโกงหรือว่าเบียดบังเอาเงินรายได้ของวัดมาใส่กระเป๋าตนผลแห่งกรรมชั่วย่อมจะบังเกิดแก่ตนอย่างแน่นอนบางคนอาจจะไม่ต้องรอนานเพราะวิบากกรรมตามมาให้ผลขณะยังมีชีวิตได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพชเวทนาบางคนยังมีแรงบุญมาเกื้อหนุนอยู่ตอนมีชีวิตก็ไม่เห็นผลกรรมชัดตายลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะต้องไปเกิดเป็นเปรตร้องกรีดอยู่ตามวัดวาอารามทนทุกขเวทนาอยู่แต่ลำพังผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องทางประวัติศาสตร์กันบ้างท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเจ้าพ่อพญาแลไหมครับชัยภูมินี่เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจมีหลักฐานที่ยังปรากฏอยู่ก็คือปรางศิลาหลายแห่งเช่นปรางกู่พระธาตุหนอง 30,000 พระธาตุกุดเจาะเป็นต้นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจังหวัดชัยภูมินี่ปรากฏในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมาต่อมาผู้คนก็อพยพย้ายออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่นแล้วก็ได้ถูกปล่อยไว้เป็นเมืองร้างมาปรากฏชื่ออีกครั้งก็ในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองเมื่อปีพุทธศักราช2360ครับนายแลข้าราชสำนักเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทน์ได้อพยพครอบครัวและพรรคพวกเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองน้ำขุ่นซึ่งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันปีพ.ศ. 2362เมื่อคนอพยพมาอยู่มากนายแลก็ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้ำอ้อมบ้านชีลองนายแลได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนพักดีชุมพลปีพ.ศ. 2365นายแลย้ายเมืองอีกครั้งเนื่องจากที่เดิมในการดานน้ำมากมาตั้งใหม่ที่บริเวณหนองปลาเท่าและหนองหลอดเรียกว่าบ้านหลวง หันมาขึ้นต่อเมืองราชสีมาแล้วก็ทรงสวยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์อีกต่อไปก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิแล้วก็ตั้งขุนภักดีชุมพลหรือว่านายแลเนี่ยเป็นพระยาภักดีชุมพลเป็นเจ้าเมืองคนแรกสถานที่ที่เกี่ยวพันกับประวัติของเจ้าพ่อพญาแลก็ได้แก่อนุสาวรีย์พญาภักดีชุมพลซึ่งประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการปากทางเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิอนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวชัยภูมิได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นมาปี2518เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพญาภักดีชุมพลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิแต่ว่าคนทั้งหลายเรียกว่าเจ้าพ่อพญาแลส่วนศาลเจ้าพ่อพญาแลนี่อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิมา4กิโลเมตรเขาเรียกมันหนองปลาเท่าเป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพญาภักดีชุมพลซึ่งถูกทหารลาวจับมาประหารชีวิตณสถานที่แห่งนี้สาเหตุก็เพราะว่าเอาใจออกห่างพระเจ้าแผ่นดินลาวแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองชัยภูมิทุกปีก็จะมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดือน6ก่อนวันวิสาขบูชาแล้วก็จะมีวิธีเส้นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำในจังหวัดชัยภูมิยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งได้แก่เจ้าพ่อตาโตนหรือว่าศาลปู่ด้วงมีประวัติว่าเจ้าพ่อตาโตนเป็นคนเชื้อสายเขมรอพยพเข้ามาเมืองไทยในเวลาใกล้เคียงกับเจ้าพ่อพญาแลท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปักขาวยึดมั่นในสมถะกรรมฐานปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและช่วยรักษาคนไข้เป็นที่เลื่อมใสของราษฎรมากเมื่อถึงแก่กรรมชาวบ้านก็มีการสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะไว้หลายแห่งนอกจากที่น้ำตกตาโตนแล้วยังมีศาลปู่ด้วงที่ช่องสามหมอแล้วก็ที่วัดชัยภูมิพิทักษ์อีกด้วยก็มักจะมีประเพณีรำผีฟ้าผีทรงบวงสรวงเจ้าพ่ออยู่เป็นประจำเหมือนกันมีท่านผู้ฟังบางท่านอยากจะรู้ที่มาของชื่อแม่น้ำชีแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านนะครับชื่อของแม่น้ำชีเนี่ยเกิดจากแม่ไม้ฐานะยากจนคนหนึ่งอยู่กับลูกสาวส่วนสามีของนางน่ะเสียชีวิตไปนานแล้ววันหนึ่งนางไปหาหน่อไม้บนภูเขาปรากฏว่าได้หน่อไม้มากกว่าทุกวันนางก็เลยนำหน่อไม้ไปขายในตลาดกับลูกสาวได้เงินมาไม่ใช่น้อยนางก็พาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้าซื้อที่ลูกอยากได้ขณะที่กำลังจะออกจากร้านนี่เจ้าของร้านก็ได้บอกนางว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆจากนั้นก็มีคนพูดเสริมขึ้นว่าลูกสาวของป้าสวยอย่างนี้ทำไมไม่ให้เข้าไปอยู่ในวังจะได้สบายนางอยากจะให้ลูกสาวสุขสบายก็เลยพยายามหาทางส่งลูกสาวเข้าไปอยู่ในวังเมื่อลูกสาวได้ไปอยู่ในวังสมปรารถนาก็เป็นที่หมายปองของผู้ชายทั้งหลายแล้วก็ได้พบรักกับลูกขุนนางแล้วก็ตกลงใจแต่งงานกันโดยไม่บอกแม่ฝ่ายแม่รู้ว่าลูกสาวแต่งงานแต่ไม่บอกก็ไม่โกรธแล้วก็เข้าไปหาในวังไม่หาลูกสาวในวังเมื่อลูกสาวพบหน้าแม่ก็ทำท่าเหมือนไม่รู้จักซ้ำยังไล่ยาวก็ว่าไม่ใช่แม่สร้างความเสียใจให้แก่ผู้เป็นแม่นางก็เลยกลับบ้านด้วยความเสียใจคิดว่าในชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรอีกแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจบวชชีแล้วก็เดินทางไปบนภูเขาซึ่งนางเคยหาหน่อไม้กับลูกสาวไปนั่งร้องไห้บนภูเขาจนน้ำตาของนางนี่กลายเป็นสายน้ำแล้วก็ได้จบชีวิตลงณที่แห่งนั้นชาวบ้านก็เรียกชื่อแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำชีนะครับข้อมูลบางอย่างนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนำมากุดในกล่องสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมันอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองกินดูใครไม่เคยกินใครที่กินแล้วก็คงจะรู้นะครับ ถ้ากินแล้วดีก็ขอให้บอกต่อบอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบุญคือถ้าเรากินแล้วดีพ่อกินแล้วดีแม่กินแล้วดีหลายๆคนกินแล้วดีนี่แสดงว่ามันดีท่านผู้ฟังลองให้เขากินดูนะครับผมน่ะมั่นใจคุณภาพมากๆแต่มันพูดมากไม่ได้พูดมากมันผิดนะครับทุกวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยก็บอกได้แค่ว่ามันดีลองกินดูนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดคือต้องลองกินดูถ้ากินแล้วมันดีมันคุ้มกับเงินที่จ่ายเราก็กินต่อถ้ามันไม่ดีก็เลิกกินนะครับก็บอกแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากแต่ก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งอื่นมาทดแทนให้มันสามารถตัดสิ่งที่มันมีปัญหาออกไปได้จากชีวิตฉะนั้นลืมมันเสียอะไรที่ไม่ดีลืมนะครับอย่าไปสนใจนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟังนามคุณที่มงคลตอง5ตราพระนาดินฝากเอาไว้ช่วงนี้นะครับเรามาฟังว่าของเรามีขายที่ไหนบ้างเชิญฟังครับ
3: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: พ่อแม่หลายคนมักจะบ่นให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเวลาสอนลูกทำไมจึงมักสอนแล้วไม่เก่งได้ดังใจเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการในพุทธศาสนาท่านแบ่งระดับสติปัญญาของคนโดยเปรียบกับบัว4เหล่าด้วยกันบัวเหล่าที่4เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่ในโคลนตมระดับสติปัญญาก็ต้องถือว่ามีปัญหาระดับที่3เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในน้ำแสดงถึงระดับสติปัญญาแบบปานกลางส่วนระดับที่2นั้นเปรียบเสมือนบัวที่ปริ่มน้ำแสดงถึงระดับสติปัญญาในระดับเกียรตินิยมบัวเหล่าที่1ก็คือบัวพ้นน้ำเปรียบเสมือนบุคคลที่มีระดับสติปัญญาเข้าขั้นอัจฉริยะบุคคลถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สามารถดูลูกตัวเองออกบอกลูกตัวเองได้ว่าเขามีระดับสติปัญญาอยู่ในขั้นไหนเมื่อเทียบกับบัว4เหล่าในที่สุดก็จะสามารถสอนลูกของตนเองให้เก่งได้ดังใจ
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุพางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือ
3: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทนี่เราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังในเรื่องหลวงตามือใหม่เชิญรับฟังครับ
1: ลักษณะการตายของคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นแล้วก็อาการป่วยของคนคนนั้นซึ่งทุกคนจะหลีกเลี่ยงความเจ็บความตายไปไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแต่ทั้งที่รู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนก็ยังกลัวกันนักกลัวกันหนาพอเกิดขึ้นกับใครผู้ที่ใกล้ชิดก็พยายามจะป้องกันในรักษาเยียวยาเพื่อจะให้คนคนนั้นอยู่ใช้ชีวิตยืนยาวต่อไปทั้งที่จุดจบของมันก็จะรักษาจะยังไงก็แล้วแต่มันก็แก้ไขยังไงก็ไม่พ้นมือมัจจุราชไปได้นี่เหตุมันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในชนบทแถวทางภาคอีสานเนี่ยที่วัดนี่ก็มีหลวงตาบวชใหม่กันเนนสององค์อยู่จำพรรษาแต่ว่าก็ขยันทั้งหลวงตาทั้งเนนล่ะทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นออกบิณฑบาตปัดกวาดศาลากวาดลานวัดท่องบนสวดมนต์ไม่ได้ขาดวันหนึ่งหลวงตาแกก็เห็นโยมถือขันดอกไม้มาเหมือนจะนิมนต์ไปทำกิจอะไรสักอย่างหลวงตาก็คว้าจีวรมาห่มให้มันเรียบร้อยแล้วก็นั่งบนอาสนะสงฆ์แล้วก็ถามโยมว่าไปยังไงมายังไงว่ามีธุระอะไรหรือโยมโยมก็บอกว่าจะมานิมนต์หลวงตาให้ไปบ้านไปพรมน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าทำพิธีกรรมอะไรก็ได้ให้คนป่วยอะครับหลวงตาแกก็บอกว่าอาตมาไม่เคยทำนะโยมไม่เคยทำก็ลองดูสิหลวงตาเผื่อคนป่วยจะหายได้มั่งหลวงตาแกก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะตัวเองก็ไม่มีวิชาคมอะไรที่จะไปรักษาคนป่วยให้หายแล้วก็ไม่เคยทำพิธีกรรมอะไรนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อีกใจนึงก็คิดว่าโยมเขามานิมนต์ถึงวัดนะชาวบ้านเดือดร้อนจะไม่ไปก็ไม่สมควรก็ตัดสินใจไปตามคำนิมนต์ถึงยังไงก็ไปเยี่ยมดูอาการให้กำลังใจก็ยังดีก็พูดกับโยมที่กำลังนั่งรออยู่บอกว่าเดี๋ยวโยมกลับไปก่อนเดี๋ยวอาตมาห่มจีวรแล้วก็เสร็จแล้วจะเดินตามหลังไปเสร็จแล้วหลวงตาแกก็ไปเข้าไปกราบพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาก็อธิษฐานว่าขอให้กิจที่ข้าไปกระทำนี่ครับเขาให้ไปพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยเพื่อจะได้หายเนี่ยแล้วกิจที่ข้าจะต้องไปทำนี่มันนอกลู่นอกทางพระพุทธองค์นี่ขอจงอโหสิกรรมนี่เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนหวังพึ่งบุญญาณุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงดลบันดาลให้การกระทำของข้าพเจ้าสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนโดยเถอะเสร็จแล้วหลวงตาแกก็กราบ3ครั้งก็ห่มผ้าจีวรสะพายย่ามเดินไปหมู่บ้านไปบ้านคนป่วยญาติพี่น้องเขาเยอะเจ้าขึ้นลงบนบ้านเมื่อมีงานก็บอกว่านิมนต์หลวงตาเอาหลวงตาเชิญอันนี้มนต์ด้านนี้เลยครับดอกไม้ธูปเทียนหม้อน้ำมนต์เตรียมไว้เรียบร้อยเหลือจะให้หลวงตาทำพิธีหลวงตาก็นั่งลงยังงงๆอยู่ว่าจะทำยังไงไอ้ใจนึกตอนที่เดินมาก็นึกว่าพอมาถึงจะมาเสกเป่าผู้ป่วยก็ตั้งใจจะเอาบทอิติปิโสมาเจอแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จะต้องจุดธูปเทียนลงในระหว่างหม้อน้ำแล้วก็ใช้บทอิติปิโสมหาการุณิโกยถาสัพพีคงจะพอแล้วก่อนจะยกขันดอกไม้ขึ้นเหนือหัวก็ตั้งนโม3จบเหลือไปเห็นคนป่วยคนป่วยก็เอาเชียว
2: ตำรวจมาแล้วเขาล้อมบ้านไว้แล้วเขาจะจับกู
1: ยายเขาก็ถามมาตำรวจอยู่ที่ไหนอ่ะก็รู้ว่าคนป่วยละเมออยู่ก็ถามไปอย่างนั้นเองที่จริงคนป่วยละเมอไม่ได้สติมาหลายวันแล้ว
2: ลบลบลบเข้าไปแอบไปในหมดเร็วตำรวจก็ล้อมบ้านไว้แล้ว
1: ทำทีจะขยับจะลุกขึ้นวิ่งแต่ญาติเขาก็จับตัวให้นอนอย่างเก่าก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยคนป่วยนี่ชื่อนายสิงห์ป่วยเป็นโรคที่ใครๆไม่รู้สาเหตุเพราะญาติพี่น้องเคยเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยนำมารักษาด้วยหมอแล้วก็ยาแผนโบราณตามบ้านเกือบปีจนกระทั่งลูกเมียญาติพี่น้องปลงตกว่าหมดค่าใช้จ่ายในการรักษาไปตั้งเยอะแยะวัวควายไร่นาที่เคยมีอยู่ก็ขายสักเกลี้ยงไม่รู้จะรักษายังไงแล้วถึงจะรักษาทางไสยศาสตร์ก็หลายหมอ ต่างคนต่างก็บอกหายแต่ทุกคนก็หลอกเอาเงินไปใช้สักคนละหลายพันเนี่ยจนกระทั่งต้องไปนิมนต์หลวงตาที่วัดแกมาทำพิธีให้เนี่ย
2: เอ้ยเอากำแพงมาล้อมบ้านไว้ฝาเรือนประตูหน้าต่างปิดให้มิดชิดเขาจะมาขนข้าวขนของเนี่ยเขาจะมาเอาไก่เขาจะมาเอาวัวเอาควายเอออีนางกับแม่อีนางไปหลบหลังตู้เร็วๆเขาจะมาแล้วทุกคนก็ได้แต่ฟังด้วยจิตใจหดหู่สังเวชและคนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงแต่มาสังเกตว่านายสิงห์แกละเมอหรือแสดงอาการยังไงตายหรือยังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาดูกันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีญาติเขาคนหนึ่งชื่อเจ้าทิมก็ถามพ่อทำไมเขาละเมออย่างนั้นนะพ่อลูกก็กำลังนั่งคุยกันพ่อก็บอกว่าที่จริงข้ากับไอ้สิงห์นี่เป็นเพื่อนกันสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมด้วยกันก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันไอ้สิงห์มาเรียนหนังสือเก่งเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนทุกคนในห้อง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังก็มาฟังกันต่อนิดหนึ่งเรื่องหลวงตามือใหม่จากท่านอาจารย์ยอดเล่าได้ดีสนุกสนานนิทานหลวงตานี่มีเยอะนะครับผมบวชมา10กว่าปี13ปีนะ13ปีเป็นเนนอยู่10ปีเป็นพระอยู่10ปีฉะนั้นก็ชีวิตนี้ก็จะเราเป็นเนนเล็กนี่ก็จะได้เจอกับหลวงตาเยอะนะหลวงตาบางองค์บางท่านนี่ก็ท่านก็เมตตาดีบางองค์บางท่านนี่เราเป็นเด็กเนาะเราก็ไม่เข้าใจท่านก็ไม่จะเข้าใจเราก็มีความผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่มันก็ผ่านมานานแล้วด้วยความปรารถนาดีจากนามคุฏตราพนารินท่านผู้ฟังนามคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะท่านที่เคยกินเคยใช้ก็คงจะรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงท่านที่ไม่เคยกินท่านที่ไม่เคยใช้ก็ลองไปสอบถามก็ดูว่าป้ากินแล้วมันเป็นยังไงลุงกินแล้วมันเป็นยังไงถามก็ดูกับท่านผู้ฟังครับมันกินได้ทุกโรคกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกนักวัยทุกเพศนะครับตั้งแต่2ขวบขึ้นไปกินได้ตลอดนะครับกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้นะครับกินติดต่อกัน2ปี3ปีก็ได้บางคนถามเอ้าแล้วมันไม่มีปัญหากับไตเหรอมันมีสมุนไพรตั้งเยอะไม่มีกับท่านผู้ฟังมั่นใจเพราะเรากินในปริมาณน้อยและใส่ปริมาณน้อยไม่ได้ใส่เยอะนะครับกินสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับไม่ใช่กินทีละครึ่งขวดนะครับกินทีละนิดทีละหน่อยกินไปเรื่อยๆมันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนาริน
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปทางภาคอีสานนะครับไปฟังเสียงคนอายุ90กว่าอายุมากแล้วนะครับแกล้มแล้วก็เดินไม่ได้มา 2-3 ปีดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นภาษาอีสานฟังยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟัง
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพหลักทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับเป็นย่ายจักซื้อย่ายหยังดอกย่ายซื้อหยังซ
5: ื้อแม่หนูสุนทอง
4: แม่หนูสุนทอง
5: เอออ
4: ายุจักปีละแม่หนู
5: อัน91
4: อีก9ปีร้อย91ปี
5: เ
4: อออ๋อเฒ่าเด้อบ้านนี้เฒ่าที่สุดในบ้านนี้บ่
5: อันเดี๋ยวนี้แมนอยู
4: ่เดี๋ยวนี้แมนอยู
5: ่อันเต็มมูน้องนุ่งยังตายเมื่อตอน
4: ตายเมื่อแล้ว
5: ยังผู้เดียวนี
4: ่มูบ่ยังแล้ว
5: เออผู้ชายกับผู้หนึ่งเฒ่าเพ่งผิวเพ่งก็ตั้งเกิดพร้อมกัน
4: อ๋อครับผม
5: มื้อนั้นเมื
4: ่อแม่หนูอายุ91ปีแม่หนูอยู่บ้านหยัง
5: อันบ้านโคกผีดิน
4: อยู่บ้านโคกสี
5: เออ
4: ตำบล
5: ป่าไม้งาม
4: ป่าไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูโอ้ให้หลานถามแม่หนูหน่อยเถาะว่าจะว่าจังสัตว์จังสี่แม่หนูสุขภาพเจ้าเป็นยังเกี่ยวจังมากินน้ำมังคุด
5: อันเป็นนี่ลานปี3เพราะท่านหอดบุญกระตากนี่แกถึง3ปีอันอยู่ซื่อๆนี่อันปั้นพื้นเถ่าแต่ล้างเราให้ลูกอันพื้น3โนติแตกปั้นนี่แล้วสองมือสองบ่พ่อได้ออกไปนะฮะลูกหน้าก็อยู่เฮียนก้นบนเฮียนลูกโดกันสาวลูกเคย
4: ครับ
5: อันออกไปหันว่าจะไปกินข้าวน้ําข้าวเนี่ยน้ําเพิ่นผึกมื้อเที่ยงนะ
4: ครับ
5: กันไปฮอดแล้วไปเว้ากันเม่นดูข้าวเดียวบัดสิมาเฮียนนึงอีกเฮียนที่ยิ่งมันกันมาแล้วยางบ่ได้แขนกับขากับเบี้ยงนี่แขนเบี้ยงนี่ขาเบี้ยงนี่ยางบ่ได้เพิ่นไปที่กินข้าวสวยน้ําข้าวได้กินปลาแม่ทงแม่
4: แขนขายางบ่ได
5: ้
4: มันเป็นหยัง
5: จ๊ะ
4: บังคับบ่ได้มันทกบ่ขึ้น
5: เออเดี๋ยวนี้ก็ยัง
4: เขาพาไปหาหมอบ
5: ่พาไป
4: เขาว่าเป็นหยัง
5: มัดปัญญาหมอกันเลี้ยงจนเฒ่าม
4: ันเป็นมา3ปีแล้ว
5: เออเนี่ยปี3
4: ปี3
5: บุญเขาตาก
4: วัดที่นี่เอาล่ะงานแขนขายังบ่ได้มียังอีกเนี่ยนอกจากยังบ่ได้แล้ว
5: การกะจิกะจิก็ที่เป็นแห้งเองอันแม่ก็ออกไปหาเมียนน้ำมนต์อันผัดบุญได้ร่มก้นที่ทาง
4: ล่มนี่ก้นที่ทางพื้น
5: เออ
4: โอ้ยว่าตัวคนคุณนุ่ม
5: ดาก อันไปหาผัดน้ำมนต์นั่นแหละ
4: ไปเมียนเฮียนนี่เขาเจ้าล่มก้นที่ทาง
5: เออ
4: เจ็บบัดนี้
5: เจ็บตัวลูกบ่ได้เป็นนักคือเจ้าหนึ่งนี
4: ่ลูกบ่ได
5: ้อ๋องั้นลูกใกล้กัน
4: บัดนี้ไปจังไดมาจังไดแม่ได้ไปซื้อน้ำมังคุดมากิน
5: อันลูกเจ้าเขาเบาให้ตั้งว่าม
4: ันดี
5: เพิ่นเบาได้ทอดทัด
4: ในวิทยุ
5: เออในวิทยุก็เลยฟังฟังเลยบอกเขาไปซื้อไว้กิน
4: ฟังใส่ดีเจอึ้งเผานี่บอก
5: เออตั้งให้ดีเจอันเมื่อจะเก็บพันน่ะดีนี่
4: 7,000แล้ว7,000จะสุด
5: ตั้งแต่สุดตั้งแต่สุดตำนิดมัน3
4: ขวดเนาะกินคือกินหลายแต่มันดีขึ้นมาเจ้าคือกินหลายเลย
5: แต่กี้มันบ่ดีหมอได้ใส่เช้าให้กิน
4: อันใดบ่ดี
5: มันบ่ทันได้จักว่าเจ้าเจ็บเนาะหมอพันว่าให้เช้าว่ามันแท้ใจไตเทียม
6: มันกินยังกินยาโรงพยาบาลบ
5: ่เออยาโรงพยาบาลกับโรงหอยาแล้วจ้ะ
4: อ๋อแต่ก่อนนี่กินยาโรงพยาบาลบัดนี้เอาแต่ถามว่าตั้งแต่มากินน้ำมังคุดมาหนีมันดีขึ้นบ่
5: จังมามันไข้มันแจ้งมันเหมือนกินนี่ล่ะนี่ตะกี้เส้นน้ำจีดำปื้อมันนั่งบ่ทันแข็งแรง
4: อ
5: ันหมอ
4: แต่มันดีขึ้นอยู่มันสว่างขึ้นอยู
5: ่หมอว่าเจ้ามันเอ็นดอกแม่มันเฒ่าม
4: ันเอ็นมันเฒ่า
6: เขาเลยอยากให้กินยาโรงพยาบาล
5: เออเขาให้กินยาโรงพยาบาลทับกันดีเด่น
4: เ
5: ขาให้ขาดยาโรงพยาบาลหัวแบบนี
4: ้โย่ไม่ให้กินหลายแต่น้องทีนี้ปวดเท้า
5: เจ็ดเม็ดแรงแค่นึงไหม
4: เ
5: ตี้ยนหน้ามือเจ้าเก
4: ล็ดเจ็ดเม็ดย่ำมือแรงเลย
5: ย่ำมือแรงสาม
4: โอ้กินมือละ10เม็ดกินหลายโพดบัดน้ำมะกรูดกับกินมาอยู
5: ่อันนี้ก็กิน
4: กินมาจะขวดแล้ว
5: มือเท้าเออมือดูกับม่านหลานน้ำม่านถามกวนเอากินกวนจังเงินตำยิดมันดั้งเงาทองว่าท่านเกย
4: บ่ตั้งแต่กินมานี่แม่กินยาขวดแล้ว
5: น้ำเท่าแก่นี่นั่นอันเจ็ดพัน
6: เจ
4: ็ดพันอ๋อกินกับเท่าแก่นี่เจ็ดพันครับ
5: อันกว่าที่เจ็ดอีเอ็นจิจิตมากกับเดียวนุ้ยจิตดิสามขวดหนึ่ง
4: อ
5: ีเจ็ดมันแม่ลูกลูกถามลูกเพียว
4: แม่นุ้ยคือผมอยากหูเพราะว่าจังไหนเพราะว่าอยากเบาอยากฟังชัดๆว่าดีบ่ดีก็เดี๋ยวบอกมาว่ากินแล้วมันพ่อแม่พ่อใจบ
5: ่อันว่ามันพ่อใจรู้แม่หังว่ามันบ่ท่านแข็งแรงก็มันเป็นหลายเนาะ
4: ครับ
5: มันเลยบ่เท่าจุดพุดตัวเด
4: ้บ่เท่าจุดพุด
5: มันกัดควายเท่าไป
4: แต่ว่ามันดีขึ้นอยู
5: ่
4: ค่อยๆดีขึ้นดีเพราะเครื่องยั่งก่อนดีเพราะเครื่องยั่งก่อนกินก็หลังกิน
5: เนี่ยดีหลายยุ่นเดียวย
4: ัง
5: ยั่งยุ่นร้อยหนึ่งวันที่ยั่งได้30ที
4: เท่านั้นโอ้นี่คือ70แล้ว
5: เออ
4: เสียดายเงินบ
5: ่บ่บ่แต่เศร้าบ่ยันทั้งเสีย
4: บ่ยันทั้งเสียว่าแต่เศร้า
5: เออว่าสิยั่งได้นี่ว่าสิเฮ้ย
4: เออ
5: แม่นลูกกันว่าบ่เลี้ยงกูนี่ก็สั่ง
4: ได้ลองหัดยางเบิ่งบ
5: ่เฮ้ยยางมันจะเดี๋ยวนี้จะวันนั้นยางเบิ่งก็ค่อยไปได้อยู
4: ่แม่ต้องฝึกยางเรื่อยๆอยากมีแห้งต้องออกแห้งมันพอยางได้แม่ต้องค่อยๆจับยางไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พอยางได้อยู่แล้ว
5: เกียร์ข้ามเนาะแม่เลี้ยงม่อนเต็มแข็งตำหูผ่าถั่วลงแท้กินไหมไข่ว่าได้เฮ็ดกะ3ปีนี่ปี3
4: ครับผม
5: เลี้ยงม่อนแม่สัน
4: ก็ถือว่าดีขึ้นเนาะแม่เนาะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เสียง
5: ตัว
4: แม่หนูแม่
5: จนวันที่ไปเอาม่อนอย่างนี้กันคือ
4: เข้าอาจารย์เดี๋ยวผมจะส่งให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องทางบ้านฟังเบิ่งเด้อนี่คือเสียงของแม่หนูอยู่บ้านโคกศรีโคกศรีเจริญนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอายุ91ปีนะแม่หนูนี่ย่างบ่ได้มา3ปีแล้ว
5: ยังว่าได้3
4: 3ปีแล้วแล้วก็ล่มคนขี่ทางเก็บหลังเก็บเอว
5: ซะคันคนว่าขี่ทางขึ้นสิไปได้ได้นุ่นเ
4: ด้อแต่ว่าคู่มือนี่แม่กินน้ํามะกรูดมากนี่จะหลายหลายอยู่ประมาณเกือบ2ลังเนาะ
5: อ
4: ืมกินมากจะหลายเติบอยู่เพราะว่าเกือบ2ลังก็คือ7สุดชุดละ3ขวด
5: นั่นล่ะ
4: 7 3 21ขวดกําลังกินก็คือว่า
5: ทํานั่นล่ะ
4: สุขภาพแม่ก็ว่ามันดีขึ้นอยู
5: ่
4: 70%เหลืออยู่30
5: เออ
4: แต่ว่าย่างนี่ย่างได้อยู่ค่อยๆย่างเอาค่อยๆจับไปแน่หน่อย
5: นี่
4: ย
5: ่างเอาแต่ในกาย่างนอนไม่ใช่จับปัน
4: จับย่างเอา
5: จับ
4: จับไปเห็นย่างเอา
5: ให้ดิ้น
4: ครับผมก็ถือว่า
5: จับมันย่างไปท้ายไปเหี่ยวไปอย่าง
4: ได
5: ้อยู่
4: คือแต่ก่อนก็ย่างบ่ได้เลย
5: เอออันแต่แต่ลมมากย่างบ่กี่ๆไปหาปัดเท่านั้น
4: ย่าง
5: บ้าน
4: ถามมีรีว่ามาย่างได้ตอนกินน้ํามังคุดบ
5: ่เยอะ
4: เออชัดๆให้มีแห้งใจในคนถามมันยังได้ตอนกินน้ำมังคุดแม่นวะ
5: เ
4: ออนั่นแหละครับกับฟังเรากับพิจารณาเบิ่งครับเด้อผู้ใดเป็นมีพ่อมีแม่มีคนเฒ่าเป็นจังซี่กันลองเบิ่งครับซื้อให้พ่อให้แม่กินแต่ว่าเป็นบุญวาสนาของเฮาบุญวาสนาของพ่อแม่โอเคครับเอาขอบคุณแม่หลายๆเนาะแม่เนาะเอาคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับแม่ครับสวัสดีครับสาธุครับ
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5

0: นะสิงห์ก็บอกตำรวจมาล้อมบ้านนะไม่เห็นมีตำรวจสักคนนะพ่อเออน่ะเดี๋ยวพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังพอออกจากโรงเรียนตอนนั้นเจ้าสิงห์ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาแต่นามันก็มีน้อยไม่พอกินไม่พอใช้ขายข้าวก็ไม่พอกินฐานะมันก็ขาดเกินๆจะไปรับจ้างที่ไหนงานก็หายากพ่อแม่เขาก็ออกเที่ยวหาขอเข้าสารจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นตอนนั้นไอ้สิงห์มันเห็นว่าพ่อแม่มันยากจนมันก็ไปลักเล็กขโมยน้อยลักเป็ดลักไก่มาเลี้ยงครอบครัวบ่อยๆเข้าก็ถูกจับพ่อแม่ไม่มีเงินเสียค่าปรับมันก็ถูกติดคุกครั้งหนึ่งก็เดือนมั่งสองเดือนสามเดือนมั่งเพราะว่ามันไม่ใช่โทษหนักหนาอะไรก็ถ้าเสียค่าปรับมันก็ไม่ติดคุกแต่มันไม่มีเงินจะติดแต่ไม่มีเงินจะเสียทีนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกมันก็มีเพื่อนที่เป็นหัวขโมยนักเลงก็ไปรู้จักกับคนพวกนี้มากพอออกมาเพื่อนก็ชวนไปลักวัวลักควายถึงขนาดปล้นชาวบ้านก็ทำให้เดือดร้อนจนกระทั่งมีชื่อเสียงเขาเรียกไอ้เสือสิงลูกเมียใครไม่ว่ามีโอกาสมันก็จับไปข่มขืนไปอะไรของมันนั่นแหละตำรวจในอำเภอแล้วก็ในจังหวัดก็หมายหัวมันหมายเลขหนึ่งเชียวต่อมามันก็ถูกจับติดคุก10ปีได้รับการอภัยโทษเรื่องในวันสำคัญของในหลวงเพราะว่าเจ้าสิงห์มันมีความประพฤติดีก็เหลือติดคุกเพียง5ปีพอมันออกมานี่ประชาชนก็นอนตาไม่หลับได้ข่าวจะออกจากคุกวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจะมาอารวาสอีกก็พากันระมัดระวังเตรียมตัวรับสถานการณ์พอวันที่เจ้าสิงห์มันออกมาจริงๆมันก็มาหาแม่มันก้มกราบตักพ่อแม่แล้วก็พูดน้ำตาคลอมันก็บอกว่าพ่อแม่ครับผมจะขอบวชแม่ก็บอกก็ดีสิลูกจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่กลับเนื้อกลับตัวสมัยจะได้ไม่พาพ่อแม่ตกนรกไปด้วยพ่อแม่ก็ดีใจเที่ยวโพลทนาให้คนรู้จักกันทั่วบ้านว่าลูกชายตัวกลับใจแล้วก็จะขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าในวันบวชพ่อแม่ก็ไม่ได้จัดพิธีอะไรใหญ่โตเพียงแต่ถือผ้าไตรจีวรบาตรแล้วก็เครื่องอัฐบริขารที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านหลายคนเขาบริจาคให้ก็พาเจ้าสิงห์นี่มาบวชกับหลวงพ่อที่วัดชาวบ้านเขาก็บอกว่าเออเสือสิงห์บวชได้ก็ดีชาวบ้านจะได้นอนตาหลับอีกคนก็บอกว่าฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าคนหมู่บ้านโน้นสิเขาสาบแช่งยังก็จะกินเนื้อกินกระดูกก็พวกเขาเจ็บใจที่ลูกเมียและญาติพี่น้องเขาได้รับความเสียหายเดือดร้อนนี่เขาไม่ลืมแต่มันก็น่าให้อภัยเขานะที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปเจ้าทิมก็ถามว่าอ้าวแล้วก็บวชแล้วทำไมศึกมามีลูกมีเมียล่ะพ่อไอ้ลูกมันก็ช่างสงสัยพ่อก็บอกว่าเขาบวชอยู่ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งสอบได้นักธรรมเอกก็พอดีพ่อเขาตายก็ไม่มีใครเลี้ยงแม่อีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ปลดเกษียณพอดีก็ตั้งใจจะมาสมัครแข่งขันเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจศึกออกมาแล้วผลเป็นยังไงพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าก็เขาก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมความตั้งใจเพราะว่าเขาพูดดีพูดเก่งมีปฏิภาณโวหารถ้าเขาบวชไปนานๆก็อาจจะได้เป็นถึงพระถึงปริญญาก็ได้นะอาจจะเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือก็ได้แต่เขาก็ไม่มีโอกาสอ้าวแล้วทำไมน้าสิงห์ก็ออกจากผู้ใหญ่ซะละพ่อก็คนที่เขายังมีทิฏฐินี่เขารังเกียจ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลด

0: การหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยราคาขวดหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555น้ำมังคุดของเราเนี่ยเราใส่สมุนไพรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนอกจากเนื้อมังคุดเนาะสมุนไพรที่ใส่เข้าไปหนึ่งในนั้นก็คืออบเชยเทศนะครับคืออบเชยเทศหลายท่านรู้จักนะครับตัวอบเชยเทศนี่จะช่วยแก้อ่อนเพลียชูกำลังช่วยผายลมบำรุงธาตุนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับพวกเบื่ออาหารจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับลำไส้อักเสบปวดประจำเดือนอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปัญหาเหล่านี้นะครับอบเชยเทศสามารถช่วยได้อันนี้เป็นโบราณเขาว่าไว้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนี่เราไม่ได้ต้องดื่มมากนะครับขวดหนึ่งนี่บรรจุอยู่ในขวดแก้ว250มิลลิลิตรดื่มครั้งหนึ่งก็20มิลนะครับ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะประมาณนี้ท่านผู้ฟังดื่มน้ำตามแก้วใหญ่แก้วหนึ่งเช้าเย็นนะครับเช้าก็คือตื่นเช้ามาดื่มได้เลยแล้วก็ช่วงเย็นๆก็คือหลังอาหารไปประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าก่อนนอนสัก1ชั่วโมงก็ดื่มได้ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังในเรื่องบ้านหลังความตายเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่จังหวัดนครนายกครับวันนั้นที่บ้านของทิดรอดซึ่งเป็นพ่อค้าควายผู้มั่งคั่งภรรยาของเขากำลังจะคลอดลูกปรากฏว่ามีเสียงนกแสกร้องระงมเหนือหลังคาบ้านไม้ใต้ถุนสูงของเขาทิดรอดก็ลุกนั่งอย่างไม่เป็นปกติสุขเมียฉันเป็นยังไงบ้างอะยายวาดฮะยายวาดแกเปิดประตูอุ้มทารกเพศชายเนื้อตัวยังแดงๆที่เปล่งเสียงร้องลั่นเนี่ยตามประสาเด็กแรกเกิดอีพิกุลมันท่าจะไม่รอดแล้วไอ้ทิดมันตกเลือดอาการเพียบหนักเกินกำลังที่ข้าจะรับมือไหวยายวาดก็ส่งทารกเพศชายที่ตัวเพิ่งจะทำคลอดสดๆร้อนๆใส่มือของชายหนุ่มวัย30ที่ชื่อนายทิดรอดนายทิดรอดก็นิ่งไปชั่วอึดใจก่อนที่จะตั้งสติมองเลยเข้าไปในห้องทำคลอดก็พบร่างของภรรยานอนท้องบวมเป่งยังก็ว่าท้องไส้ถูกอัดแน่นไปด้วยลูกโป่งเป็น10ลูกช่วยเมียฉันด้วยนายยายข้าจะพยายามยายหวาดแกชักสีหน้าหวาดหวาดกลับเข้าห้องก่อนที่จะส่งห่อยาสมุนไพร2ห่อใส่มือของทิดรอดให้ใครก็ได้ช่วยต้มยานี่ให้ข้าทีทิดรอดก็รับห่อยาจากมือก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้ลูกพี่ลูกน้องอีก2คนที่นั่งเป็นเพื่อนตัวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยันดึกโขให้ช่วยต้มยาสมุนไพรให้หมอตำแยแต่แล้วยังไม่ทันที่หม้อดินจะถูกยกขึ้นตั้งเตาเสียงยายหวาดก็ดังขึ้นอีกอีพิกุลแย่แล้วอีพิกุลพิกุลได้ยินข้าหรือเปล่าทิดรอดนะพรวดพลาดถลาเข้าไปในห้องก็พบร่างของภรรยาที่เพิ่งอยู่กินกันยังไม่ถึง2ปีมีอาการเพียบหนักเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่ว่ายายหวาดจะขย่าวตัวร้องเรียกยังไงพิกุลก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้พิกุลก็ไปอย่างสงบเถอะยายทิดรอดก็ปล่อยโฮออกมาข่มเสียงลูกชายที่ร้องลั่นอยู่ในอ้อมกอดของตัวยายหวาดเข่าอ่อนเลยนี่ไม่ใช่รายแรกที่แกทำคลอดแล้วแม่ตายปล่อยลูกน้อยกับสามีให้เผชิญโลกเพียงลำพังความเศร้าสะเทือนใจก็เกาะกินหัวใจของหญิงชราผู้ยึดอาชีพเป็นหมอตำแยมาหลาย10ปี
2: ข้าเองก็เสียใจ
1: ก่อนที่ญาติพี่น้องของฝ่ายทิดรอดกับพิกุลจะถลาเข้ามาสำรวจตรวจตราสภาพของศพด้วยความเศร้าสลดใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมจะเป็นเวลากี่ยามกี่โมงก็ไม่รู้พิกุลก็ไม่สามารถสาธยายได้เมื่อหล่อนค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆรอบตัวก็เงียบงันความหนาวแล่นเขาเกาะกินขั้วหัวใจความอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอห่วงหัวใจมันวาบวิวพิกุลก็ยันกายลุกขึ้นท่ามกลางบรรยากาศขมุขมัวหล่อนมองรอบกายอย่างพิจารณาก่อนที่จะค่อยๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังอย่างเชื่องช้าแล้วก็กำลังจะรื้อฟื้นทุกความทรงจำให้กลับมาอ้าวพิกุลฟื้นแล้วเหรอเสียงนั้นทักขึ้นพร้อมกับบานประตูห้องนอนเปิดออกไม่ใช่ยายหวาดหรือว่าญาติคนใดคนหนึ่งของเธอแต่เป็นน้าชดช้อยผู้โอบอ้อมอารีนั่นเอง
2: น้าช้อยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะที่บ้านน้าเหรอ
1: นางชดช้อยก็นั่งลงพร้อมมาขันน้ำลอยดอกมะลิก่อนที่จะเอื้อมมือมาบีบนวดแขนขาของพิกุลอย่างห่วงใย
2: นี่แหละบ้านของน้าละส่วนเรื่องที่เอ็งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังดื่มน้ำดื่มท่าก่อนเถอะพิกุลพิกุลก็ยกขันน้ำขึ้นดื่มหลังจากยันกายลุกขึ้นนั่งมองรอบบ้านอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วลูกฉันละนะลูกฉันนะ
1: เธอจำได้ว่าก่อนที่เธอจะสลบสิ้นสติแล้วก็มาฟื้นที่บ้านหลังนี้เธอกำลังจะเป็นแม่คนเป็นแม่คนเรียบร้อยแล้วก่อนจะสิ้นสติลงเพราะความเจ็บปวด
2: นอนพักผ่อนก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังอะไรกันนะฉันถามอะไรก็บ่ายเบี่ยงฉัน
1: รือว่าพิกุลเพิ่งจะคิดได้ว่าสตรีวัย40ผู้มีรูปร่างอรชรที่ชื่อชดช้อยเนี่ยหายตัวไปจากหมู่บ้านมาหลายสิบปีดีดักหรือว่าน้ามีอะไรปิดบังฉันอย่างนั้นเหรอน้าบอกฉันมาซะดีๆนะนางชดช้อยก็ถอนหายใจแรงๆก่อนที่จะเดินไปเกาะขอบหน้าต่างยืนมองบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่ปลูกล้อมเรือนของตนหลายสิบหลังแต่ละหลังสวยสดงดงามมีรั้วรอบขอบชิดบนพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนในเมื่อเองสงสัยนะก็จะไม่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรเองอีกต่อไปแล้วแต่เองต้องตั้งสติของเองให้ดีนะเพราะสิ่งที่นาจะพูดไปนี่มันคือความจริงที่เองและใครต่อใครในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างก็ไม่ยอมรับแล้วก็รับมันไม่ได้สักคนพิกุลก็มองหน้าของนางชดช้อยผู้หนีหายไปจากหมู่บ้านหลายสิบปีโดยมีข้อสันนิษฐานของคนในหมู่บ้านร่ำลือกันไปต่างๆนานาน้าเล่ามาเถอะฉันพร้อมที่จะรับฟังน้าตายแล้วนะพิกุลน้าตายไปหลายสิบปีแล้วไม่จริงหรอกถ้าน้าตายแล้วทำไมไม่มีใครพบศพของน้าล่ะพวกมันฆ่าน้ามันฝังศพน้าไว้ท้ายทุ่งก็เพราะอย่างนี้น้าถึงต้องมาบอกเองถ้าอย่างนั้นน้าก็เป็นผีสิคราวนี้นางชดช้อยเงยหน้าหัวเราะลั่นเรือนภายในห้องที่อับทึบสว่างไสววาบขึ้นเมื่อเสียงหัวเราะของนางชดช้อยดังใช่แต่เอ็งไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าสภาพของเอ็งในตอนนี้ก็ไม่ต่างจากน้าเท่าไหร่หรอกพี่กุลหมายความว่าฉันก็ตายแล้วเหรอนางชดช้อยพยักหน้ารับสายตาที่มองหลานสาวนั้นอาบไปด้วยความเห็นใจระคนเวทนาไม่จริงหรอกไม่จริงฉันยังไม่ตายฉันจะกลับไปหาลูกพิกุลสะบัดแขนเตรียมตัวจะลุกวิ่งไปที่ประตูห้องแต่ถูกผู้เป็นน้าคว้าข้อมือไว้อย่าลงเรือนไปตอนนี้นะพิกุลอันตรายเอ็งเชื่อน้าเถอะถ้าอยากจะกลับบ้านเรือนของเอ็งน่ะน้าพอมีวิธี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวบ้านหลังความตายจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวท่านผู้ฟังไม่มากเกินไม่น้อยเกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยของดีมีสมุนไพรเยอะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องใส่พอประมาณใส่พอดีให้ร่างกายมันได้ใช้หมดแต่มีสมุนไพรเยอะมันก็ดีนะครับเพราะว่าสมุนไพรเยอะๆอย่างนี้ถ้าเราจะไปหาเองไปซื้อมาทีละตัวทีละตัวนะครับภูคาวฟักข้าวเกาขี้มะขามป้อมอะไรพวกนี้เราไปหาซื้อนี่บางทีมันได้ไม่ครบนะครับแต่อันนี้รวบรวมมาให้ครบแล้ว20กว่าตัวแล้วก็มีเนื้อมังคุดอร่อยๆเป็นหลักอยู่นะครับมีน้ำผลไม้ดีๆอีกหลายตัวอร่อยท่านผู้ฟังนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจคนกินเขาอร่อยเขาก็มีความสุขกินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขคนกินก็ยิ่งมีความสุขท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองแต่เป็นใจที่ตั้งไว้ผิดถ้าใจเราตั้งไว้ผิดทางแล้วเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับบางคนก็พูดแต่ปัญหาตัวเองพูดแต่ตัวเองแย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับเสพติดสิ่งที่แย่ๆนะครับตำหนิติเตียนตัวเองไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะครับทิ้งออกไปเขาบอกว่าให้ทิ้งนิสัยนี้ไปแล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่านะครับจะทำให้เรามีกำลังใจไอ้คำพูดหรือว่าความคิดอะไรที่ทำให้เราแย่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปพูดอย่าไปคิดมันท่านผู้ฟังบางคนอยู่ใกล้ชอบพูดเบื่อเซ็งว่ะเจ๊งจนอย่าไปพูดท่านผู้ฟังมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ตัวเราและคนรอบข้างเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดนะครับเห็นใครอยู่ใครเขาทำอะไรก็ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดให้กำลังใจกันไปดีแล้วดีแล้วนะสุดยอดเยี่ยมแล้วดีสู้สู้สู้สู้อย่างเงี้ยคุยกับใครเราก็ให้กำลังใจชมเข้าไปนะครับชมให้กำลังใจไปแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีไปเองเพราะความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยมันสร้างสรรค์คน คำพูดบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนเขาเรียกว่าเสียกำลังใจโดยไม่เป็นประโยชน์เป็นการทำลายกันเปล่าๆเราอยู่กับใครอยู่ใกล้ใครก็ให้คนอยู่ข้างๆอยู่ใกล้เราเนี่ยให้เขามีความสุขเพราะอยู่กับเราให้มีเขามีความสุขเพราะอยู่ใกล้เรานะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุตราพนาลินก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีท่านมีความสุขแน่นอนถ้าท่านได้ลองกินดูนะบอกเลยตรงๆครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหามากินมาดื่มมาใช้กันเป็นประจำขอบคุณมากๆครับผม
3: น้ำมคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านหลังความตายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พิกุลก็ยอมสงบสติลงเมื่ออีกฝ่ายรับปากว่าจะช่วยให้เธอกลับบ้านอย่างใจปรารถนาน่าจะทำยังไงอ่ะเธอก็มองไปรอบเรือนที่เงียบสงัดและวังเวงบรรยากาศโดยรอบไม่มีแสงอาทิตย์พอจะระบุได้ว่าเวลาในขณะเนี้ยมันเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนพิกุลรู้แต่ว่าหล่อนไม่อยากจะอยู่ในสภาพอึมครึมอย่างนี้อีกต่อไปหล่อนจะต้องหาทางหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดน้ามีวิธีของน้าก็แล้วกันแต่เอ็งสัญญากับน้านะว่าเมื่อเอ็งกลับไปแล้วเอ็งจะต้องไปขุดศพของน้าขึ้นมาทำพิธีให้ตรงตามประเพณีน้าเองก็จะได้ไปจากหมู่บ้านนี้เหมือนกันแล้วใครมันทำกับน้าล่ะบอกฉันสินะช้อยเรื่องนี้เองไม่ต้องรู้หรอกแต่อีกไม่นานพวกมันจะต้องรับกรรมที่มันก่อเองมีหน้าที่กลับไปบ้านแล้วก็ขุดศพของน้าขึ้นมาชาปนกิจแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่กุลถ้าเองไม่อยากมาเหยียบที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วก็เมื่อลูกชายเองอายุครบบวชให้จัดการอุปสมบทให้ลูกเองซะแล้วน้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรออืมนานมากแล้วตั้งแต่หมดลมก็มาฟื้นที่นี่เหมือนกับเองน่ะแหละไม่ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่หมดลมพิกุลสายหน้าปฏิเสธความจริงด้วยความหวาดกลัวพลอยทำให้นางชดช้อยผู้เป็นหน้ามีสีหน้าไม่พอใจงั้นเองก็หงายฝ่ามือของเองขึ้นมาดูสิถ้ายังเห็นลายมือครบสามเส้นแล้วละก็แสดงว่าข้าพูดปดพิกุลก็กลั้นใจหงายฝ่ามือตัวเองขึ้นแล้วหัวจิตหัวใจของหญิงสาวบ้านนอกคอกนาก็หล่นวูบลงไปกองที่ตะตุ่มเพราะฝ่ามือของเธอไม่ปรากฏเส้นลายมือเลยแม้แต่เส้นเดียวลายมือเนี่ยมันบอกความเป็นไปของชีวิตคนคนนั้นและเมื่อคนคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วลายมือรอยเท้าก็จะถูกเก็บหายไปตามกฎเกณฑ์ของเบื้องบนแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะนะนาช่วยฉันทีสิแกเงียบก่อนเถอะพิกุลข้ากำลังใช้ความคิดอยู่น้ารับปากแล้วว่าจะช่วยก็จะช่วยเอ็งอย่าตีโพยตีพายไปเลยพิกุลจำว่าเอ็งจะต้องได้บวชลูกชายของเอ็งอย่างแน่นอนแล้วน้ากินอยู่ยังไงบนเรือนน่ะมีเพียงขันน้ำเพียงใบเดียวอะไม่มีกินก็ต้องอยู่มันอย่างนี้แหละบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านน้าหรอกน้ามาอาศัยเขาอยู่เขาเป็นญาติทางฝ่ายตาพอพูดถึงประโยคนี้เสียงใครคนหนึ่งก็เดินย่ำเท้าขึ้นบันไดมาพร้อมกับนกแสกตาแดงก่ำยังกระถานไฟหญิงชราเสยะยิ้มเมื่อเห็นพิกุลไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ชื่ออะไรไรอีหนูเขาชื่อพิกุลจะมันเป็นหลานสาวฉันเองอะยายพิกุลก็มองหญิงชราอย่างไม่ถูกชะตานักหนำซ้ำดวงตาสีแดงก่ำของนกแสกที่เกาะที่บนบ่าของหญิงชราก็มองไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยแม้แต่น้อยข้าไม่ได้ถามเองอีช้อยอีคนใจแตกข้าถามหนังหนูตั้งหากถามฉันก็ตอบแบบเดียวกันกับน้าฉันนั่นแหละยายปากดีนักเหรออีกี่ข้าเนี่ยต้องคอยดูเธอข้าจะจัดการทั้งหน้าทั้งหลานเลยคอยดูหญิงชราขู่ฟ้อยังงูพิษก่อนที่จะหันหน้าไปขยิบตาให้นกแสกดวงตาแดงก่ำที่เกาะอยู่ที่หัวไหล่เนี่ยเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างและแล้วนกแสกที่เกาะอยู่ที่ไหล่ของหญิงชราก็กรีดปีกร้องคำรามลั่นเรือนพิกุลก็ไม่กลัวต่างจากผู้เป็นน้าที่สุดหวบลงไปนั่งพับเพียบยกมือไหว้อย่าทำอะไรฉันกับหลานสาวเลยยายจ๋าฉันกลัวแล้วกลัวทำไมนะกะอีแค่นกแสกพิกุลสวนกลับก่อนจะดึงข้อมือของน้าสาวให้ลุกขึ้นเผชิญหน้ากับทุกปัญหาอีนี่มันปากดีเหมือนตอนที่เอ็งมาอาศัยอยู่ที่เรือนข้าใหม่ๆเลยอีช้อยหญิงชราตอนนี้ตาโปนออกมาด้วยความโมโหเอ็งจัดการอีนังเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่ทีเสียไอแสกหญิงชราหันไปตะคอกสั่งนกแสกที่กลางปีกกระพือบินถลาเข้าหาพิกุลกับนางชดช้อยที่ร้องลั่นเรือนด้วยความตกใจหนีไปพิกุลลงเรือนแล้ววิ่งไปลอดออกบันไดออกไปทางทิศตะวันตกอย่าหันหลังกลับมามองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่นึกถึงบ้านนึกถึงลูกชาย ท่องไว้ว่าเองจะกลับไปบวชลูกชายท่องไว้ให้ขึ้นใจไปสินางชดชอยก็ผลักร่างพิกุลออกห่างจากตัวเองก่อนที่ฉลาเอาร่างของตัวรับกรงเล็บของนกแสกหน้าผีที่บินโฉบเข้าเล่นงานมึงคิดหรือว่ามึงจะหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่มีทางหรอกใครที่มาถึงที่นี่มันไม่มีทางกลับออกไปได้สักคนไม่ว่าจะเป็นพระเถรเนรชีอะไรก็ตามก็ฉันนี่ไงอีแกพิกุลยกเท้ายันเขาที่ชายโครงจนร่างผอมแห้งอัปลักษณ์กระเด็นไปติดข้างขวาเสียงนางชดชอยผู้เป็นน้าตะโกนลั่นกำชับให้เธอรีบหนีไปโดยเร็วที่สุดจะได้ลังเลเพราะโอกาสที่จะหนีไปจากที่นี่นั้นริบหรี่เต็มทีหนีไปอย่าไปใส่ใจมันพิกุลสาวเท้าวิ่งลงบันไดในใจหล่อนก็ท่องเพียงคำว่าจะกลับบ้านแล้วก็จะจัดการอุปสมบทให้ลูกชายให้ได้ในขณะที่เสียงของยายเท่าที่นางชดชอยแอบอ้างว่าเป็นญาติของตากรีดร้องตะโกนสุดเสียงให้ชาวบ้านช่วยกันตามไล่ล่าตัวพิกุลอย่าให้มันหนีไปได้นะมันตายแล้วมันจะต้องอยู่ที่นี่พิกุลไม่สนใจเร่งผีเท้าวิ่งลอดบันไดเรือนในขณะที่นกแสกผีที่ได้รับคำบัญชาจากหญิงชราปากกล้าก็บินถลาเลยผ่านตัวเธอไปอย่างรวดเร็วก่อนที่พิกุลจะวิ่งวนกลับออกไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตกโดยไม่เหลียวหลังแต่ถึงกระนั้นเธอก็รับรู้ได้ว่ามีผู้คนวิ่งไล่ตามจับตัวเธอกันให้ควักต่างร้องเอะอะโวยวายบอกต่อๆกันให้ช่วยกันล้อมจับเธอและพิกุลก็ได้พบกับพระภิกษุห่มจีวรเนื้อผ้าสีกรักท่าทีสำรวมพระภิกษุชรารูปนั้นไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกอะไรทั้งสิ้นแต่ชี้มือให้เธอวิ่งไปทางทิศที่เป็นดงไม้พิกุลไม่มีทางเลือกใครแนะนำอะไรก็ขอเพียงให้เธอได้กลับไปบ้านไปอยู่กับคนที่เธอรักแล้วก็รอคอยช่วงเวลาสำคัญที่จะบวชลูกชายตามที่น้าสาวบอก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังบ้านหลังความตายยังไม่จบยังมีต่ออีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บของคนเหล่านั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุมันต้องเกาให้ถูกที่คันมันต้องแก้ให้ถูกจุดมันจึงจะหายเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดจากกรรมของเราก็มีนะครับเคยทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยบั่นทอนชีวิตเขาเคยทำร้ายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีผลมีวิบากทำให้เราป่วยหรือว่าอายุสั้นได้เกิดจากจิตเราก็มีนะครับกังวลมากคิดมากนะครับกังวลมากคิดมากเครียดมากโลภมากนอนไม่หลับป่วยก็มีท่านผู้ฟังโกรธจนเส้นเลือดแตกก็มีโลภจนนอนไม่หลับก็มีพยาบาทคนจนชีวิตไม่เป็นอันอยู่อันกินก็มีอิจฉาคนนะครับจนชีวิตมีปัญหาก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุบาลีว่าอุตุคืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนนะครับคือน้ำเย็นน้ำร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนร่างกายไม่สมดุลอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายกินเกินไปนอนมากเกินไปเดินมากเกินไปนะครับนั่งมากเกินไปมันไม่สมดุลในอริยาบททั้ง4นะครับก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้ฉะนั้นต้องให้สมดุลนอนก็พอประมาณออกกำลังกายก็พอประมาณนะครับนั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอริยบททั้ง4ก็ต้องให้มันสมดุลกันนะครับอย่าหนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คือเกิดจากอุตุแล้วก็ข้อที่4ก็คืออาหารสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราเอาใส่เข้าไปในปาก You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับกินเป็นกินดีก็มีสุขภาพดีกินเป็นกินยังไงนะครับก็คือกินอาหารที่พอเหมาะพอควรกับธาตุขันตัวเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนั้นพอเหมาะพอควรแต่ละธาตุขันของแต่ละคนนั้นจะต่างจะเหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอคาดคะเนได้ก็คือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับกินอาหารอย่ากินเนื้อสัตว์มากกินอาหารให้หลากหลายกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดกินแต่พออิ่มอย่ากินจนพุงกลางกินให้เป็นเวลานะครับจิบน้ำบ่อยๆอันนี้คือเรื่องกินนะครับฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมาเราต้องสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งอาหารการกินเราก็ต้องดูแลให้มันดีให้พอเหมาะพอควรสมเหมาะกับธาตุขันธ์ของเราจิตเราก็อย่ากังวลให้คิดบวกนะครับออกกำลังกายมั่งรักษาอริยบทให้ดีและที่สำคัญคือมันอาจจะเกิดจากกรรมก็ได้ทำบุญให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเหตุอะไรนะครับถ้าไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักอย่างนั้นอย่างนี้บางคนบอกเขาโดนของมั่งโดนอะไรมั่งคุณใส่มั่งบางทีเขาทักเราไปจริงแท้เราก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราแก้ไปทุกสาเหตุนี่โอกาสมันจะดีนะครับมันมีโอกาสดีขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุณทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับไปทางภาคอีสานฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขาชามา15ปีมือล็อกดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาความจริงมานำหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินนะครับมาจังหวัดหนองบัวลำภูโจมจีเข้ามาเลยนะอยู่กับแม่คนหนึ่งสวัสดีครับแม่ครับ
4: จ้า
3: ซื้อจะซื้ออย่างซื้อ
4: ซื้อแม่กัน
3: แม่กัน
4: จ้า
3: แม่กันนามสกุล
4: อุทัยพ้น
3: อุทัยพ้น
4: จ้า
3: แม่กันอายุจักปีแล้ว
4: ได้69
3: 69ปีจะอยู่บ้านเลขที่อย่างนี
4: ้43
3: 43โม
4: โม11
3: บ้านนี้อย่างก็เป็นบ้านอย่างบ้าน
4: บ้านหัวขัว
3: บ้านหัวขัวห
4: ั
3: วขัวหัวขัวคือหัวสะพานตำบลอย่างไรกัน
4: ตำบลบ้านเท้า
3: ตำบลบ้านเท้าอำเภออ
4: ำเภอเมือง
3: อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูกะถามแม่กันเนาะเพราะว่าแม่กันมีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมะกุดนะครับเพราะก็ว่าตามจริงเนาะแม่เนาะก่อนสิมากินเนี่ยเจ้าเป็นยังเดี๋ยวจะมากินสุขภาพ
4: เป็นหลายอย่าง
3: ในต่างวันเป็นยังไง
4: มันประเมินซ่าแล้วก็นักขาแล้วก็ความดัน
3: มึนซ่านักขาความดันอะไรมันหนักกว่าหมู
4: ่แล้วก็ออกห้อนหลังตีนมึนซ่านี่แหละนะ
3: ออกห้อนหลังตีนมึนซ่ามันเป็นยังไง
4: มันคือออกห้อนมันเป็นทั้งสองข้างเลย
3: ออกห้อนฟาตีนฟาตีนหรือหลังตีน
4: ออกห้อนมัดนี่แหละฟาตีนหลังตีน
3: มันมันห้อนตอนไหน
4: มันก็ออกห้อนตลอดเฮาอยู่สิมันก็ออกห้อน
3: ค
4: ือ
3: จ
4: ัง
3: หวะพลิก
4: จ้าจ้า
3: ติดกันกันสั่นบอก
4: เป็นดังสั่น
3: แล้วเป็นปวดแสบปวดห้อน
4: มันสิออกห้อนเร็วกันนักเราก
3: ็นัก
4: พร
3: ้อม
4: นักพร้อม
3: โอ้
4: เตจีเตจี
3: เป็นมาโดนยัง
4: โอ้ยเป็นมาโดนแล้ว
3: จักปีโดนนี่ตั้งปี
4: ตั้งแต่ห้าสิบสอง
3: ตอนนี้67
4: เดี๋ยวนี้67
3: อ๋อมันเกิดตรงตอนไหน15ปีก็เป็นมาโดนปันนันติแล้วจะไปรักษาอย่างไ
4: รไปหาหมอ
3: หมอว่า
4: หมอบอกว่าเป็นนังแล้วกระดูกทับเส้นบ่ที่แรกมันก็ปวดน้ำและส่วนปวดนี่ไปหาหมอมันเลยเศร้าแต่ว่ามึนซ่ามันบ่เศร้าย
3: ังมึนยังซ่ายังห่อนหนักตีนคือเก่าตัวนั่งหนัก
4: จ้าคือเก่า
3: เป็นตลอดเวลาเลย
4: เป็นตลอดลูกยางกับมึนเลยขันบ่ยางกับบ่เป็น
3: ยางพอละมั่งเติบตอนนี
4: ้นั่งชิ้นยางไปหน้าบ้าน
3: นี่หน้าบ้านใกล้ๆเนี่ย
4: จ้าที่ไปนั่งมองน้ำเพื่อนนั่งนั่นล่ะ
3: แค่เตียงนี่ประมาณ15เมตร10เมตรนี
4: ่นี่แหละชิ้นย่างไปฮอดมันบอกลูกผิดผิดข้ามกูเร็วๆในสู่ฝ่าวนาง
3: ฝ่าวไปฝ่าวนางมันเจ็บ
4: มันชาม
3: ันชามันยันลง
4: จ้ะบะที่นี่จิตไปฮอดเขากับย้ำบอกให้นางขนางลุงกับเจ้า
3: อ๋อมันยังบอกไปได
4: ้จ้ะ
3: มันมึนมันหนักเนาะบะที่นี่โจกไปจังไหนมาจังไหนคือไปหูจากน้ำต้องฝุด
4: ฟังวิทยุ
3: ฟังผู้ใดฟัง
4: ฟังผู้นี้แหละ
3: เออผู้หนึ่งแหละได้การของผู้ใดของ
4: ของผู้นั้นแต่จีพอยายนมเจมาบ่ท่านได้เอามาขาย
3: อ๋อฟังจักรจันทร์เรดิโ
4: อฟังอยู่หลาย
3: ถึงเผ่าฟังอยู่ดึกบ
4: ่โอ้ยโดน
3: ก็สิตัดสินใจได้
4: จ้ะเพิ่นก็คือเป็นคือกันเพิ่นกินเพิ่นคือเศร้า
3: เอออยากลองเบิ่ง
4: จ้าบานี้ยายก็เอามากินเพิ่นกินเที่ยละขวด2ขวดเพิ่นก็ว่าดีเนาะ
3: เออ
4: ยายสั่งที่แรก3
3: ครับ
4: กินแล้วชื่อๆอยู
3: ่เออ
4: เป็นมาโดน
3: กินซื่อๆเลย
4: บ
3: ่เป็นมาตั้ง15ปี
4: เป็นมาโดนแล้วมันกินบ่ถึงบ่ก็เลยคิดจังซี
3: ่
4: เอาอีก3
3: ขวดเออเอา
4: บาดที่นี่ฮอดขวดที่ชี
3: เออ
4: เป็นปวดกระดูกกระเดียวก็เลยว่าอย่าใส่กูได้สูกูเป็นจังได้บูเมื่อนี้เลยวานสิดอกกูสิเป็นสิไข้สิหนาวก็ได้บูปวดน้ำตัว
3: ครับ
4: เขาเลยว่าโมเมนต์อันนำบังพูดไรเจ้าจิวาจันวาจักแล้วอาจารย์แต่ว่าเป็นมือเดียวมันเศร้าได้บ้างกินใกล้ชิมเมิดแล้วบาดที่นี่ปวดที่หา
3: ครับ
4: เงี้ยวบ่ได้รับได้นอน
3: เงี้ยว
4: ฮ้อนสิรับก็เงี้ยวฮ้อนสิรับก็เงี้ยวคือว่ากินจอกนึงกินน้ำ
3: แก้วเดียว
4: ตามแก้วเดียว
3: คือเงี้ยวหลายแท้
4: ก็ย้ำเงี้ยวมันออกมาแต่ใส่หลายแท้กูสิบ่เงี้ยวคือพักหนึ่งนี่บ่ซูเลยว่าสิดอกกินไปขวดที่เก่าที่สิบเศร้าเงี้ยวก็เปลี่ยนเศร้าปกติ
3: ราคาเนี่ยมันเป็นยังไงตัวนั่งหนาฟังนอนเ
4: ลยเริ่มจักเศร้าเต็มเฮิร์น
3: เอาจักเศร้าเต็มเฮิร์นเอาจักสางวาเนี่ยวันที่สามกดแรกก็ทันเศร้า
4: บอก
3: แต่ในสุดที่สองนี่มันอาจจะเศร้าแบบมันสุดสอง
4: ที่สองนี่แต่ว่ามันไข้เนี่ยเนาะบันต่างที่ว่ายางนี่มันขี้เมื่อนขึ้นรถมันเศร้ายางกับเศร้าเมื่อนบาดที่นี่มันก็เศร้าเมื่อนี่มื้อ2เที่ยมื้อรุ่นมาอีก3เที่ยมื้อรุ่นมาอีกเพราะมื้อนี่ตุคือบ่มื้อนแล้วค่ะ
3: ลืมมื้
4: ออยากไอ้สิมื้อสั่งอีก
3: สุดที่3อีก
4: สุดที่3ว่ามันบ่ดีมันก็ลดความมื้อนความซ่าลงสั่งมาอีกไอ้สิมื้อแล้วก็สั่งมาอีกเดี๋ยวเพิ่นสิว่ากินบ่ต่อเนื่องเลยวาง
3: ครับ
4: สั่งมากก็กินต่อเนื่องเอาไปเอามามันก็เลยลืม
3: จักเศร้า
4: แ
3: ต่
4: จักเศร้าแต่มือเหิงอันที่เงี้ยวนี่ก็ปกติว่ามันสิเศร้าบ่เปลี่ยนเอาไปเอามากอ่ะเงี้ยวคืออะไรเทีย
3: ปกติแล้ว
4: ปกติ
3: ว่ามันมียังผิดปกติข้างในอยู่มันปรับ
4: จ้ะปกติแล้วได้บาดซังมาอีก
3: กินอีก
4: กินแต่เงี้ยวเหมือนเศร้าป่ะ
3: กินแต่เงี้ยวเหมือนเศร้ามีแห้งกินแล้ว
4: จ้ะอันกินแรกแรกบ่แม่นว่าสิกินเทียละเครื่องคืออัน
3: เอาเลย
4: สัมผัสมาเด้
3: อืม
4: เศร้าจอกแล้งจอกเศร้าจอกแล้งจอก
3: จัดเต็มมาเลย
4: เต็มเลย
3: ดีแล้ว
4: ขวดนึงเลย5มื้อ
3: เพราะว่าเขาเป็นมาดนเพราะว่าบรรยากาศนี่เป็นมาหลาย
4: จ้ะ
3: เป็นมาโอ้15ปีมันกัดขัดโพดมันกัดทรมาน
4: คิดว่ามันบ่ถึงสร้างอีกแต่เป็นอันเดียวกันเขาก็ยังเศร้า
3: เป็นคือว่าจังซี่แต่ก่อนเป็นคิดว่าโตสิหายบ่แต่ก่อน
4: บ
3: ่คือว่าจังได๋ก็บ่หายแล้วอันนี้
4: แม่น
3: หมดหวังแล้ว
4: กินอันใดก็กินหาเนาะเบิ่งยาหมอกวางเอเ
3: ล่แสดงว่ากินมาหลายแล้ว
4: ไปหาหมอ
3: 15ปีมานี่กันรักษามันคงกระท้อแล้วจุดพ
4: อเมียน
3: กินใจปะ
4: กินบ่สู้นี่ก็ว่าสิเศร้าพุ่นล่ะพุ่นลังคนบ่เจ้า
3: สู
4: ้กินอีกมันปวดก็บ่เจ้า
3: สู้อีก
4: สู้อีก
3: ผมลองเอาให้สุด
4: เ
3: อานี่มันสุดมันสิเป็นยังไง
4: แต่เขาก็ยังเศร้าเลยวางสิเอาไปเอามาเศร้าเว้ย
3: ดีใจวะ
4: ดีใจตัวเนาะเดี๋ยวนี้บ่มื่นบ่ซ่าแขนกับบ่หนีบมือกับบ่หนีบ
3: แต่ก่อนมันหนีบบ
4: ่เอาม
3: ือ
4: ฟันไม่ตามนี่ล่ะหนีบลุดมือบ่หูเมีย
3: มือมันหนีบมันหลอก
4: จ้าก็เศร้าฟัน
3: สบายตอนนี้สบายในตนได้ตัว
4: สบายสบายทีเดียว
3: ดีใจ
4: มันหนีบนั่งหนีบลุดมือกับนั่งขันมือของสิเนาะมันเศร้ากับเฮ็ดต่อ
3: ลูกหลานก็ว่าจังได๋ทําว่าเจ้ายังกินจะกินทําบ่หา
4: หากินมาหยังก็ดอกกระเดียแต่ว่าจังว่ากินแล้วมันบ่เศร้าแม่นแล้วชูบ่ฮู้จักน้ําปู่ว่าซั่นดอกผู้กูเป็นผู้กูฮู้กูก็ฮู้จัก
3: ปวดสั่งนี่ล่ะว่าสิเจ็บกระปูนี่ล่ะว่าสิ
4: สั่งบ่แม่นจักขวดน้อย12 12หรือ15
3: ประมาณ15 12หรือ15มันก็คุ้ม
4: 15นี่ล่ะ
3: ถามว่า15ขวดนี่มันก็เงินบ่ถึง 5,000 อย่างไรก็ 5,000 เอาสมมุติถามว่าสิ่งที่เจ้าเป็นล่ะมันดีขึ้นซํานี่จะว่ามันคุ้มบ่คุ้มเงิน
4: คุ้มอยู่ไปหาหมอก็เทื่อละ 3,000 ผมเด้
3: คนน่ะไปว่าจักปีแล้วบ่ดิ
4: ไปมาโดนแล้ว
3: ไปจะว่าจักปีมาแล้วอันนี้คือว่าเฮาบ่หา 6,000 นี่ก็มันก็เกินคุ้มแล้วเพราะว่ามันบ่แม่นว่ามือซ่าตีนซ่าตีนหอดมันสิบ่เป็นอย่างเดียวมือก็บ่เป็นเจ้าก็แข็งแรงขึ้นบ่จะว่าเอา
4: ผู้นั้นมาทรงยางกระตูดเอาน้อยๆยางย
3: างตูดเอาออกมาแต่แรกยางตูดเอา
4: จ้ายางยอมๆไปยาง
3: หลังตูดเลยค่ะอ๋อแต่ก่อนยางตูดเอามากที่เขามาทรงเขาบอกว่าไอ้ไอ้คนนี้ว่ายางตูดเอาเพราะ2ชุดแล้วนี่ยางตรงเลย
4: พอมันสิตูดยานลมเด
3: ้ยานลม
4: มันซ่ามันซ่าคือฮอดผิดเด
3: ้มันซ่าฮอดขาฮอดสะโพก
4: จ้ะ
3: โอ้แสดงว่าซ่าหลายอยู
4: ่ซ่าหลายอยู่
3: เป็นมา15ปีครับท่านผู้ฟังคำนี้ก็คือเสียงของแม่ยายกันอายุ69เนาะ69อยู่บ้านพาวก่อนเดี๋ยวก่อน
4: บ้านหัวขัว
3: บ้านหัวขัวตำบล
4: บ้านพาว
3: ตำบลบ้านพาวบ้านหัวขัวตำบลบ้านพาวเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอาการที่เพิ่นเป็นเนี่ยก็คือเป็นมา15ปีก็คือว่า มึนซ่าตั้งแต่กกขาลงไปตั้งแต่สะโพกลงไปหอดตีนนะครับตีนชาแล้วก็ห้อนปวดแสบปวดห้อนแล้วก็นักย่างไกบ่ได้คือสิล้มพอบังคับบ่ได้แล้วก็มือนี่ก็เริ่มเป็นตะคริวลังเทียเฮ็ดงานไปกับบังคับบ่ได้อันนี้คือโตเป็นหนักๆก็เป็นว่าโดนแล้ว
4: มันโดน
3: แล้วครับกินกับไว้3ขวดแรกก็บ่ถือกินไปอีกน้ําไปอีก3ขวดส้มดีขึ้นนะครับตอนนี้กินมา15ขวดอาการทุกอย่างนี่จาก100นึงนี่แม่ว่ามันเบิดไปจักเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์
4: บ่แม่นมันสิเต็มร้อยแล้วบ
3: ่เต็มร้อยบ่มันเต็มร้อยนะ
4: มันเศร้าหมดแล้วแม
3: ่มันบ่เป็นเนาะโอ้ดีใจเนาะ
4: ดีใจ
3: เ
4: ล
3: ย
4: ย่านย่านมันเคลื่อนเนาะมันเศร้าแล้วก็สั่งไม่อี
3: กกินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นแล้วมันทรมานกินไปเรื่อยๆ
4: เดี๋ยวนี่แต่กินแต่ย่ามันเศร้า
3: ครับกินแต่ย่ามันเศร้าก็พอแล้ว
4: บ่แม่นกินน้อยจะได้เอาข้าวจ้ําคือเพิ่นสําคัญเด
3: ้หลายก็อยู่น้ําบัวนี่กินเดือนละหน่อยยอมกินเดือนละ10ก็มี
4: เต็ม
3: ครับผมเนาะกินใจน้ําแม่กัดเนาะครับผมกินไปเรื่อยๆคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องบ้านหลังแห่งความตายกันต่อบ้านหลังความตายตอนที่3ตอนสุดท้ายเชิญครับ
1: เธอตัดสินใจว่าเข้าไปในดงไม้ทึบแห่งนั้นดีกว่าแล้วก็ฝ่าเท้าของเธอก็เหยียบเข้ากับหลุมพรางขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆบ่อน้ำร้างจังหวะนี้เองที่เธอสัมผัสได้ว่ามีมือของใครต่อใครควายคว้าแผ่นหลังของเธออย่างบุดบิดแต่ก็ช้ากว่าร่างของเธอที่จมดิ่งหล่นลงสู่พื้นหลุมพรางแห่งนั้นอย่างรวดเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยพิกุลสะดุ้งตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงสวดอภิธรรมศพหล่อนใช้ศอกกระทุ้งข้างโลงศพจนผู้คนที่นั่งฟังอยู่แตกตื่นไปตามกันช่วยด้วยขอน้ำกินหน่อยพิกุลถุยเหรียญออกมาจากปากก่อนที่จะร้องขอน้ำดื่มพร้อมก็ใช้ข้อศอกกระแทกข้างฝาโลงไม่หยุดทิดรอดผู้เป็นสามีถลาเข้าไปเปิดฝาโลงออกด้วยความดีใจเอ้ยพิกุลเองยังไม่ตายหรอฮะสองสามีภรรยากอดกันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนบ้านและพระภิกษุสงฆ์อีพิกุลนี่มันมีบุญนะคนเราจะมีสักกี่คนที่ตายแล้วฟื้นใช่คนเราจะมีสักกี่คนกันที่ตายแล้วฟื้นนั่นเป็นเสียงรำพึงของหญิงชราวัย60ปลายๆนั่งเคี้ยวหมากปากแดงหลับตาเหมือนกับกำลังจะระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่หนหลังกับถึงปัจจุบันคุณสมพรผู้เล่าเรื่องนี้นั่งมองหญิงวัยดึกที่บอกเล่าเรื่องราวตายแล้วฟื้นของตัวเองอย่างชื่นชมสีหน้าของหญิงวัยชราอิ่มเอมแล้วก็ผุดพองกว่าหญิงวัยดึกรุ่นเดียวกันแล้วศพของน้าสาวคุณยายล่ะครับหลังจากนั้นยายก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เกณฑ์ชาวบ้านไปขุดก็พบศพของน้าสาวยายจริงๆหมู่บ้านหลังความตายนั้นมีจริงนะ ใครไม่เชื่อก็ตามใจแต่เรื่องที่ยายประสบพบเจอกับตัวเองนั้นน่ะก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจริงเรื่องของยายก็มีเพียงเท่านี้แหละพ่อคุณเอ้ยคุณสมพรเล่าให้ฟังบอกว่าหมู่บ้านหลังความตายเนี่ยจะมีอยู่จริงหรือไม่นี่ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่สลักสำคัญอะไรหากเรายึดมั่นในความดีดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยการไม่เอารัดเอาเปรียบยึดมั่นในศีลและทานอย่างเนืองนิดเพียงเท่านี้หลังจากที่คุณลาลับดับชีพลงคุณก็ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะได้พบเจอกับหมู่บ้านประหลาดนั้นหรือว่าจะพบเจอกับเหตุการณ์วิปริตใดๆซึ่งเปรียบเสมือนห้องรอคอยต้อนรับวิญญาณของเราท่านๆอยู่ยังอีกมิติหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประสบการณ์ของแฟนรายการของอาจารย์ยอดท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณนันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันคุณนันเล่าว่าเมื่อประมาณ2535ตอนนั้นคุณนันอายุ19ปีเรียนรามต้องทำงานไปด้วยเพื่อหาเงินเรียนงานที่ทำไปตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้วุฒิอะไรมากมายไม่ต้องใช้วุฒิเยอะก็คงไม่พ้นอาชีพเซลล์นะขายของขายมันทุกอย่างตั้งแต่หนังสือสารานุกรมขายชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำสมาชิกนิตยสารหนังสือพิมพ์เรียกว่าสากะเบือยันเรือรบเลยล่ะวันหนึ่งก็นั่งรถเมย์ไปหาลูกค้าแถวถนนอ่อนนุชแต่จำไม่ได้แล้วว่าซอยอะไรแต่ที่แน่ๆจำได้ก็คือเปลี่ยวมากสมัยนั้นมีแต่ที่รกร้างข้างถนนเยอะมากเวลานั้นประมาณสัก16:00 ถึง 18:00 น.โดยประมาณนะหลังจากที่นั่งทานข้าวร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามกับป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปเพื่อจะขึ้นสะพานลอยข้ามฟากเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านบ้านอยู่แถวบรรทัดทองพอลงจากสะพานลอยเดินมาได้หน่อยเดียวก็มาพบคุณป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงพื้นหญ้ารกๆข้างทางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทีแรกที่นั่งทานข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาก็ไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่คุณป้านี่มานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณป้าท่านนั้นมีรูปร่างลักษณะผอมเรียกว่าผอมโซเลยละโซมมากเหมือนคนไม่สบายตัวขาวๆซีดๆเสียวๆและดูหน้าสงสารปนน่ากลัวคุณนันก็เห็นแกนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางก็ยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะนี่ป้านี่มานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์มีพิษจะขบกัดหรือยังไงมานั่งอยู่ในที่รกๆระหว่างที่คิดในใจอยู่นั้นป้าคนนั้นก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงของแกแหบแห้งเหมือนกับคนจะขาดใจเสียงเบามากเลยตรงนั้นก็ไม่มีใครเดินมาเลยนอกจากคุณนันอยู่คนเดียวก็เลยต้องเดินเข้าไปนั่งลงใกล้ๆแกแล้วก็ถามแกไปว่าคุณป้าพูดกับหนูเหรอแกก็พยักหน้าแต่ไม่เงยหน้าขึ้นมาหรอกก็ถามต่อไปอีกคุณป้าพูดว่าอะไรนะคะหนูไม่ทันฟังแกก็พูดตอบมาบอกแม่หนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมป้าหิวมากหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมานานแล้วฟังแล้วก็รู้สึกสงสารแกจับใจก็เลยบอกไปเออได้สิคะเดี๋ยวคุณป้าอยากจะทานอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้แกก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกแล้วแต่แม่หนูจะเมตตานะอะไรก็ได้จะป้าหิวเหลือเกินคุณนันก็เลยบอกให้แกรอเดี๋ยวจะข้ามฟากไปซื้อกลับมาให้แล้วก็กลับไปร้านอาหารตามสั่งที่นั่งกินอาหารตะกี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็ถามว่าลืมของหรือไงถึงกลับมาคุณนันก็บอกแกว่าเปล่าจ้ะมาสั่งข้าวผัดไก่เอาแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำดื่มขวดหนึ่งด้วยเอาขนมผิงถุงหนึ่งด้วยจ้ะ

ุณนันก็ทำตามที่แกร้องขอแกก็ขอบใจแล้วก็อวยพรบอกเจริญเจริญนะแม่หนูคุณนันก็เลยบอกลาแกเพราะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วแล้วก็เดินจากไปสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 眠啦，擘看来，
1: 我见饭去。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินช่วยดูแล

0: ขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเรานี่จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทธานะคือลุกขึ้นทำอุทธานะสัมปทานะครับต้องลุกขึ้นทำอารักขะทำแล้วก็ต้องหาเก็บเอาไว้ดีรู้จักรักษาอุอาหัวใจเศรษฐีกะกัลยาณมิตรตาต้องมีเพื่อนดีคบเพื่อนดีนะครับไม่ใช่เป็นเพื่อนยืมเพื่อนแซ่จ้องเพื่อนพากินเพื่อนพาเที่ยวพาเล่นอันนั้นไม่ได้สมชีวิตตาก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะกับรายได้กับฐานะกับวัยของเราขยันหานะอุอากะสะเขาเรียกหัวใจเศรษฐี1ขยันหา2รู้จักรักษาเอาไว้3มีเพื่อนที่ดีข้อที่4ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นก็บอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญยฤทธิ์อันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญยฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทําบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทําบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเสกเปติวาสังปันฑิตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญเตปรมจารีโนยะตะตะเทวตาตาสุอาสังตสิกนามาติเสตาโพชิตาปยันติมานิตามานายันตินังตะโตนังอนุกัมปติมาตาพุทธังโอรสังเทวตานุกัมปิโตโพโสปัฏฐานิปัสสติติเนี่ยพูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเสกเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่บันฑิตชาติโยสีละวันเตตะทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยตถาเทวตาอาสงตาสังทคินมาทิเสเทวดาเราใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกัมปิโตโปโสปทานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้500อาจจะได้พันหนึ่งใช้เทวฤทธนะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทําบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทําความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแรกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะท่านผู้ฟังตัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับ คนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพระนาดินเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องพูดผีปีศาจต่อจากตอนที่แล้วและเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเชิญรับฟังครับ
1: แต่ก็ไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะว่ารีบพอมาถึงที่ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนเหมือนกันทุกคนก็มองคุณนันเป็นตาเดียวกันเลยแถมมีแอบซุบซิบอะไรกันด้วยคุณนันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขามองเราแบบนี้แล้วก็ต้องกระจ่างเมื่อมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอ่ยถามคุณนันบอกว่าเออน้องน้องตะกี้เห็นน้องยืนตรงนั้นอะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็วิ่งไปซื้อเอาของมาให้ใครเหรอที่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครเลยคนข้างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นหลายคนเขาก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนก็ซักกันใหญ่เลยคุณนันก็งงรีบหันกลับไปดูตำแหน่งที่คุณป้าแกนั่งอยู่แต่ไม่เห็นแกแล้วเห็นแต่กองอาหารที่จัดวางไว้ยังอยู่เหมือนเดิมมาแหละเอาแล้วล่ะอึ้งเลยทีนี้คุณลุงคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แกบอกสงสัยผีมันจะมาขอกินแน่เลยได้ยินแบบเนี้ยเข่าอ่อนเลยกลัวจับใจแต่พอตั้งสติได้ย้อนมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกดีนะอย่างที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนให้เขาได้พ้นทุกข์จากความหิวโหยก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณนันมีโอกาสได้เห็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรอกคุณนันบอกว่าอยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะผีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังในละครเสมอไปหรอกเขาก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็คือคุณนันยืนยันว่าผีมีจริงแน่เพราะฉะนั้นจงทำความดีหมั่นทำบุญกุศลเพื่อพบภูมิที่ดีในการข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีเร่ร่อนให้ต้องทนทุกข์ทรมานหิวโหยเหมือนกับวิญญาณคุณป้าต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางครับคุณนันมีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางมารวมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวอนันต์เองในต่างก็เคยสัมผัสในเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นคือบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในซอยวัดบรมนิวาสปทุมวันแถวตลาดโบเบ้ย้ายมาอยู่ตั้งแต่นั้นอายุได้7ขวบเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าๆสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาเล่ากันโดยคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น5ห้องนอนมี1ห้องน้ำบ้านเนี้ยเช่าทั้งหลังแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าชั้นล่าง2ห้องนอกนั้นก็อยู่กันเองก็ย่อมจะต้องมีบ้างที่จะต้องมีเรื่องราวหลงลืมสะเพร่ากันบ้างเช่นลืมปิดน้ำบ้างลืมปิดไฟบ้างลืมปิดแก๊สเวลาทำกับข้าวแล้วก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันบ้างตามประสาของคนน่ะนะที่มักจะวุ่นวายตลอดที่ว่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เพราะว่าคุณแม่ของคุณนันเนี่ยมักจะเห็นชายแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินหลังงอใส่ชุดขาวทั้งชุดหนวดยาวๆน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้ล่ะท่านมักจะมาเดินไปเดินมาภายในบ้านตอนกลางคืนเคยมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลับมาดึกๆเดินผ่านแล้วก็มองเข้ามาในบ้านเห็นท่านด้วยส่วนคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงเตือนกระซิบข้างหูเวลาที่มีคนหลงลืมปิดไฟหรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้หลายต่อหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองที่ทะเลาะกันนั้นจะฝันว่ามีคุณตาแก่ๆใส่ชุดขาวหนวดยาวๆหลังงอๆนี่ท่านมาหาเอาไม้ตะพดมาตีแล้วก็สั่งสอนว่าอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รักกันจะทะเลาะกันทำไมพูดไปก็เอาไม้ตะพดตีไปด้วยทั้งสองคนเลยราวกับพ่อตีลูกเวลาลูกทะเลาะกันแบบนั้นน่ะแล้วท่านก็สั่งกำชับไปว่าจำไว้นะทีหลังห้ามมาทะเลาะกันที่บ้านนี้อีกไม่งั้นละหน้าดูจะตีให้ตายเลยทีเดียวไอ้ที่น่าแปลกใจก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่ฝันเหมือนกันแล้วคืนเดียวกันด้วยเช้ามาก็มาเล่าให้กันฟังทีนี้ก็ผวาทั้งคู่เนี่ยไม่กล้าตบตีหรือว่าทะเลาะกันอีกเลยล่ะเพราะกลัวคุณตาเจ้าที่จะมาลงโทษประมาณเดือนธันวาคมปี2549เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในบริเวณตลาดโบเบ้แล้วก็บ้านเรือนชุมชนบรมนิวาสซึ่งก็คือซอยที่บ้านคุณนันอยู่นี่แหละ ตอนนั้นมีบ้านเรือนที่พักอาศัยถูกเพลิงไหม้วอดวายไป 5-60 หลังคาเรือนตึกเกือบ100คูหาแหละแล้วก็ยังมีแผงขายของอีกเยอะแยะเลยล่ะที่เสียหายแต่ก่อนเกิดเหตุในคืนนั้นคุณนันเอางานกลับมาทําที่บ้านก็นั่งทํางานอยู่ที่ห้องนอนตั้งแต่เที่ยงจนบ่าย2แล้วก็ยังไม่เสร็จง่วงมากเลยก็เลยลงมาอาบน้ําเพื่อให้ตาสว่างอาบน้ําเสร็จจะเดินกลับขึ้นห้องกําลังจะก้าวขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกหนูหนูนันหันไปทางต้นเสียงก็เห็นคุณตาท่านเจ้าที่เนี่ยยืนเป็นเงารางๆอยู่ตรงหน้าศาลเตี่ยจูเอี้ยข้างๆบันไดก็ยอมรับว่าตกใจกลัวอยู่เวลานั้นพอตั้งสติได้ก็ยกมือไหว้ท่านยืนทื่อขาแข็งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้นันเนี่ยไปบอกกับทุกคนในบ้านว่าอีกไม่ช้าจะมีไฟไหม้แถวนี้นะไปเร็วๆนะพูดเสร็จท่านก็หายตัวไปเหมือนในละครผีในทีวีเลยคุณนันก็ยืนงงพักหนึ่งก็รีบบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ตามด้วยการตะโกนบอกคนอื่นๆในบ้านแจ้งเรื่องตามที่ท่านเจ้าที่มาบอกโดยตัวคุณนันเองก็รีบขึ้นไปแต่งตัวเลือกใส่ชุดที่ดูจะทะมัดทะแมงที่สุดเก็บข้าวของและเอกสารที่จำเป็นก่อนส่วนคุณพ่อก็ออกไปยืนสังเกตการด้านนอกบ้านในขณะที่คุณแม่และคนอื่นๆในบ้านเก็บข้าวของจำเป็นกันจ้าละวันตอนนั้นเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นตอนนั้นยังไม่มืดยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกก็ยังคงเงียบสงบพ่อก็กลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างสายตาก็เหมือนจะเอาเรื่องกับคุณนันว่าสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณนันนั้นเชื่อว่านันไม่ได้โกหกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความเมตตาของท่านเจ้าที่ว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยสักประมาณเวลา2ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ตามด้วยเสียงผู้คนหวีดร้องตกใจเสียขวัญกันอื้ออึงไปหมดเท่านั้นเองทุกคนก็วิ่งออกมาพร้อมบักขนข้าวของที่เตรียมไว้กรูกันออกมาหน้าบ้านทันทีไฟโหมมาตามแรงลมอย่างรวดเร็วเผาผลาญบ้านเรือนทั้งสองฝั่งวอดวายไปแม่ต่ำกว่า20หลังนี่ไหม้ไปแล้วตอนนั้นดับเพลิงระดมเข้ามาหลายสายเลยนะบ้านคุณนันนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อีกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีเพลิงพระการนี้ตามที่ท่านเจ้าที่มาเตือนไว้ก่อนแล้วทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยเพราะว่ายังพอมีเวลาก่อนจะหนีออกมาจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าที่และขอให้ท่านปกป้องบ้านเราอย่าให้ไฟไหม้มาถึงบ้านเราเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมฉีดน้ำทั้งดับทั้งคุมไฟอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อพยพมารอดูสถานการณ์อยู่ที่วัดบรมนิวาสร้องไห้กันระงมอื้ออึงไปหมดตอนสายๆของวันใหม่ทุกคนต่างก็กลับเข้าไปตรวจตราดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านคุณนันจะรอดพ้นจากเพลิงนรกนี้ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางกันขนาดใหญ่เพราะได้ประจักษ์แก่ตนแล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาที่ท่านช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยบารมีของท่านนี่เองครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับคนหนึ่ง360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการจดเบอร์ไว้ตอนเขาประกาศเบอร์นะครับทุกวันนี้สบายส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเตรียมเงินเอาไว้นะครับเตรียมเงินเอาไว้คุยกับเขาให้ดีบางทีเขาลดให้สั่งซื้อ3ขวดเขาลดให้ท่านผู้ฟังสบายอาจจะช้าสักวันหนึ่ง2วันอย่างมากก็2วันทุกวันนี้เขาขนส่งไวฝากเอาไว้นะครับนามกุฎตราพนาลิน
2: นามกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้มีปุจฉามาถึงอัตมภาพว่าถ้าเราทำงานในภาคบริการบริการอย่างไรจึงจะได้ใจลูกค้าอัตมภาพขอวิสัชนาว่าถ้าเราอยากบริการให้ได้ใจลูกค้าก็ต้องทำตามหลักการบริการขั้นเทพดังต่อไปนี้1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 2. ทักก่อน 3. อ่อนน้อม 4. พร้อมบริการและ 5. เบิกบานด้วยมุทิตากล่าวคือเมื่อเราบริการคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขจากการที่ได้ทำให้เขามีความสุขอีกทีหนึ่งหรือมีความสุขที่ได้น้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ดังนั้นใครทำงานภาคบริการนอกจากจะถือปรัชญาทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วก็ขอให้สรุปเป็นคติธรรมเอาไว้จำง่ายๆว่างานของเราคือการทำให้เขามีความสุข
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น. ครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ย่อในเรื่องเซียนเพชรหรือว่าผู้ชำนาญเพชรก็โดนหลอกขายเพชรเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังในกาลครั้งนั้นก็มีขุนนางคนหนึ่งครับเป็นพ่อค้าเพชรพลอยแล้วก็มีหน้าที่สั่งซื้อเพชรถวายเจ้านายเพราะฉะนั้นท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้ชำนาญในการดูแลตีราคาเพชรพลอยหาใครเสมอยากอยู่มามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเป็นคนยากจนแต่ว่าเคยรู้จักท่านไอ้หนุ่มคนนี้มีแก้วจุกขวดหักอยู่จุกหนึ่งเป็นแก้วเจรไนอย่างงามนะเป็นจุกขวดเหล้าแบบโบราณนะครับของฝรั่งนะข้างบนก็ทำเป็นแก้วแล้วทำเหมือนเพชรนะโตเท่าขนาดผลพุทราไอ้หนุ่มคนนี้ก็เอาแก้วจุกขวดเนี่ยฝนรอยที่หักเป็นเหลี่ยมไม่เข้าเหลี่ยมมันดีแล้วขัดเงาเรียบร้อยนะเหมือนกับแก้วเจรไนเลยพอทำดีแล้วก็เอาแก้วจุกขวดนี้ไปหาขุนนางพ่อค้าเพชรไปถึงก็บอกว่าท่านครับกับผมมีเพชรโบราณเก่าแก่อยู่เม็ดหนึ่งครับเก็บรักษากันมาหลายชั่วคนแล้วบัดนี้เป็นมรดกตกมาอยู่กับตัวกระผมกับผมไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรได้ที่มันใหญ่โตเกินวาสนาบารมีของกระผมจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเวลานี้กระผมจนกระลุดมอต้องการจะใช้แต่เงินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระผมก็นำมาฝากพระเดชพระคุณซึ่งเป็นที่นับถือของผมช่วยโปรดบอกขายด้วยครับขุนนางก็ให้เอาออกมาดูพอไอ้หนุ่มส่งแก้วให้ดูก็หัวเราะพุงกระเพื่อมเลยบอกทุยกะอีแก้วจุกขวดนี่กระปองพูดปวดอ้างและใหญ่โตว่าเพชรไอ้หนุ่มคนนั้นก็บอกก็จริงๆนะครับเพชรเป็นเพชรโบราณพ่อผมก็บอกเพชรปู่ผมก็บอกเพชรครับโอ้ยมันก็โง่ทั้งพ่อทั้งปู่มึงแหละหรือใต้เท้าจะว่าเป็นแก้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าโปรดรับไว้จะเป็นพระเดชพระคุณครับถ้าไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรท่านหรอกครับอ้าวมึงจะมาว่าอะไรกูล่ะมึงจะขายเท่าไหร่เนี่ยจะขายสักแสนหนึ่งครับถ้าสักสิบตะลึงเนี่ยบางทีจะมีคนซื้อไปผูกคอแมวบ้างละมั้งแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็รับรองไม่ได้ว่าจะมีคนซื้อสิบตะลึงก็แต่เอาเถอะมันไม่หนักหนาอะไรหรอกเดี๋ยวเอาตั้งไว้ดูเล่นๆแปลกๆนะเสร็จแล้วไอ้หนุ่มก็ลากลับไปอยู่ประมาณ3เดือนปรากฏมีลาวประเทศราชคนหนึ่งมาหาขุนนางพ่อค้าเพชรมาบอกว่าเจ้าลาวใช้ให้ลงมาซื้อเพชรเม็ดใหญ่เม็ดนึงเพื่อจะเอาไปประดับสร้อยคล้องพระศอท่านขุนนางก็เลือกเอาเพชรอย่างดีเม็ดใหญ่ๆส่งให้ลาวเลือกนะก็เลือกไปก็ติบ้างชมบ้างเม็ดไหนน้ำดีมันก็ติเม็ดไหนน้ำไม่ดีมันก็ชมนะแต่ถึงเม็ดที่ชมว่าดีมันก็ติว่าเล็กไปขุนนางก็ชักโมโหงิดเหยียดนึกไม่เอาจุกขวดให้ลาวดูซะนี่แต่ก็นึกอายกระดากใจเต็มทีเพราะมันเป็นแก้วจุกขวดแท้ๆจะบอกว่าเพชรก็บอกไม่เต็มปากก็จนใจไม่รู้จะเอาเพชรจริงๆที่ไหนมาให้มันก็ดูได้ชัดเลยไอ้หมอนี่มันดูเพชรไม่เป็นทำมาเอาแก้วจุกขวดส่งให้มันดูนะรีบออกตัวก่อนอันนี้ไม่ใช่ของฉันนะคนอื่นเขาฝากไว้ขายคนลาวรับมาดูโอ้นี่สิเม็ดนี้เนี่ยได้ขนาดที่ต้องการทีเดียวครับเนี่ยน้ำก็พอใช้เป็นการตกลงราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยขุนนางก็นึกในใจไอ้หนุ่มมันตีไว้แสนหนึ่งเม็ดโตขนาดนี้แสนหนึ่งมันถูกนะตีสัก200,000ดูวะเอากำไรสักแสนหนึ่งด้วยพอคิดตกลงในใจก็บอกเจ้าของเขาตีราคาไว้200,000ลาวก็บอกไม่ต่อแล้วครับตกลงวันนี้ผมมีเงินมาแค่5,000เดี๋ยวผมจะวางมัดจำไว้5,000อีก7 วันผมจะเอาเงินมาชำระแล้วก็รับเพชรไปพอตกลงกันแล้วก็เขียนสัญญาวางเงินมัดจำต่อกันลาวก็สัญญาว่าถ้าครบ7 วันไม่นำเงินมาชำระให้เสร็จก็ให้ท่านขุนนางริบเงิน5,000ที่วางมัดจำไว้เสียถ้าลาวนำเงินมาให้อีกจนครบท่านขุนนางส่งเพชรเม็ดนี้ให้ไม่ได้ท่านขุนนางโดนปรับ200,000นะเสร็จแล้วลาวก็กลับไปอยู่มาแค่2 วันเนี่ยไอ้หนุ่มเจ้าของจุกขวดมันก็มาบอกว่าท่านครับเพชรของผมฝากใต้เท้าไว้ก็หลายเดือนแล้วเมื่อขายยังไม่ได้ครับผมจะขอรับประทานคืนไปครับได้ข่าวว่ามีลาวมาจากไหนไม่ทราบมาเที่ยวถามหาซื้อเพชรอยู่บางทีผมจะขายเองได้บ้างครับมั้งครับท่านขุนฟังอย่างนั้น ชักอ้ําอึงในใจไอ้กันจะบอกตรงๆว่าตกลงขายได้แล้วมันก็จะรู้ราคาที่ขายได้ถึง 200,000 มันก็จะเอาซะหมดที่ไหนกูจะได้เงินแต่ที่จะคืนแก้วให้มันไม่ได้ทีเดียวนะลาวมันวางมาจําไว้จะต้องปรับเราปนแน่ขุนนางก็นั่งนึกคิดเลขในใจเสร็จแล้วก็บอกว่าแกขายให้ข้าแล้วเถอะใต้เท้าจะกรุณาให้ผมเท่าไหร่แล้วครับอ้าวก็ให้ตามราคาที่มึงตีไว้สิ 100,000 ครับเออเสร็จแล้วท่านขุนนางก็นับเงิน 100,000 ให้กับไอ้หนุ่มเจ้าของแก้วไปแล้วท่านขุนนางก็นั่งอิ่มใจคอยวันครบ7จะมาถึง7ก็แล้ว8ก็แล้ว9ก็แล้วท่านผู้ฟังท่านทายสิว่าลาวจะมาเอาไหมนะตัวท่านน่ะสิ
2: เพราะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกรณีวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ฟูกันกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของการขยายผลปมนอมินีที่เข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมนะคะตรวจสุสานทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากนี้จะขยายผลเครือข่ายการชาบัตรด้วยนะคะที่มาใช้นอมินีเอาชื่อคนไทยมาทำทีเป็นซื้อที่ดินเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ามาสร้างสุสานและไม่ใช่ของคนไทยด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีการนัดหารือกับทางตำรวจแล้วก็ DSI ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยล่าสุดมาไทยออกมาแจ้งถึงปมการสั่งในประเทศแล้วนะคะบอกว่าพฤติการเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็การที่มีการสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสรายนี้บอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะวันนี้หลายคนอาจจะติดตามเรื่องของการเปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่แต่หน้าไม่ใหม่นะคะก็หลายคนติดตามเรื่องของการประชุมครม.ทุกๆวันอังคารก็จะมีประชุมครม.นะคะก็เปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่ด้วยมีการติดตามประชุมสภาด้วยติดตามพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70วันนี้วันที่2แล้วก็บางคนเห็นในโลกออนไลน์เหมือนมีแชทหลุดออกมาด้วยนะคะเรื่องของงบประมาณต่างๆก็เห็นแล้วก็ไม่สบายอกสบายใจแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนกันช่วงนี้ปภ.แจ้ง71จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานกลางใต้กรุงเทพมหานครก็ไม่เว้นนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้รวมถึงดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยช่วงอาทิตย์นี้นะคะ 8-13 กันยายนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะกระทบถึง71จังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะหารือเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายไปกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะหลังจากที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะโดยบอกว่าการพูดคุยก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะพูดถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตก็มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลจนเรียกว่าเป็นชุมชนชาวอิสราเอลโดยคุณเสศักดิ์ยืนยันกับนางอโลนาว่าหากเกิดเหตุกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติด้วยเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในลักษณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นชาวอิสราเอลเท่านั้นเราถึงจะบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่นะคะคุณศิษย์ยังย้ำบอกว่าไทยกับอิสราเอลเนี่ยเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ซึ่งขณะนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลได้ผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทั้งการเกษตรทั้งเรื่องของแรงงานเรามีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เยอะค่ะแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยก็ไม่น้อยไปกว่ากันทางด้านอโลนาได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางอิสราเอลเขามีการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล do and don'ts ค่ะสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็แจกไปที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแจกที่บริษัททัวร์แจกที่สายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยให้เขารู้ด้วยว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้ส่วนเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการออกคำสั่งทางปกครองนะคะให้สุสานและฌาปนสถานJewish Cemetery Thailand ค่ะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บภายใน7 วันสุสานและฌาปนสถานแห่งนี้อยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้นะคะชื่อว่า Jewish Cemetery Thailand อยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสุสานที่สถานที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายในอำเภอบางคล้ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้ใช้สิทธิ์ทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4 หลุมค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะคะเป็นการฝ่าฝืนเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมซึ่งเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เลยมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานกับฌาปนสถานเนี่ยไปฝังหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7 วันค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะดำเนินการติดตามเคสเนี้ยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่นั้นตอนนี้มีการย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไปแล้ว3จาก4ร่างค่ะส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าร่างที่นำเข้ามานั้นถูกนำเข้ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรก็ตามที่แห่งนั้นคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับอย่างชัดเจนนี่รัฐมนตรีช่วยท่านพูดนะคะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนกับสุสานผิดข้อบังคับชัดเจนค่ะเดี๋ยว10กันยายนนี้จะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองอีกที่หนึ่งเป็นสุสานอยู่ในพื้นที่เจริญกรุงตรงกรุงเทพมหานครนะคะถนนเจริญกรุงมีชาวอิสราเอลเนี่ยถูกนำร่างไปฝัง49หลุมค่ะล่าสุดก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าจากการรายงานที่ได้รับพบว่าสุสานและที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในไทยเนี่ยมีอยู่ 1,200 แห่งตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมถึงให้แยกว่าเป็นของศาสนาใดบ้างสำหรับบริษัทการฉบัดจำกัดผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัท3คนนี่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะต้องได้ขยายผลตรวจสอบจุดไหนที่ผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งนายพลพียอมรับว่ามีชาวอิสราเอลไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วค่ะมีไปซื้อแล้วนะคะซึ่งมีการพูดคุยกับสสหลายคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยออกนอกราชอาณาจักรไทยนะคะซึ่งทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติซึ่งนายเควินนั้นเข้าไปคุกคามแล้วก็ด่าทอเจ้าของและครูของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็พกมีดติดตัวด้วยมีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายบริเวณสถานที่ของเอกชนมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนำแผ่นป้ายเนี่ยโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาได้ซึ่งนี่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองอีกทั้งยังเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังพบว่ามีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันพฤติการดังกล่าวอาจถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมถึงอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรยืนยันว่าคำสั่งในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติและจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมก่อนจะปิดท้ายช่วงเบรกนะคะทีมข่าวเรามีการไปสอบถามความเห็นของชาวเกาะสมุยในเรื่องนี้ด้วยอัปเดตหนึ่งนะคะนายสันทองสุขเป็นชาวเกาะสมุยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาตินะคะเนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาหลากหลายประเทศค่ะเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันก็มีการกระทบกระทั่งหรือมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชนชาติใดที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวบนเกาะสมุยทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและชาวเกาะสมุยพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนและผู้รับข่าวสารนะคะบอกว่าให้ช่วยกันแยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของประเทศต้นทางอย่าเพิ่งใช้อคติหรือเหมารวมไปถึงคนทั้งหมดของประเทศดังนั้นเพื่อให้สังคมไทยยังคงเป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4สำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: วดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
11: เสียวฟันน่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้มีการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะไปสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามวันนี้ก็มีประชาชนนะคะที่มาเฝ้าชมจำนวนมากในบริเวณที่เขาจัดให้ประชาชนรับชมได้เช่นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างๆโรงพยาบาลสิริราชท่านามวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามรวมทั้งฝั่งพระนครนะคะตรงสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างซึ่งการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ค่ะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระพักตินวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ขยับมาติดตามเรื่องของมติครม.กันบ้างนะคะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจแล้วก็ยังมีการเปิดตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งเปิดใจแนวการสื่อสารงานของรัฐบาลว่าแน่นอนว่าจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลนะคะความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลท็อตจริงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆไม่เน้นการโต้เวทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะเน้นการโต้ตอบข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นี่อาจจะกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชี้แจงว่าการเปิดรับแรงงานศรีลังกาในครั้งนี้ไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนในประเทศนะคะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหคนไทยตกงานนี่หลักแสนคนนะคะที่ไปขึ้นทะเบียนว่างงานก็เยอะแต่ว่าทำไมเราให้โอกาสคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ก็ชี้แจงเลยบอกว่ามันไม่กระทบกับโอกาสการทำงานของคนในประเทศเพราะตำแหน่งที่เปิดรับล้วนเป็นงานระดับปฏิบัติการและต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเป็นลักษณะงานที่ตลาดแรงงานในประเทศขาดแคลนอย่างหนักค่ะคนไทยเราไม่ทำแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกทำหรือสมัครเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการนำเข้าแรงงานจึงนำเข้ามาเพื่ออุดช่องว่างเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตำแหน่งงานอื่นๆของคนไทยในภาพรวมนางสาวรดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลได้เตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมช่วง26ธันวาคมปี68ถึง23กรกฎาคมปี69นะคะก็เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิที่พึงจะต้องได้รับนอกเหนือจากนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาเรื่องร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายวันนี้เป็นการพิจารณาประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะประธานสภาบอกว่าวันนี้เลิกดึกหน่อยนะแล้วก็บอกว่าส.ส.เนี่ยต้องหาข้าวกินเองไม่มีสวัสดิการให้คุณโสภณ สารัมค่ะประธานสภาได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วรรค2ก็เริ่มล่าช้าแล้วนะคะโดยบอกว่าวางกรอบเอาไว้3วันวันนี้ได้คุยกับรองประธานสภาทั้ง2คนว่าน่าจะต้องอยู่ดึกหน่อยนะแต่ต้องดูว่าถ้าดึกมากจนเกินเหตุวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าประชุมช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าวันนี้จะจบดึกแน่นอนนะคะรองประธานสภาทั้งสองท่านก็เตรียมขยายเวลาว่าอาจจะเกินเที่ยงคืนได้ส่วนจะล่าช้าไปถึงวันที่10กันยายนไหม คิดว่าจะทำให้เร็วได้ค่ะ2ทางที่จะทำนะ1คือจะให้ส.ส.อภิปรายตามวาระที่พิจารณาอยู่ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการซึ่งเรื่องนี้เตือนอยู่บ่อยครั้งกับ2คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องพูดคุยกันการประชุมจะสำเร็จอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปส่วนที่นายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนเรียกร้องว่าการประชุมสภาตอนดึกส.ส.ไม่มีข้าวกินควรมีสวัสดิการให้นายโสพลบอกว่าเรื่องนี้ก็วนกลับมาที่เดิมที่มีคนไปพูดว่าผู้แทนกินข้าวฟรีเรื่องนี้มันวนอยู่ที่เดิมถ้าจัดสวัสดิการให้ก็ถูกกล่าวหาว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีซึ่งเรื่องนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ดังนั้นขอให้ประชาชนต้องวางบทบาทนักการเมืองให้ถูกว่าเป็นอย่างไรจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือให้เขาเป็นนักการเมืองเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะและเรื่องนี้มีทางออกอยู่ก็คือซื้อเองซื้อเองนะคะจบจบสวัสดิการไม่มีในเมื่อไม่มีก็ซื้อเองเลยประธานสภาบอกนะคะส่วนการประชุมเมื่อวานมีการตั้งป้ายตัวเลขตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นายโสพลบอกว่าก็งงว่าเป็นตัวเลขอะไรสื่อถึงอะไร

จารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาทางปลัดก็ได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือด้วยแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่ว่ากองทัพเรือได้เรือแต่ประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันการลงทุนด้านความมั่นคงครั้งนี้ต้องสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนไทยอุตสาหกรรมไทยและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้ไม่ได้จบลงเพียงวันที่ส่งมอบเรือค่ะแต่ต้องเกิดคุณค่าต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยแม้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับอนุมัติแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้วงเวลาของการรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายกองทัพเรือจึงกำหนดจัดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกของโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายนนี้ค่ะก็ภายหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายนะคะก็จะเปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นทางการพร้อมชี้แจงหลักการหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลายคนจะเห็นภาพผู้ว่าชัชชาตินะคะลงพื้นที่ไปที่คลองเตยตรงถนนเชื้อเพลิงไปติดตามการแก้ไขปัญหาเกิดน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำแต่จุดที่ผู้ว่าไปตรวจเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าอยู่ปลายทางนะคะเป็นท่อที่อยู่ปลายทางที่จะระบายออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินซึ่งต้องบล็อกท่อที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดและยังมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ยังมีน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อซึ่งเมื่อตักออกมาจากท่อก็พบว่าเป็นน้ำมันล้วนๆเลยค่ะไม่มีน้ำผสมอยู่เลยจึงต้องอุดท่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาระยะเนี่ยประมาณ50เมตรทางผู้ว่ากทม.ก็กำชับให้ทางเขตต้องหาสาเหตุที่น้ำมันรั่วให้ได้เพราะประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะต้องไปตรวจสอบว่ามีใครแอบมาทิ้งหรือว่ามีท่อไหนต่อมาที่ระบบหรือเปล่าดังนั้นต้องพยายามจำกัดวงแล้วก็หาต้นเหตุให้ได้ซึ่งบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันนั้นย้ายออกไปแล้วต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันมีข่าวเรื่องพบ Data Center ที่ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะแล้วก็มีการเอาน้ำมันเข้าไปเก็บไว้หลายลิตรเลยหลายคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะครั้งนี้มีน้ำมันอยู่ในท่อปลายทางนี่มันมี Data Center แอบตั้งอยู่แถวนั้นหรือเปล่านี่ผู้ว่าเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดคือเขาแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งระมัดระวังแล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาได้เพราะว่ามีการส่งต่อเนื้อหาเหมือนแชร์กันต่อๆมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เลยนะคะแน่นอนว่ากระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงด้วยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์ในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยด่วนนะคะมาตรการสำคัญเนี่ยจะมีอยู่5ด้านคือการยกระดับการเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนต่อมาคือเรื่องของการจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความไม่ว่าจะภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะคะส่วนเรื่องของการป้องกันการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เน้นย้ำและสุดท้ายคือให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมคอยติดตามพฤติกรรมพวกการล้อเลียนการดูหมิ่นการเหยียดหยามการข่มขู่คุกคามต่างๆรวมถึงการกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิด

0: ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำเลยค่ะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยที่มันเริ่มต้นจากการล้อเล่นเริ่มจากล้อเล่นนะคะหยอกๆอย่างเงี้ยนะคะการส่งข้อความหรือแม้แต่การเลียนแบบบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจสร้างความหวาดกลัวกระทบกับสิทธิ์แล้วก็ความปลอดภัยของผู้อื่นได้รวมทั้งยังนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้เพราะฉะนั้นทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งการป้องกันการเฝ้าระวังการช่วยเหลือและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบนะคะท้ายนิดเดียวค่ะวันนี้มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยนะคะซึ่งทางศาลปกครองกลางก็มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ต้องที่ในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงฟ้องอธิบดีกรมประมงฟ้องพวกอีก18รายบอกว่าไม่ดำเนินการตามกฎหมายและปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่ศาลมีคำสั่งนะคะบอกว่าให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดคำสั่งและก็เร่งรัดการสั่งการสั่งไปยังผู้ว่าสมุทรสงครามนะคะให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามประกาศนะคะเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนด้วยแล้วนะคะนี่เป็นคำสั่งโดยรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะคะสั่งไปยังผู้ว่าของจังหวัดสมุทรสงครามเลยเอาละค่ะแล้วหมดเวลาของรายการข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพระท่านนางกอร์นาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.
ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริบ4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะของทำนองหลวงทั้งอย่างสวดทำนองคุทธราชเหยียบกรวดร่วมด้วยซึ่งเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสมีการใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะและเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนความว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์
แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์จากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ซึ่งในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกนิพิธพลอุตยราชนาภูมิลำเนาของสิบเอกนิพิธพลบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลน้องแดงอำเภอแม่จาริมจังหวัดน่านโดยสิบเอกนิพิธพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และต่อจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกอดิศักดิ์บ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนหล่อและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับพระกรเวลา 14:30 นาทีคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิวเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคาแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิชพาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยะโสธรวัดวาภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเท้าบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์
และเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: กัน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดีนะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มีสุขภาพดีแบบที่ประหยัดไม่ต้องเปลืองน้ำผึ้งในท่านผู้ฟังถือว่าเป็นของที่หาได้ไม่ยากนักตามบ้านเรานอกจากจะหวานดีแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพคือผึ้งเนี่ยมันไปเอาน้ำผึ้งมาจากเกสรดอกไม้ดอกลำไยดอกมะม่วงดอกไม้อะไรต่างๆนานามันก็ติดเกสรมาด้วยเท้ามันก็เหยียบเอาเกสรต่างๆเอามาเอาน้ำหวานมาเตรียมไว้ให้ลูกอ่อนมันกินฉะนั้นน้ำผึ้งนี่ก็จะมีสารอาหารมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเดี่ยวยังไงก็คือว่าร่างกายสามารถดูดซึมไปสร้างพลังงานได้ทันทีสมมติว่าเราเหนื่อยเพลียเนี่ยดื่มน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งผสมน้ำอุ่นเนี่ยดื่มน้ำผึ้งสักช้อนหนึ่งผสมน้ำอุ่นเข้าไปมันจะมีกำลังขึ้นทันทีเพราะว่าร่างกายของเรามันดูดซึมใช้งานได้ทันทีท่านผู้ฟังโบราณก็ถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยต้านทานโรคต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นช่วยรักษาพวกตับหัวใจรักษาโรคความดันโลหิตสูงรักษาอาการท้องอืดอันนี้โบราณเขาว่าท้องเฟ้อท้องผูกบรรเทาอาการท้องเสียบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอช่วยรักษาแผลให้หายไวช่วยบำรุงเลือดหรือว่าสรรพคุณเอาไปประกอบยาอีกหลายชนิดท่านผู้ฟังคนที่นอนไม่หลับเนี่ยดื่มก่อนนอนสัก1ช้อนชาก่อนเข้านอนสัก30นาทีนะครับให้ชงน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นลองดื่มเข้าไปสักนิดเจือจางนะครับไม่ต้องเยอะหรือว่าคนที่มีเป็นโรคกระเพาะลดกรดที่มีกรดในกระเพาะเยอะหน่อยให้ลองดื่มน้ำผึ้งก่อนอาหารสัก1ชั่วโมงนำมาผสมน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มก็จะมีฤทธิ์ยับยั้งในการหลั่งกรดของกระเพาะอาหารทำให้กรดในกระเพาะอาหารเจือจางลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้สำหรับท่านที่ท้องผูกก็ดื่มสัก1ช้อนโต๊ะก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะครับอาการท้องผูกจะค่อยๆทุเลาลงดื่มไปเรื่อยๆนี่เขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันผิวจากการทำลายของรังสี UV ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้กับผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นอ่อนนุ่มพูดง่ายๆคือผิวดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับฟังอย่างนี้หลายๆท่านชอบอยากจะมีผิวพรรณดีบำรุงเส้นผมแล้วก็เล็บได้อีกแต่ว่านะครับก็มีข้อควรระวังท่านผู้ฟังนะครับคนไหนที่เป็นโรคเบาหวานก็พยายามอย่าดื่มหรือดื่มให้น้อยนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายได้ทันทีคนที่มีอาการอาหารไม่ย่อยแล้วก็อาเจียนบ่อยๆท้องอืดเนี่ยก็ไม่ควรดื่มคนที่ถ่ายเหลวหรือว่าท้องเสียก็ไม่ควรดื่มนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนี่จะทำให้ถ่ายอุจจาระมากขึ้นแล้วก็คนที่แพ้เกสรดอกไม้คนที่เป็นภูมิแพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรดื่มเพราะว่ามีเกสรดอกไม้อยู่แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า1ขวบนะครับต่ำกว่า1ขวบนี่ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรมากอันนี้ก็เป็นข้อห้ามเขาบอกว่าวันหนึ่งอย่าให้เกิน2ช้อนโต๊ะหรือว่า6นะครับ6ช้อนชาแต่อย่าเกิน10ช้อนชาก็แล้วกันแต่2ช้อนโต๊ะนี่กำลังดีนะครับพอเหมาะพอควรอย่ามากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นโทษครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นรายการชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเป็นนิทานคติธรรมสอนใจในเรื่องโกงเงินวัดเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเหตุเกิดที่พนัสนิคมนี่เองครับที่บ้านลุงเสริมลุงเสริมนี่แกมีอาชีพเลี้ยงหมูขายแกขุนหมูจนมันโตได้ขนาดแล้วทีนี้ก็ไปตามพ่อค้ามาดูตกลงราคากันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถยนต์บรรทุกกระชุเปล่าแล่นฝุ่นตลบเข้ามาในหมู่บ้านรถจะมาจอดที่ลานบ้านเสร็จแล้วก็มีเสียงหมูร้องกันอีดอาดอีดอาดอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวพวกมันเข้าไปนอนกันอยู่ในกระชุเป็นที่เรียบร้อยต่อมาพวกมันก็ไปกับรถคันนั้นแหละฝุ่นตลบออกไปลุงเสริมแกมีอาชีพเลี้ยงหมูขายอยู่อย่างเนี้ยมาหลายปีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคนข้างบ้านลุงเสริมชื่อป้าเครือแกลุกขึ้นมาตอนดึกไม่รู้ลุกขึ้นมาทำอะไรเสร็จแล้วมองไปที่บ้านลุงเสริมไม่ได้ตั้งใจมองทีแรกทีนี้ไปเห็นอะไรบางอย่างในความมืดสลัวตอนนั้นคืนข้างแรมพระจันทร์ก็รูปรูแต่ก็พอมองเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่แกเห็นก็คือมีผู้ชายสองคนตัวใหญ่สูงเบ้อเร่อเลยกำลังคุมตัวผู้ชายอีกคนตัวเล็กนิดเดียวเล็กๆผอมๆ เอามาที่ข้างเล้าหมูผู้ชายสองคนตัวใหญ่นั้นก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันคนตัวเล็กให้เข้าไปในเล้าหมูแต่คนตัวเล็กก็ไม่ยอมขัดขืนสุดฤทธิ์เลยแกก็ได้ยินเสียงเขาพูดบอกเข้าไปบอกให้เขาไปอีกฝ่ายก็บอกไม่เข้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่สองคนก็บอกว่าอะไรที่ยังไม่ผิดอีกเหรอทั้งเงินวัดทั้งไปข่มเหงผู้หญิงไปเลยเข้าไปเลยคนร่างเล็กแล้วก็ขัดขืนอย่างหนักแต่สู้กำลังสองคนตัวใหญ่ไม่ได้ช่วยกันจับโยนโครมเข้าไปในเล้าตกลงไปกลางเล้าหมูเสร็จแล้วป้าเครือแกก็สะดุ้งเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันแต่ความจริงแกไม่ได้ฝันเพราะแกยืนอยู่แกเพ่งมองไปที่เล้าหมูก็ไม่เห็นมีอะไรแกก็แปลกใจตัวเองมากเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงทำไมแกมองเห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้พอรุ่งเช้าก็อดไม่ได้ที่จะไปเล่าให้ลุงเสริมฟังเจ้าของเล้าหมูเนี่ยลุงเสริมก็เข้าไปดูในเล้าขวาตามองโดยทั่วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติมันก็ยังเหมือนเดิมก็มีแต่กลิ่นขี้หมูฟุ้งเหมือนเดิมเช่นวันก่อนๆป้าเครือเนี่ยแกเป็นคนที่มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันคล้ายๆกับคนที่เขาเรียกว่ามีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษต่อมาไม่นานแม่หมูที่ท้องของลุงเสริมนี่ก็ออกลูกมามันน่าแปลกใจที่ออกมาเพียงตัวเดียวเป็นลูกโทนแล้วก็เป็นตัวผู้แถมมีนิ้วเกินซะอีกด้วยก็เลยเรียกมันว่าไอ้เกินลุงเสริมเนี่ยออกจะเสียดายที่ได้ลูกหมูตัวเดียวพอวันเวลาผ่านไปเจ้าหมูโทนตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะโตละทำไมมันไม่โตก็ไม่รู้มันโตช้าเหลือเกินแกก็ไม่รู้จะขุนให้มันโตรวดเร็วได้ยังไงดูเหมือนมันจะเป็นหมูแคระแกรนซะด้วยซ้ำแกเห็นอย่างนั้นแกก็ทำใจแต่ก็ยังหวังว่ามันจะอ้วนพีขึ้นมาในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่ามันกินอาหารก็เปลืองกินเปลืองแล้วไม่โตด้วยแม่แบบนี้น่ากลุ้มคืนหนึ่งตัวลุงเสริมเนี่ยแกฝันแปลว่าแกไปเจอผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆผอมๆดำๆอยู่ในเล้าหมูแกก็ถามเขาว่าเข้ามาทำไมเขาก็ตอบแกว่ามาอยู่ในเนี้ยแกก็ถามว่าอ้าวแล้วมาอยู่ทำไมเล้าหมูนี่มันไม่ใช่บ้านคนเขาก็บอกว่าเขาทำไม่ดีเอาไว้เช่นข่มเหงผู้หญิงแล้วก็เคยโกงเงินวัดก็เลยต้องมาเกิดเป็นหมูแล้วก็ขอร้องว่าอย่าฆ่าเขาเลยว่าอย่างนั้นลุงเสริมแกตื่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจว่าตัวเองฝันเข้าไปได้ยังไงฝันเป็นตุเป็นตะพอเล่าออกไปว่าลักษณะผู้ชายตัวเล็กๆในฝันก็ไปตรงกับที่ป้าเครือแกเคยเห็นว่าไอ้เจ้าผู้ชายตัวเล็กเนี่ยโดนจับโยนเข้าไปในเล้าหมูลุงเสริมก็สงสัยมากว่าคนที่โดนจับยัดเล้าหมูของแกเนี่ยจะมาเกิดเป็นหมูก็น่าจะเป็นไอ้ตัวเล็กเนี่ยเพราะว่ามันเกิดหลังจากที่ป้าเครือเห็นได้ไม่นานแกก็คิดต่อไปว่าคนที่จับมาโยนนั้นน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับส่งคนมาเกิดแกก็ยิ่งพูดยิ่งคุยกับคนอื่นก็ยิ่งมีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้แกก็สอบถามคนแก่ๆว่าก่อนโน้นมีเรื่องใครโกงเงินวัดบ้างไหมก็มีผู้เฒ่าหลายคนพูดตรงกันว่ามีอยู่คนหนึ่งชื่อตะเกินตะเกินคนนี้บ้านช่องไม่มีพ่อแม่ตายก็ขายกินหมดไม่มีพี่น้องคนอื่นแกตัวคนเดียวอยู่กินข้าวที่วัดจนไปก่อเรื่องเข้านั่นก็คือแกไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเขาก็อยู่ใกล้วัดนั่นแหละไม่ใช่ผู้หญิงตัวเปล่าเล่าเปลือยนะ มีผัวอยู่ทนโทษลูกก็อีกตั้งสองคนแกก็ยังแอบไปชอบเขาแล้วก็บอกให้เจ้าตัวรู้ด้วยนะว่าหลงรักเขาอยากจะกอดสักทีแหมผู้หญิงเขาโมโหใหญ่เขาก็ไปบอกผัวเขาดิผัวเขารู้โอ้ทีนี้เกือบจะฆ่ากันตายดีพระในวัดนะท่านห้ามเอาไว้พอผัวเขามาถึงวัดเลยอีตาปากเสียนี่แกอยู่วัดพระในวัดห้ามกันใหญ่ผัวผู้หญิงนั่นก็เลยได้สติละมือไปแต่ตะเกินเนี่ยไม่ได้หยุดยั้งความบ้าของตัวเองยังแอบพูดจาเกี้ยวพาราศีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หยุดหย่อนเจอที่ไหนก็ที่นั่นนะจะต้องพูดจาแทะโลมต่างๆนานาบางทีก็พูดคำหยาบคล้ายๆฝ่ายหญิงก็พยายามอดกลั้นเพราะถ้าเรื่องรู้ถึงหูผัวนี่ก็จะต้องเกิดมีเรื่องมีราวกันอีกถ้าไปฆ่าเขาก็ติดคุกถ้าโดนเขาฆ่าก็น่าเสียใจหนักขึ้นไปอีกปรากฏว่าวันหนึ่งตะเกินดักปล้ำจนได้แต่ไม่ถึงขั้นได้เสียกันเพราะผู้หญิงเขาดิ้นเอาตัวรอดไปได้วิ่งหนีไปตะเกินวิ่งตามพอดีผัวผู้หญิงก็โผล่มาถือมีดมาด้วยผัวกำลังจะไปสวนก็จะเอามีดฟันตะเกินพอตะเกินเห็นเท่านั้นนะเปิดแนบหนีไปเลยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเพราะว่าเรื่องไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผัวก็ไปแจ้งความไอ้เรื่องตะเกินปล้ำเมียเขาตะเกินหนีไปแล้วหวนกลับมาเพราะไม่มีที่พึ่งที่ไหนก็โดนจับตัวไปเขาเรียกค่าทำขวัญก็ไม่มีก็เลยต้องติดคุกติดคุกออกมาก็มาอาศัยวัดอีกชาวบ้านก็เกลียดมากไม่ยอมให้สมภารรับไว้ข้าวปลาใส่บาตรก็เพื่อให้พระเนนและเด็กๆคนดีๆได้กินไม่ใช่ให้คนชั่วเสนียดจังไรอย่างตะเกินมากินให้อิ่มหนำสำราญนะเขาว่าอย่างนั้นชาวบ้านประท้วงท่านสมภารก็หนักใจแต่ท่านก็เมตตาถ้าตะเกินไม่พึ่งวัดแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปก็อดตายแน่ๆที่อยู่บ้านช่องก็ไม่มีจะซุกหัวนอนท่านก็ขอร้องชาวบ้านให้สงสารชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ว่าถ้ากลับตัวได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ากลับตัวไม่ได้ก็ให้หลวงพ่อไล่ตะเพิดไปให้พ้นวัดว่าอย่างนั้นตะเกินสบถสาบานว่ากลับตัวกลับใจได้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชั่วเลวๆอีกแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวของโกงเงินวัดเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันต่อแม่คนเรานี่โกงอะไรไม่โกงไปโกงเงินวัดนี่หนักหนาสาหัสท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องวัดเรื่องวานี่คนไทยถือสามารถของวัดนี่ถือว่าเป็นของส่วนรวมของวัดนี่เป็นของสงฆ์ทำบุญได้น้อยนะครับสังฆทานอุทิศกับสงฆ์ทำบุญอุทิศถวายสังฆทานไม่มากก็ได้อานิสงส์มากในตรงกันข้ามนะครับถ้าไปลักไปขโมยของสงฆ์นี่บาปก็มากท่านผู้ฟังเพราะว่าสงฆ์หรือคําว่าส่วนรวมนี่มีคุณมากนะครับคนขโมยของสงฆ์นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยวันนี้นะครับผมเองในฐานะว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนานี่นี่ก็ดีใจนะอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่ได้อนุโมทนาได้ชื่นชมด้วยแล้วก็มีส่วนแห่งบุญนี้ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังวัดที่ผมวันนี้มาวัดนะครับมาวัดนี่ติดเชือกสักหน่อยก็จะเข้าวัดนะครับแต่ว่าได้จอดรถพักอยู่รอเข้าวัดก็ดีใจนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็จะได้ยกเสาศาลานะครับเป็นเจ้าภาพศาลาสร้างศาลาถวายวัดป่าทีนี้วัดป่าเนี่ยไม่ใช่วัดป่าธรรมดานะครับครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระปฏิบัติท่านไม่ถือเงินไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ยังย้อมจีวรใช้อยู่เหมือนครั้งพุทธกาลเลยถือปฏิบัติเคร่งตามพระธรรมวินัยเพราะว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ชานะครับเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นศิษย์ระดับต้นๆของหลวงปู่ชานะถ้าท่านก็ไม่ชอบให้เปิดเผยให้ใครได้รู้จักแล้วก็แม้แต่ถ่ายรูปท่านก็ไม่ให้ถ่ายนะครับถ้าอยากถ่ายต้องแอบถ่ายเอาคือผมอยู่กับท่านตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นเนเล็กๆอายุ14 15ปีท่านออกธุดงค์จะขอท่านตามไปธุดงค์ท่านก็ไม่ให้ไปนะครับท่านไม่ให้ไปท่านบอกให้ไปเรียนหนังสือในโลดแล้วไปเรียนหนังสือเรียนจบประโยค9ถ้าอยากทุดงก็ต้องมาแต่ปรากฏว่าเรามันจะบอก ภาษาพระเขาเรียกเป็นคนกิเลสหนาจบแล้วไม่ได้ไปทุดงไม่ได้ไปต่อก็ต้องหมดบุญบวชลาสิกขาลาเพศแต่ก็ยังโชคยังดีบุญยังช่วยก็พออายุมากขึ้นก็ได้กลับมาพบกับครูบาอาจารย์ท่านอีกท่านก็เมตตาก็ได้ถวายความอุปถัมภ์ทำบุญกับท่านหลายๆอย่างท่านก็เมตตานะครับก็หลายเรื่องหลายอย่างมันเป็นทั้งเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเป็นท่านก็ชักชวนแนะนำให้ทำบุญกับองค์พระธาตุพนมก็เป็นเจ้าภาพปูพื้นเจ้าภาพที่องค์พระธาตุพนมพื้นหินก็หลายบาทอยู่นะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ยกศาลาแล้วก็เป็นเสาต้นแรกวัดป่า ก็ดีใจนะครับเพราะว่าในวัดนี่เข้าไปลึกมากเดินออกมาบิณฑบาตก็ไกลก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนาดินนะครับได้มีส่วนแห่งบุญนี้ได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับตั้งจิตอนุโมทนานะครับก็ให้ท่านที่ฟังอยู่ท่านที่ซื้อน้ำมังคุดท่านที่กินน้ำมังคุดผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญนี้นะครับให้มีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสบายใจคนที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เป็นเงินที่ผลกำไรที่เกิดจากน้ำมังคุดนะครับได้ก็มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตาพระนารินนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวโกงเงินวัดตอนที่สองกันต่อท่านผู้ฟัง
1: ตะเกินอาศัยวัดกินข้าววัดอยู
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศชายฝรั่งเศสพิจารณาจากพฤติกรรมและมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้ตี 5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุน
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินเดมิโนชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติโดยกรมการปกครองระบุว่านายเควินมีพฤติการหลายกรณีทั้งการเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขารวมถึงพกพาอาวุธมีดติดตัวและมีพฤติกรรมเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายในพื้นที่เอกชนนอกจากนี้ยังมีพฤติการทำร้ายร่างกายและนำแผ่นฝ้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวส่วนอีกกรณีนายเควินเคยโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งกรมการปกครองเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองรวมถึงเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันทั้งนี้กรมการปกครองจึงเห็นว่าพฤติการทั้งหมดอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความปลอดภัยของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยซ้อมเข้มข้นทุกทักษะเน้นเรื่องจังหวะการขึ้นบล็อกก่อนมีคิวแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026พบไต้หวันวันพรุ่งนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ49ของโลกลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีคิวพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.โดยโค้ชปาร์กีวอนได้ให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นในเรื่องของการขึ้นบล็อกที่จังหวะแตกต่างจาก2นัดก่อนเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์โดยความพร้อมของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาอะไรแม้จะล้าจากเกมหนักเมื่อวานที่เล่น 1-5 เซตซึ่งแพทย์ประจำทีมก็ได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะและใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยเวลานี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งหากชนะไต้หวันในวันพรุ่งนี้จะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 5:00 น.
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็ได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีๆที่อยู่กับคนไทยมาหลายปีนะครับอยู่กับคนไทยบางคนก็กินมา2ปี3ปีกับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณมากๆอนุโมทนาขอบคุณต้องพูดอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังครับคือช่วงหลังๆนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าเราท่านก็รู้อยู่เนาะโรคภัยไข้เจ็บมันระบาดโรคร้ายมันระบาดนะครับคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันระบาดก็ยังถือว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะเท่าสมัยก่อนสมัยก่อนโรคอหิวาโรคหามันลงกรุงเทพเนี่ยคนตายเป็นเรือนหมื่นนะครับตามประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตายกันเยอะท่านผู้ฟังตายกันโอ้เขาบอกว่า 4-5 หมื่นคนศพลอยน้ำเยอะแยะเลยนะครับในยุโรปสมัยก่อนถ้าเกิดอหิวาโรคระบาดเนี่ยตายกันเกือบครึ่งประเทศนะครับประเทศไทยในโชคดีนะครับในช่วงนี้ที่มันเกิดคนตายก็ยังไม่เยอะยังถือว่าน้อยนะครับเป็นหลักร้อยแต่หลักร้อยยังไงก็แล้วแต่นี่อย่าก็ต้องระวังตัวเองท่านผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพมันจะพังนะครับระวังตัวเองป้องกันตัวเองดีๆดูแลตัวเองอย่าให้ประมาททำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถ้าคนร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรนะครับคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำพักผ่อนเป็นเวลาคนที่อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนี่จะไม่เป็นไรแต่บางคนนี่เป็นกลุ่มเปราะบางนอนอยู่กับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนในเดินทางขับรถบนถนนเนี่ยสิ่งที่จะเจออยู่เสมอก็คือคนเดินข้างถนนคนเดินข้างถนนนี่บางทีเราสังเกตนะเดินท่อมตากแดดอยู่คนเดียวทางเปลี่ยวๆข้างหน้าก็กว่าจะถึงเมืองเป็น10กิโลเดินมาข้างหลังก็เป็น10กิโลไม่มีบ้านคนเอ๊ะเห็นคนเดินกลางถนนนี่ท่านผู้ฟังมันปวดใจมันรู้สึกว่ามันไม่น่ามีอย่างนี้นะในประเทศไทยมันไม่น่ามีถ้าไม่อันตรายนะครับถ้าผมจอดรถได้ส่วนมากผมจะจอดทันทีเจอเกือบทุกวันนะครับจอดทันทีถามไถ่ไปยังไงมายังไงคืออย่างน้อยคำพูดดีๆเนี่ยเราให้กำลังใจเขาสนใจเขานิดหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์จริงๆมันต้องไม่มาเดินกลางถนนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันก็จะมีบางคนก็สติไม่เต็มบางคนก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนไม่เก่งสู้โลกไม่ได้นะครับบางคนก็มีปัญหาชีวิตทุกคนที่เจอนะครับเราก็หยิบยื่นอะไรเล็กๆน้อยๆพอหยิบให้เราก็หยิบบางทีเรามีขนมในรถเราก็ยื่นให้เขามีข้าวในรถเราก็ให้เขามีน้ำในรถเราก็ยื่นใส่มือให้เขามันเหมือนพระมาโปรดท่านผู้ฟังถ้ามีเงินก็ให้เงินแต่ส่วนมากผมก็จะให้เงินตลอดแต่เราก็ต้องระวังนะครับว่าไม่ต้องไปพูดไปคุยไม่ต้องไปเราก็พูดคุยอยู่แต่อย่าไปต้องระมัดระวังบางทีอาจจะเจอคนที่บ้าพูดง่ายๆเนาะเจอคนบ้าเดี๋ยวมันทำร้ายเราเอาแต่เราก็ต้องระวังเขาแต่เราก็จิตเมตตาเขาด้วยนะครับพูดห่างๆบางทีก็เอาเงินให้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็ตามความเหมาะสมดูแลกันครับท่านผู้ฟังครับอย่างน้อยๆเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหมูหมาแมวเราเห็นตามถนนข้างถนนเนี่ยเรายังยื่นอาหารโยนอาหารให้เขากินนะครับให้เขากินอันนี้ก็เป็นคนแท้ๆเนี่ยเราก็อย่าทิ้งกันนะครับเราอย่าทิ้งกันนะครับถ้าเจอคนเดินถนนเนี่ยให้เขาอะไรพอให้ก็ให้ใจเขาใจเราสมมติว่าเราตกละกรรมลำบากเนี่ยเราตกละกรรมลำบากเนี่ยมีคนมาช่วยเราชีวิตเราเนี่ยก็จะแหมมันมีความสุขเหมือนเราเดินอยู่ในแห้งแล้งทะเลทรายว่างๆแดดร้อนเปรี้ยงๆอยู่ๆก็ฝนตกลงมานะครับหิวน้ำก็หิวเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันมีความสุขท่านผู้ฟังเหมือนกันคนที่เดินตากแดดท่อมๆอยู่ริมถนนเนี่ยเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขานิดหน่อยก็ยังดีมีข้าวมีปลาเอาใส่ไม้ใส่มือกินข้าวยังเอ้าตักให้เขากินนะครับอย่างน้อยๆก็ส่งให้เขาไปสักนิดก็ยังดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนเก็บขวดพลาสติกขายผมสงสารนะต้องสารเขาเพราะว่าโอ้ถือว่าเขาเป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าไม่ไปนั่งขอทานเก็บขวดพลาสติกเคยถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเก็บทั้งวันเนี่ยขายได้เท่าไหร่เขาบอก มันขายไม่ค่อยได้หรอกราคาก็ไม่ดี 2 3 4 5 วันเอาไปขายทีได้100 200บาทเพราะขวดพลาสติกคนเก็บเยอะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งท่านผู้ฟังพอหยิบพอยื่นพอให้อะไรได้เราก็ให้เขาไปนะครับช่วยเหลือกันครับดูแลกันครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตาพนาดินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องการจุดประทัดจุดประทัดไล่ผีเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ต้นไม้สองภาคทางนะห้อยกิ่งลงมาเหมือนหัวเปรตจริงๆวิไลก็เอามือลูบหน้าอกไว้ปลอบใจตัวเองวันนี้ต้นไม้นะไม่ใช่เปรตลมหายใจนี่ร้อนผ่าวเลยไหลเข้าไหลออกที่รูจมูกอ่ะค่อยๆเดินลัดเลาะมาตามทางซอยแคบๆตาก็มองไปที่แสงไฟถนนหลายครั้งที่ตกใจกับไอ้กิ่งไม้ห้อยย้อยเนี่ยทั้งที่กิ่งไม้มันไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรแต่ในตามันดันทะเล่นเห็นเป็นหัวส่ายไปส่ายมามันเกิดอุปาทานไปได้ยังไงก็แปลกอยู่เหมือนกันเสียงระฆังที่โรงพักดังแก้งแก้งติดกันหลายทีบอกเวลาตีห้าแม้ว่าจะรู้ว่าตีห้าแต่ก็ยังอีกนานถึงจะสว่างหากไปถึงบ้านยายมานี่จะไปเคาะบ้านเรียกก็ไม่กล้าทำก็คิดว่าจะยืนคอยจนสว่างรอจนยายมาเปิดประตูบ้านถึงจะได้ซื้อหมากมาให้ยายพอถึงปากซอยก็เข้าถนนใหญ่ก็โล่งอกไปทีนี้ไม่มีผีมาเกะกะอยู่แถวนี้เพราะไฟถนนมันสว่างจ้าเลยนะแม้ผีจะมามันก็ไม่น่ากลัวมันก็อยู่ที่มืดๆก็คิดว่าอย่างนั้นบานประตูร้านหลายร้านเนี่ยถูกเปิดอ้าออกหลายบ้านก็มีคนเดินออกเดินเข้าก็ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะมองไปทางร้านยายมาเห็นประตูแง้มๆอยู่ก็ดีใจก็เดินเข้าไปดูยายยายมาเหรออะไรอ่ะซื้อหมาก10ลูกอ่ะจะเอาไปให้ยายเขายายมาผลุบเข้ามาในร้านครู่นึงก็ถือหมากมาส่งให้พอได้หมากแล้วทีนี้ก็อ้าวทีนี้ติดตรงดอกบัวอีกดอกบัวยังไม่ได้ร้านขายดอกไม้ยังไม่เปิดก็เลยเดินเกรอยู่ที่นั่นเพื่อจะรอซื้อดอกบัวให้ยายไอ้ตอนที่รอนี่ก็มองเห็นคนเป็นกลุ่มกลุ่มอยู่ตามมุมมืดมาออกันเป็นกลุ่มกลุ่มทั้ง4คนมั่ง5คนมั่งเห็นไม่ถนัดเพราะว่าต่างก็แอบอยู่ในเงามืดใจก็คิดว่าคงจะเป็นคนมาคอยซื้อของก็เลยทำให้อุ่นใจเพราะว่ามีเพื่อนเพ่งมองไปที่กลุ่มคนนั้นเห็นเป็นภาพลางๆเดี๋ยวก็จางหายไปเดี๋ยวก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะก็คิดว่าเป็นอุปาทานก็เอามือลูบหน้าอกตัวเองก็ปลอบใจว่ามันอุปาทานไปเองไม่ใช่ผีสางอะไรอ่ะคิดได้อย่างนี้ความกลัวจนขนลุกก็หายไปทีนี้จากท้องฟ้าที่มืดมิดก็เริ่มกลายเป็นสีชมพูเรื่อๆแล้วก็สว่างขึ้นมาในที่สุดพอคุณวิไลซื้อดอกบัวให้ยายแล้วก็จะเดินกลับบ้านเสร็จแล้วเสียงประทัดดังโป้งปังกราวใหญ่เลยรู้สึกเหมือนคนจำนวนมากวิ่งมาชนทำให้แกล้มลงดอกบัวก้านหักหลุดจากมือกระจายเกลื่อนถนนเลยพอจะลุกเสียงประทัดก็โป้งปังกันมาอีกคุณวิไลกำลังจะลุกขึ้นก็ล้มลงไปอีกคราวนี้เห็นได้ชัดๆเลยว่ามีเงาดำกลุ่มใหญ่ๆพุ่งเข้ามาชนทำให้ล้มก็เลยนั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่กับที่เนี่ยเสร็จแล้วขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแม้ว่าตอนนี้ท้องฟ้าจะสว่างแล้วก็ตามถ้าเกี่ยวกับผีแล้วไม่ว่ากลางคืนกลางวันมันก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณวิไลก็รีบเก็บหมากที่กระเด็นกระจายหลุดจากมือได้ก็วิ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ยายฟังยายก็หาว่าทะลึ่งเสร็จแล้วยายยังถุยน้ำลายใส่อีกบอกพูดเรื่องอปรีจังไรไม่เข้าเรื่องเข้าท่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้จริงๆคุณวิไลบอกว่านานๆจะมีเรื่องราวแปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งแกก็งงมาจนบัดนี้ว่ามันอะไรกันแต่แกเชื่อสนิทแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ผีตื่นเสียงประทัดเนี่ยคงจะวิ่งแตกตื่นมาชนแกในวันนั้นแกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไปเล่าให้คนหลายคนฟังใครฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อหาว่าแกทะลุ่งทะเล่นไปเอาเรื่องเหลวไหลมาเล่าให้คนอื่นฟังจะยังไงก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นได้ผ่านไปแล้วคุณวิไลบอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้เห็นได้โดยเฉพาะตนบอกใครเขาก็ไม่เชื่อนะมันเป็นอำนาจลี้ลับอะไรก็นึกไม่ออกคิดไม่ตกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้จะเป็นไปได้หรือที่ผีมากินเครื่องเส้นแล้วถูกไล่โดยการจุดประทัดทำให้แตกกระเจิงไปอย่างนั้นงงมาจนกระทั่งบัดนี้ครับแต่แกก็หาคำตอบไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเหตุผลเป็นยังไง การที่จะเส้นสวงดวงวิญญาณของผีทั้งหลายด้วยการเตรียมอาหารไว้แต่ว่าดันจุดประทัดไล่เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: ป้าจันแกเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมรู้จักกับคุณเสงี่ยมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกมีบ้านอยู่ติดกับบ้านคุณเสงี่ยมเพียงแค่รั้วไม้ผู้ระหงกันเท่านั้นเองป้าจันมีสมาชิกในครอบครัวกันแค่4คนคือสามีป้าจันที่ชื่อลุงดำแล้วก็ลูกสาวของแกอีก2คนคือแจงกับจิตคุณเสงี่ยมเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับครอบครัวนี้เข้านอกออกในบ้านของพวกเขามาตั้งแต่จำความได้และสิ่งที่คุณเสงี่ยมประทับใจป้าจันมาตั้งแต่เล็กๆก็คือความมีน้ำใจเมตตาต่อสัตว์แล้วก็การทำบุญทำทานให้กับสัตว์ที่หิวโหยและเจ็บป่วยที่บ้านคุณเสงี่ยมเองทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีงานมีการทำกันทั้งคู่ฉะนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นคุณเสงี่ยมเป็นต้องมาคลุกอยู่บ้านป้าจันเป็นประจำแทบทุกวันป้าจันจะพร่ำสอนลูกๆของแกรวมทั้งคุณเสงี่ยมอยู่เสมอไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็หมั่นทำบุญสิ่งที่ป้าจันมักจะทำเป็นประจำนั่นก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาไหลหรือว่าหอยขมป้าจันเคยชวนคุณเสงี่ยมไปวัดแถวแถวบ้านบ่อยเพื่อไปทำบุญที่วัดนั้นเขาจะมีพ่อค้านำนกที่ขังไว้ในกรงพวกนกกระจิบตัวเล็กๆหลายตัวมาบริการให้กับผู้ที่จะทำบุญปล่อยนกเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือว่าสร้างการกุศลส่วนปลาไหลแล้วก็หอยขมนั้นป้าจันมักจะซื้อมาจากตลาดแล้วก็นำไปปล่อยในสระน้ำที่อยู่ด้านหลังวัดหรือไม่ก็บ่อน้ำแถวแถวหลังบ้านเวลาทำพิธีปล่อยปลาไหลและหอยขมป้าจันจะตั้งจิตอธิษฐานเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนคนจะเห็นเมื่อปลอดคนจริงๆแกถึงจะปล่อยสัตว์พวกนั้นลงน้ำแกบอกเหตุผลให้ฟังว่ากลัวพวกที่ชอบจับสัตว์พวกนี้ไปเป็นอาหารมาเห็นแล้วก็แอบมาจับไปตอนที่เรากลับกันแล้วบ่อยครั้งที่ป้าจันจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมถึงต้องปล่อยนกปล่อยปลาไหลแล้วก็ปล่อยหอยขมสาเหตุที่เราทำบุญโดยการปล่อยนกก็เพราะว่ามีเหตุผล2อย่างนะอย่างแรกก็เพื่อช่วยให้มันหลุดพ้นจากการกักขังไปสู่อิสรภาพตามธรรมชาติเพื่อเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญเราจะได้ไม่ต้องถูกใครเขากักขังเช่นนกเช่นสัตว์อย่างที่2เวลาตั้งจิตอธิษฐานก่อนปล่อยนกก็อธิษฐานว่าให้นกเนี่ยช่วยนำเคราะห์นำโศกของเราไปทิ้งให้ไกลๆให้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงๆชีวิตของเราจะได้เจริญไม่ตกต่ำ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อเรื่องจุดประทัดไล่ผีจบไปแล้วก็มีเรื่องปล่อยปลาเข้ามานะครับอีกนิดหนึ่งก็จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวด1 360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังดูนะครับเวลาประกาศเนี่ยเขาขายที่ไหนแล้วก็ไปซื้อที่นั่นใกล้ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นถ้ามันไม่สะดวกก็โทรเข้ามาในรายการเขาจะมีเบอร์โทรเข้าไปเลยมาส่งหน่อยบอกเขามาส่งหน่อยเขาไม่มาส่งหรอกแต่ว่าเขาจ้างบริษัทมาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขวดหนึ่ง360บาทนะสั่ง3ขวดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกอาจจะช้าสักวัน2วันท่านผู้ฟังแต่ก็สะดวกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปล่อยปลาเนี่ยพูดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการต่อชะตาชีวิตคือสัตว์มันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเราคิดจะปล่อยปลาเนี่ยไปเอาปลาหน้าเขียงเข้าไปในตลาดนี่แหละอย่าไปเอาปลาที่เขาใส่ถุงไว้เพื่อที่จะปล่อยไว้ริมน้ำนะครับแต่เราไม่ไปซื้อปล่อยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามันเพราะว่าอาชีพเขาเอาปลามาปล่อยเขาก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีนกเหมือนกันนะครับถ้าเราจะปล่อยเนี่ยไปในตลาดนะครับบางทีผมผ่านตลาดบางตลาดซื้อมันยกตลาดเลยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์คือปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะครับซื้อเลยท่านผู้ฟังซื้อมากิโล2โล3โล4โลถ้าเราจะสะเดาะเคราะห์ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอย่างนั้นน่ะอันนั้นได้อานิสงส์มันมีเรื่องนะมีสัมมาเนรรูปหนึ่งบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลคือสัมมาเนรสังกิจจะนะพ ภาษาลิบุตรท่านก็เล่าย่อๆนะครับท่านก็ตรวจดูดวงชะตาเนนว่าเนนโอ้เนนจะเสียชีวิตภายใน7วันเสียชีวิตภายใน7วันก็ให้สมณเณรนั้นกลับไปสั่งลาญาติโยมไปเยี่ยมบ้านเสียภายใน7วันนะคือเนนก็เชื่อนะเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านพยากรณ์มันไม่ผิดอยู่แล้วว่า7วันยังไงแล้วก็ต้องตายตายอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านเดินท่อมๆกลับไปบ้านไปลาญาติลาโยมบอกญาติบอกโยมเดินไปเดินไปก็ไปเจอปลาที่อยู่ในนาที่น้ำมันแห้งขอดกำลังจะตายเนนก็คิดว่ายังไงแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาจีวรช้อนเอาปลานะครับเอามุมจีวรตักปลาเก็บปลาก็ไปปล่อยในสระในทะเลในคลองใหญ่ปลาก็รอดไปเดินไปก็ไปเจอสัตว์มันติดบ่วงติดแล้วในพานว่าเออยังไงเราก็ต้องตายชีวิตใครๆก็นะก็ปล่อยก็มันไปก็กลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไปบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าจะตายจะมรณภาพภายใน7วันญาติโยมก็ร้องไห้นะครับร้องห่มร้องไห้แต่ปรากฏว่าพอครบ7วันสมณเณรไม่ตายเอ้าอยู่ไปอีกหลายวันท่านก็ไม่มรณภาพท่านไม่ตายกลับไปหาพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋ออานิสงส์เนนเพราะเนนไปต่อชีวิตเขาไปช่วยชีวิตเขานะเขาจะต้องตายแน่นอนอยู่แล้วนี่เราไปต่อชีวิตเขานะครับไปต่อชีวิตเขาไว้เราก็รอดมาอย่างนี้นะครับก็มีอานิสงส์มีบุญอยู่นะครับจากกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาลงไปอันนี้คือเป็นนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับท่านผู้ฟังโดยพิจารณาโดยธรรมชาตินะเขาบอกว่าเรามีกินได้กินแค่อิ่มหนึ่งแต่คนอื่นลำบากถึงชีวิตคือมีสัตว์ตายเพราะการกินของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนฝากเอาไว้นะครับนามคุฏิมงคลตองห้าตราปนารินนามคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมคุดของเรามีขายที่ไหน
3: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้อาตมาภาพจะแนะนำเคล็ดลับการเป็นอยู่อย่างของเบ้งของเบ้งนั้นเป็นปราชญ์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรก็เพราะว่าของเบ้งนั้นมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งนักถ้าเราอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมเช่นเดียวกันกับของเบ้งอาตมาภาพมีวิธีนั่นก็คือ 1. ต้องคบคนดีคบคนดีก็คือมองหาบุคคลต้นแบบให้พบแล้วเจริญรอยตามเขา 2. ต้องศึกษาจากคนดีศึกษาจากคนดีก็คือเรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีการอย่างไรแล้วนำวิธีการเช่นนั้นมาใช้บ้าง 3. ต้องคิดอย่างคนดีคิดอย่างคนดีก็คือคิดเชิงวิเคราะห์ไม่คิดเชิงสะเดาะเคราะห์และ 4. ต้องเป็นคนดีเป็นคนดีก็หมายความว่าต้องเป็นคนดีด้วยตนเองในท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากไว้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่ากราบไหว้คนดีคนเก่งนับหมื่นนับแสนครั้งก็ยังไม่สู้เป็นคนดีด้วยตนเอง

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตราพระนาร

0: มาฟังนิทานเรื่องปล่อยปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ส่วนการทำบุญปล่อยปลาไหลเนี่ยป้าจันแกก็อธิบายว่าตามธรรมชาติของปลาไหลนี่มันจะเลื้อยไหลไปได้ทั่วไม่ว่าจะมุดดินมุดโคลนปลาไหลไปได้หมดเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยปลาไหลลงสู่น้ำก็เพื่อจะสร้างกุศลให้เขามีอิสรภาพไม่ต้องถูกมนุษย์นำไปฆ่าไปแกงเป็นอาหารแล้วก็เช่นกันเพื่อให้ชีวิตของเราลื่นไหลไม่ติดขัดไม่ว่าจะคิดทำการอะไรแล้วก็การปล่อยหอยขมก็เช่นเดียวกันป้าจันบอกว่าสัตว์จำพวกหอยนี่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดพวกเขาจะกินดินกินทรายไม่ทำร้ายใครจะแช่ตัวอยู่ในน้ำโคลนตมถ้าเราจะนำเขาไปในที่ที่เขาสมควรจะอยู่เขาก็จะรอดชีวิตมีชีวิตอยู่ตามประสาของเขาตลอดไปอย่างปลอดภัยตัวเราเองก็ได้บุญหอยเป็นสัตว์เล็กๆลองคิดดูสิว่าเราต้องกินเข้าไปจำนวนเท่าไหร่กว่าเราจะอิ่มนั่นก็คือชีวิตพวกเขาต้องถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อนำหอยขมไปปล่อยให้หอยขมช่วยนำโรคภัยทุกโศกไปทิ้งในแม่น้ำให้ด้วยชีวิตของเขาจะได้สุขสบายไม่ร้อนรุ่มขมขื่นเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำส่วนบางคนก็มักจะมีการปล่อยเต่าเพื่อทำบุญทำกุศลเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวนานคนเหล่านั้นก็จะขอให้ตัวเองมีชีวิตที่ยืนยาวบ้างนั่นก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนป้าจันก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเราปล่อยสัตว์พวกนี้แล้วห้ามไม่ให้ไปกินเขาเป็นอันขาดไม่ว่าจะฆ่าเองหรือว่าซื้อเขามากินเพราะจะทำให้เราบาปหนักยิ่งกว่าเก่าสิ่งเหล่านี้คุณเสงี่ยมก็จดจำแล้วก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าจิตใจยังไม่มั่นคงพอแต่ที่รู้และจำได้ว่าป้าจันแกปฏิบัติของแกมาตลอดและสิ่งปาฏิหาริย์สำหรับป้าจันที่บ้านแล้วก็ครอบครัวของคุณเสงี่ยมต้องตื่นเต้นและแปลกใจก็เพราะเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งคือเมื่อเข้าพรรษาปีที่แล้วนี่ป้าจันกับพรรคพวกที่แกรู้จักไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวคลอง8ถนนรังสิตนครนายกพวกแกเอารถปิกอัพไปก็ไปกันราวๆ10กว่าคนเห็นจะได้คนขับรถก็ดูมันจะจ้างเข้ามารถของป้าจันเกิดอุบัติเหตุขณะที่กำลังเดินทางกลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนขับหลับในหรือว่าไม่ชินเส้นทางเมื่อวิ่งมาถึงช่วงคลอง5รถปิกอัพก็เฉออกนอกเส้นทางกำลังจะพุ่งเข้าชนต้นไม้ริมทางป้าจันซึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับตกใจแหกปากร้องออกมาทำให้คนขับรู้สึกตัวแต่ก็โจนตัวเสียแล้วเขาหักพวงมาลัยอย่างเร็วเลยทำให้รถเสียหลักพุ่งลงน้ำช่วงหักพวงมาลัยเร็วๆนั้นแรงเหวี่ยงทำให้คนที่นั่งอยู่ตรงกระบะด้านหลังถูกเหวี่ยงหล่นจากรถได้รับบาดเจ็บตามๆกันบางคนก็แขนขาหักส่วนรถคันนั้นพุ่งลงมาในคูริมถนนซึ่งน้ำท่วมเกือบมิดหลังคารถทีเดียวคนขับบาดเจ็บสาหัสและเกือบสำลักน้ำตายดีว่ามีผู้ประสบเหตุช่วยกันพาออกมาส่วนป้าจันนี่แปลกที่สุดเพราะไม่เป็นอะไรเลยแผลถลอกสักนิดก็ไม่ปรากฏเพียงแต่กินน้ำเข้าไปมากหน่อยเท่านั้นเองป้าจันเล่าให้ฟังว่าพอรถพุ่งลงน้ำประตูด้านที่แกนั่งก็เปิดออกเองแล้วแกรู้สึกว่ากระเด็นออกไปในน้ำจมลงไปแล้วก็ลอยขึ้นมาป้าจันก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นบนฝั่งเองแกบอกกับใครๆบอกว่าเนี่ยเพราะทำบุญสร้างกุศลกับสัตว์น้ำเอาไว้มากถึงได้ไม่จมน้ำตายเห็นถ้าจะจริงในข้อนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่าคุณเสงี่ยมก็เชื่อแกปลาไหลกับหอยขมที่แกปล่อยไปสำแดงฤทธิ์แล้วเหลืออีกอย่างก็คือนกคุณเสงี่ยมก็กำลังรอเมื่อไหร่ป้าจันจะได้ขึ้นเครื่องบินสักทีจะได้รอลุ้นเป็นอย่างนั้นครับปีพ.ศ.2531เป็นช่วงตอนเทศกาลเข้าพรรษามีการบวชเข้าพรรษาซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนหนุ่มซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นส่วนคนแก่ก็จะมีบ้างเป็นส่วนน้อยวัดที่ว่านี่เป็นวัดประจำอำเภอครับเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอมีคนขึ้นมากเมื่อมีคนนิยมบวชกันมากในฐานะบุคคลที่บวชกันมาก็มีการศึกษานิสัยแตกต่างกันการที่พ่อแม่แด๋วลูกเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในศาสนานี้ก็เพื่อให้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเมื่อศึกษาลาเพศออกไปแล้วก็จะได้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเนนน้อยนี่ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นปกติเมื่อตอนเป็นคารวาสนี่น้อยก็เป็นคนเกเรหัวดื้อชอบเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนเป็นประจำพ่อแม่ก็อยากให้น้อยเป็นคนดีกลับตัวกลับใจสักทีก็นำมาฝากพระอุปัชฌาย์เพื่อจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ในพุทธศาสนา ในตอนแรกบวชเข้ามาก็ประพฤติตามวินัยแต่ว่าตะกั่วก็ยังเป็นตะกั่วอยู่นั่นแหละไม่เป็นทองคำไปได้คือพอตอนกลางพรรษาน้อยก็เริ่มออกลายเดิมนำโทรทัศน์มาไว้ดูที่กุฏิทั้งที่เจ้าวาดห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรมีโทรทัศน์ไว้ในครอบครองแต่นี่น้อยก็เอามาแล้วก็แอบเปิดดูตอนกลางคืนพอพวกเนรรู้เขาก็ทยอยเข้าไปขอดูด้วยไปไปมามามีทั้งพระทั้งเนรเต็มกุฏิพอดูโทรทัศน์ดึกเขาก็เกิดหิวจีลวกมาม่ากินกันทุกคืนพอหลายวันเขาก็ชักเบื่อมาม่าทีนี้ภายในวัดมีสระเลี้ยงปลาไว้ให้โยมที่ต้องการปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ตอนเช้าพระเนนที่มีอาหารเหลือจากฉันแล้วก็จะเอามาเลี้ยงปลาปลาก็จะมากินอาหารกันอย่างมากมายก็ล้วนแต่มีขนาดโตๆทั้งนั้นแต่ในคืนนี้กลับมีคนหัวโล้นก็เนนน้อยนั่นแหละกำลังเอาเบ็ดตกปลาติดเหยื่อไส้เดือนหย่อนลงไปให้ปลากินกินแทนอาหารที่ภิกษุเคยเอามาให้กินเป็นประจำคืนนั้นเนนน้อยก็ตกปลามาได้ครึ่งถังใช้เวลาไม่นานเพราะปลามีจำนวนมากพอได้มาก็ให้เนนพวกกันไปจัดการชำแหละแผ่ตัดเป็นชิ้นส่วนจัดการต้มใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้แต่ตอนกลางวันพอรุ่งเช้าปรากฏว่าเนนน้อยกับเพื่อนถ่ายท้องกันอย่างหนักบางคนถึงต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลทีนี้ก็นึกว่าพวกเขาคงจะเข็ดกันไปอีกนานได้เปล่าเลยพระณรงค์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคิดผิดถนัดเพราะพวกเขาหายจากอาการท้องร่วงก็กลับพากันทำหนักข้อไปอีกสีดำก็ยังเป็นสีดำคนชั่วไม่มีทางจะสำนึกในผลของกรรมที่ทำขึ้นหรอกขนาดญาติโยมเข้ามาปล่อยไว้ที่วัดจะให้ชีวิตสัตว์พอเข้าใจว่าวัดเป็นที่สงบร่มเย็นกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือกฎของคนพานก็คือใครมือยาวสาวได้สาวเอานะเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พากันทำปาณาติบาตปลามาเรื่อยๆโดยไม่มีใครกล้าว่ากล่าวตักเตือนนะ
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องปล่อยปลาจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่แล้วก็มีเรื่องเนนตกปลามาอีกเดี๋ยวก็จบฟังลองฟังนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จบในตอนนะคืออย่างที่บอกนะท่านผู้ฟังถ้าเราช่วยเขาผลดีก็เกิดกับเราถ้ากรรมไม่หนักเกินไปชีวิตมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอย่างสมณเณรตกปลาอย่างเงี้ยผิดหนักเข้าไปอีกนะตัวเองไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านตกไปกินก็ก็ถือว่ายังพอฟังพอทนได้ตัวเองเป็นเนนนะครับไม่ได้มีอาชีพจะต้องมาฆ่าสัตว์มาตกปลาตกปลาเล่นอย่างเงี้ยวิบากมันก็เยอะค่อยมาฟังต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะพูดถึงว่าสุขภาพของเราในท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราทนุบำรุงมันด้วยสิ่งดีๆมันก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องการน้ำอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ดีน้ำบางทีเราลดไปลดน้ำทุกวันทำไมมันตายมีปุ๋ยมันต้องมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยดีปุ๋ยนี่มันก็ต้องถูกกับต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดเอาปุ๋ยแบบนี้สูตรนี้มาใส่เอาเหลืองใส่มากก็ตายเหลืองใบเหลืองอีกใส่น้อยก็ไม่เพียงพอต้องมีสูตรปุ๋ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ถ้าเป็นข้าวก็ต้องปุ๋ยแบบนี้ฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยปุ๋ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะเหมือนนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็เหมือนปุ๋ยที่เราจะต้องทนุบำรุงเหมือนต้นไม้ที่เราจะต้องใส่นะครับอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันเหลืองอย่าปล่อยให้ต้นไม้มันกรอบถ้าใส่ปุ๋ยดีต้นไม้มันก็แข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยต้นไม้ก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นน้ำมังคุดนี่ก็เป็นปุ๋ยนะก็เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายของเราสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็แนะนำว่าให้กินดูแล้วจะรู้ว่าปุ๋ยที่ผมว่าเนี่ยนะครับปุ๋ยของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นขนาดไหนลองดูนะครับท่านผู้ฟังนอกจากความอร่อยแล้วสมุนไพร24ชนิดล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรของไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อหายากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านขวดหนึ่ง360บาทครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเรานะอายุเยอะ80กว่า82แล้วนะธรรมดาเมื่อยล้าปวดเอวอะไรพวกนี้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมายามย่ายคนหนึ่งเพิ่นกินน้ำมังคุดของเฮานะมาฮอด2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม34นาที นะครับก็นั่งอยู่ข้างๆผมมาเด้อขอโทษด้วยยายเด้อจะนอนล่ะบอกว่าไง
4: ว่านอนไหว้พระหาก็แล้ว
3: ขอไหว้พระพอก็แล้ว
4: จ้ะ
3: จ้ะครับยายเจ้าชื่ออย่างยาย
4: ชื่อนวลจันทร์เหล่าแก้ว
3: นวลจันทร์เหล่าแก้ว
4: เงาแก้ว
3: เงาแก้วไม่ยายนวลถ้าเพื่อนอย่างอื่นยายนวลยายนวลจันทร
4: ์ยายนวลชื่อนี่แหละว่าเอิ่นบ่ชื่อบ่เถียง
3: เน
4: า
3: ะยายนวลอายุจักปีล่ะครับ
4: 82
3: 82ปี
4: อยู
3: ่บ้านยังนี่บ้าน
4: บ้านเราคาม
3: บ้านเราคามตำบล
4: จำปาโมง
3: จำปาโมง
4: อำเภอบ้านผือ
3: จังหวัด
4: จ้ะ
3: ถามยายนวลเนาะเพราะว่าผมมาเด็กกับเล่นตนนะครับกับรบกวนขอโทษหลายๆแม่อายุ82ปีนี่แม่เป็นจังไดแน่สุขภาพก่อนมากินน้ำมะกรูดเจ้าเป็นยัง
4: ไงปวดอันนี้ปวดเอวจ้องลงก้นเนี่ยแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วก็เมื่อย
3: ปวดแอวจองลงก้นเนาะคน82มันก็เป็นอย่างใดทุกอย่างแหละเนาะเมื่อยล่ะปวดแอว
4: เมื่อยบัดนี้
3: เป็นมาโดนยัง
4: เป็นมาโดนอยู่ตะกี้หั่นกินยาอันสลายแดงก็มันแพงเนาะเบิด5 6ขวดยาเลยเสาบัดน่ะมาได้ยินอันนี
3: ้อ๋อ
4: ฟังวิทยุ
3: กินน้ำมะกรูดนี
4: ่จ้ะ
3: มากินมันเริ่มกินน้ำมะกรูดนี่บัดนี้
4: มากินน้ำมังคุด
3: ไปซื้อมาจากไหนเจ้าอยู่ผู้เดียวจะไปซื้อจากไหน
4: ก็โทรเอาตัว
3: จด
4: เบอร์โทร
3: เองเห็นไอ้คุณเจ้าของร้านร้อยน้ำมังคุดไอ้เจ้าของร้านร้อยแปดสมุนไพรอยู่ไอ้ตลาดนิยมไอ้โลตัดยืนบันผือละว่าย่าอยู่ผู้เดียว
4: อยู่ผู้เดียวจ้ะ
3: ลูกร้านไม่ใช่เหมือน
4: เขาก็ไปเป็นเฮียนเป็นซานเขาก็ไปเรียน
3: มองไม่ไปอยู่น้ำ
4: บ
3: ่เจ้าของเขาเห็นยังกินเอง
4: จ้ะ
3: เห็นมัดแล้วน้าอยากเลือกกินเป็นจังไ
4: หนลูกชายเอามาชงแล้วก็ซื้อไว้ซื้อใส่ตู้เย็น
3: น
4: ี่รุ่นสว่าง
3: รุ่นสว่างเอามาส่งมาเมื่อจังมือมาทีนึง
4: ลังเที่ยกลับมาเดินมือลังเที่ยกับซีมือหามือมาทีนึงแต่ว่าเอาของกินมาใส่ตู้เย็นไว้มันไป
3: เอาเงินใส่เป๋าไว้น้ำ
4: บ
3: ่เอาแต่ของกินมาไว้แล้วเอาเงินมาแต่ใส่จะบ่เฮ็ดงาน
4: อันลูกชายผู้อยู่เมืองเลย
3: มา
4: แล้วเอาไว้ให้เทระ 2,000 กับหลานผู้อยู่อุดรมาเขาก็ให้เทระ 1,000 เทระ 500
3: ใส่เป๋าไว้
4: จ้ะ
3: พอได้ซื้อแล้วก็ได้เงินเดือนผู้เฒ่านำ
4: จ้ะแล้วก็ซื้อเครื่องกินเครื่องใช้บาทนี่แหละทุกมือนี่แหละ
3: เมื่อยเนาะชีวิตสู้เด้อยายเด้อ
4: จ้ะ
3: อยู่ผู้เดียว
4: ก็จังว่ามาใครน้ำยาอันนี้ล่ะ
3: น้ำมะกรูดนี่แหละ
4: จ้ะ
3: ไปซื้อใส่สมุนไพร108อยู่บันพืชโทรสั่งเขา
4: โทรไปแล้วผู้ดูวันสวยนี่ดี
3: เขามาส่งยังไง
4: มาส่งถึงบ้าน
3: เขามาส่งบ้านคนนะเอาขึ้นดีเลย
4: ก็ส่งตัวโทรไปหาอันนี้เพราะลูกชายแล้วลูกชายก็โทรบอกผู้นี
3: ่ผู้
5: ใดผู้ใดมาส่งเจ้าหน่อยยาย
4: อันลูกไม่ตู้เสดียง
5: แม่นบ่
4: แม่
5: นมีจากคนบ่
4: บ่แม่นโอแม่นดูไม่ดี
3: นั่นๆๆ
4: ก็ผู้นี้ดิ
3: ผู้นี้น่ะมาส่งเจ๊บัวบาน
4: จริงซื้อน่ะบ
3: ่แม่นบ่
5: จ้ะ
3: ซื้อบัวบาน
4: แล้วก็เก็บภูมาส่งพ่อจ้ะ
3: บัดนี้ก็ถามยายนวลเนาะเพราะว่ากินมากนี่มันดีขึ้นบ่ถามตรงๆจะบ่ต้องรอใจหลานเด้อ
4: บอกก็ว่ามันดีแล้วก็สิกินไปนะมันบ่เมียมันเฮ็ดเวียกได้มันลูกหนึ่งเข้าหนึ่งป่าที่ก็บ่ขึ้นงอแซ่
3: แข็งแรงขึ้นเฮ็ดได้บ
4: ่ได้อยู่ห้องนั่งเฮ็ด
3: นั่งเฮ็ดหยังเฮ็ดงานจะเฮ็ดงานหยังอยู่บ้าน
4: ก็เฮ็ดปลูกเที่ยงนี่น้ําเห็นน้ําหัวน้ําสวน
3: ผักปลูกหญ้านี่นะ
4: จ้ะมีหยังก็ปลูกไว้มีบักเผาล้างซื้อบักเผาซื้อ
3: เดี๋ยวปัดที่นี่ปวดหลังมันดีกันได้บ่
4: อันนี้บ
3: ่เออ
4: ก็ปวดอยู่ห่างกันพอสมควร
3: มันก็เก่าบ
4: ่ดีขึ้นก็เก่าอยู่จ้ะ
3: ได้บ่จะเคืองบ
4: ่ก็ฮอดอยู่จ้ะ
3: อ๋อครับผมแต่ว่าแข็งแรงขึ้น
4: จ้ะ
3: เนี่ยมีแห้งขึ้น
4: มันบ่ล่ามันอยากลูกมันอยากเฮ็ด
3: มันบ่เมื่อย
4: มันบ่เมื่อยกระดกกระเดี่ยงเสีย
3: คือดีนะอายุ82ปีบ่เมื่อยเลย
4: ต่างเมียธรรมดา
3: เมียธรรมดาบ่เมียหลาย
4: จ้า
3: ครับก็ถือว่าเจ้าของแข็งแห้งขึ้น
4: จ้า
3: จ้ากินมาจะปวดแล้ว
4: เท่าไหร่แล้วฮึ
3: ว
4: ่าไม่ถูกเกิดแล้ว
5: เจ็ดขวดแล้ว
3: หกเจ็ดขวดแล้วแปดขวดแล้วสั่งมาแปดขวดแล้ว
4: เอาเทียซ้ำอีก กับแท้สองอันเอาแท้แล้วสามเนาะแล้วแท้รุนมันนี่เอาแท้แล้วสองแล้วสอง
3: สามแล้วก็สองสองกับเจ็ด
4: เออแล้วก็บ่แม่นสิเซากินนี้ท่านพาลูกส่งมาให้ก็สิซื้อกินต่อไป
3: บ่ท่านแม่นเฮามีเงินหน่อยแม่เด้อแม่กินมือละเทื่อกินละเครื่องแก้วหน่อยๆก็บ่เป็นหยังค่อยๆกินไปกินน้ําหลายๆเอา
4: แล้วฮะนี่เขามาถามแม่อ่างเขามาเดินนํา
3: ครับ
4: กินยาอีหยังทนจนก็เลยเอากองให้เขาเบิ่ง
3: กินน้ํามังคุณนี่ละวัดนี้น้ําเงินนี่ละกองนี่ละเออเขาว่าจังไรวะทีนี
4: ้อันพ่ออ่างน่ะโทรเอาว่าอยากได้อันนี้ล่ะโทรเอามันบ่แม่นบ่ซื้อวางที่ยาก็บ่เป็นหนังสือหนังสือก็บ่เป็นหนังสือว่าซั่นเอาสิเอาเบอร์โทรบ่ล่ะคันว่าบ่แม่นน่ะเอาจังก็เขียนให
3: ้ครับผมก็เอาเรื่องอื่นมาส่งให
4: ้ขออันนี้อื่นมาส่งให
3: ้บอกเป็นยังอะไรละบุญมีก็ได้กินอยู่ดอกเราก็สิเพี้ยนหาเอาจนได้ล่ะ
4: จะแล้วบัดนี้อังสิกินอยู่บ่ล่ะจังหนุสิกินอยู่ของผู้กินแท้ซึ่งกินยาทุ่มนั่นเหมือนเบิดซึ่ง
3: ครับผม
4: เขาเบานะก็บอกหลายคน
3: นะครับก็เป็นอย่างบอกเข้าไปกับจังสีผมก็ดีใจแล้วล่ะว่าแม่กินดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกันพออยู่ผมเป็นเจ้าของผมก็ดีใจนํา
4: จ้ะมาจะผู้ป่วยไข้เนาะ
3: โอ้ยคนป่วยคนไข้มันทรมานแม่เอ้ยถ้าตายเนี่ยบ่มีปัญหาคือเจ็บป่วยก่อนตายคนเฮานี่กินตอนกินได้บ่แม่นกินตอนนอนอยู่ซื่อๆหลับตามีข้อของมาหยังมาให้มันคิดบ่ได้กินตอนกินได้อีหยังเทียนซ่านบัดซองเอาไปนับบ่ได้ดอกทิ่มมัน
4: แล้วเอาเป็นที่แล้วจักเงินสิพอบ่พอ
3: ยังเป็นซีเรียสมันไม่ได้เป็นว่าใช่ทางขาเฮาก็ยังได้ซ้ํานี่ของในกายเฮาก็ยังบังคับบ่ได้ร่างกายเฮาก็ยังบังคับมันบ่ได้ของนอกกายลมพัดต้องก็สิออกหมดไปตามปัจจัยไปแก้ไปสอบไปอย่าไปซีเรียสมันครับท่านผู้ฟังครับกะนี่ก็คือเสียงของแม่ใหญ่นวลจันทร์อายุ82ปีอยู่บ้านหนองภาพตำบลจำปาโมกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ่นก็บอกว่ากินมา 6-7 ขวดแล้วกับมีเฮียมีแห้งขึ้นแข็งแรงขึ้นเฮ็ดงานได้แม่นบ่ครับแล้วก็ปวดหลังปวดแอวก็ลดลงไปหลายอยู่เคือง
4: ๆจ
3: ้ะก็ดีขึ้นเนาะแม่เนาะ
4: จ้ะ
3: ครับก็ตามจริงเนาะนี่เน
4: า
3: ะแต่เป็นบ้านเราข้ามแถวใกล้ๆนี่เขาบ่เสื้อเขาก็แวะมาคุยมาถามได้บ
4: ่ได้
3: อยู่ผู้เดียวมาถามมาเบิ่งแม่นี
4: ่จ้ะกันมาเบิ่งลูกแม่สิบ่ให้ฟังเขาแล้วจะเขาสิเสียบ่เสีย
3: เรื่องของเขา
4: เออ
3: เขาบ่ได้ป่วยเขาป่วยเขาบ่กินเขาก็ทุกข์เองจะบ่ต้องซีเรียสแค่หน้าที่เขาบอกให้ฟัง
4: จ้ะ
3: เขาบ่ได้ทุกข์น้ำเขาเนาะเขาหน้าที่บอกซื่อๆ
4: เขาก็กินแม่นบ่ล่ะ
3: ครับ
4: แล้วเขาบ่กินก็สร้างเขาบอกให้ฟัง
3: แต่เขาบอกให้ฟังเขามีเจตนาดีกุศลจิตอยากบอกเขาบ่กินกับเรื่องของเขา
4: จ
3: ้ะแต่ที่จริงแล้วเงิน360บาทบ่ได้เฮ็ดให้ทุกข์ดอก
4: ก็บอกเขาละ
3: คร
4: ับราคาใหญ่นะ
3: ครับมันก็บ่ได้ถูกกิน
4: กวดใหญ่บ่ใหญ่บ่น้อยก็นี่แล้วสนุก
3: ครับบ่ได้กินหลายบ่ได้ว่าเท่กินทีละแก้วใหญ่ๆบ่แม่นกินทีละนิดละหน่อยไป
4: จ้ะ
3: ครับผม
4: ก็มื้อนี้ก็กินเป็นชั่วโมงละยังเครื่องกวดนั่นนะเอามือยกนี่2กวด
3: ขอบคุณแม่ใหญ่นวดได้หลายเนาะ
4: จ้า
3: บอกไปแค่ประสบการณ์แม่เอ้ยอยู่ฮอดลอยเด
0: ้อคุณไปรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครับ
4: พูดขายบ้านขายยาขายโยโย่นิ่งๆคุณพระไอ้คุ้มครองมีแต่ความสุขความเจริญอันตรายยาศัตรูวังเวียดได้ก็ขาถึง
0: จ้าถูกคร
4: ับให้ร่ำร่ำรวยรวย
3: ครับผมขอบคุณครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1

0: เชิญรับฟังครับ
1: ตัวท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาจะมาอบรมลูกศิษย์เพราะว่าท่านมีภาระจะต้องทำการก่อสร้างต้อนรับญาติโยมนะไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อนพอออกพรรษาคนหัวโล้นเหล่านี้ก็พากันศึกหาลาเพศไปอย่างสบายใจโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยก็ศึกไปแล้วก็ยิ่งทำตัวเหลวไหลขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาคิดว่าบุญนั้นไม่มีผลบาปไม่มีผลออกเที่ยวกินเหล้าเมายาเวลาเงินหมดก็แบมือขอแม่ซึ่งเวลาพ่อไม่อยู่แม่แกก็จะแอบเอาให้เสมอพอพ่อแกดุแต่ว่าแกก็ไม่กลัวแกก็ทะเลาะกับพ่อบ่อยๆบางทีพ่อจะลงมือแกก็จะสู้แต่แม่ก็จะห้ามทุกทีหนักๆเข้าแม่ก็ทนไม่ไหวก็เลยด่าแกอย่างหนักวันนั้นไอ้เจ้าน้อยกำลังเมาได
2: ้งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันนัดทุกฝ่ายหารือพรุ่งนี้ยุติความรุนแรงอุเทนปทุมวันยึดกฎหมายเป็นหลักพยายามผลักดันย้ายสถานศึกษาและกองทัพเรือเผยผลจัดหาเรือฟริเกตผ่านการอนุมัติย้ำโปร่งใสคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กระทรวงอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้เปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนได้พูดคุยกับอธิบดีทั้ง2สถาบันโดยขั้นแรกเพื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันซึ่งการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของพื้นที่อย่างไรก็ตามรองนายกยศชนันชี้ว่าการดำเนินการให้เบ็ดต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเพราะมีคนบาดเจ็บและมีคนหวาดกลัวรวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการนัดหารือกับทุกฝ่ายในวันพรุ่งนี้จะยึดหลักข้อกฎหมายและจะมีการหาแนวทางย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่โครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมเตรียมแถลงผลพิจารณาคัดเลือกโครงการ18กันยายนนี้คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน2569ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวกองทัพเรือเตรียมเปิดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายน2569นี้หลังครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายและยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยกองทัพเรือระบุว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถทางยุทธการความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้แนวคิดกองทัพเรือได้เรือประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันโดยเงินงบประมาณแผ่นดินครั้งนี้จะต้องต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับการแถลงข่าวในวันที่18กันยายนจะเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการเลือกรวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
10: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดบรรจุอยู่ในขวดแก้วในบรรดาสมุนไพรต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีกระเจี๊ยบแดงพูดถึงกระเจี๊ยบแดงหลายท่านก็คงนึกถึงน้ำกระเจี๊ยบสีแดงๆรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วชื่นใจนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกระเจี๊ยบนี่มันมีสรรพคุณยังไงกันบ้างมันดีต่อสุขภาพยังไงคือกระเจี๊ยบนี่ที่จริงแล้วเนี่ยถิ่นกำเนิดจริงๆไม่ได้อยู่บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับถิ่นกำเนิดกระเจี๊ยบแดงอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกมีการนำกระเจี๊ยบแดงมาปลูกในประเทศต่างๆนะครับระบาดไปเรื่อยคือกระเจี๊ยบนี่จะชอบแดดจัดแล้วก็เจริญเติบโตดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นพอเหมาะบ้านเรานี่สบายเลยเป็นกลายเป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะครับดอกมันเราก็เอามาต้มเป็นน้ำกระเจี๊ยบทีนี้คุณค่าของกระเจี๊ยบแดงสรรพคุณของมันเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับท่านผู้ฟังก็คือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะลดไข้ได้แก้ไอละลายเสมหะได้คือในตำรับยาแผนโบราณพบว่าใบกระเจี๊ยบเนี่ยมีฤทธิ์แก้ไอละลายเสมหะขับเมือกมันในลำคอให้ไหลลงสู่ทวารหนักแล้วก็ช่วยแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดต่างๆได้อีกทีนี้จากการศึกษาคนป่วยที่เขาดื่มน้ำสกัดกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงเนี่ยพบว่ามันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้ดีมากแล้วก็ได้ทดลองใช้กลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดงตากแห้งบดเป็นผง3กรัมน้ำเดือด1ถ้วยแก้วให้ผู้ป่วยดื่มวันละ3ครั้งนะครับปีหนึ่งนะครับก็จะปรากฏว่ามันขับปัสสาวะได้ดีมากแก้กระหายทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงซึ่งก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
11: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชในเรื่องกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าถึงเรื่องกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยนะครับเรื่องนี้คุณปัญญาเลิกอุไรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งแรกที่ท่านไปพบกับหลวงพ่อจรัญก็ด้วยเรื่องนี้ล่ะนะตอนนั้นท่านเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าพระครูจรัญตอนนั้นหลวงพ่ออายุประมาณสัก50ปีเศษๆนะวันนั้นคุณอำนวยซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณปัญญาที่เป็นอดีตผู้ว่าเนี่ยคือคุณอำนวยได้เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อจรัญคนหนึ่งเป็นคนพาไปนะครับพาไปหาท่านพาเข้าไปท่านก็บอกมาวันนี้ก็ดีแล้วอยู่ให้ถึงเย็นนะเดี๋ยวอาตมาจะให้คู่หุงหาอาหารไว้ให้ทานเสร็จแล้วท่านก็สั่งแม่ชีให้จัดการหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงคณะคุณอำนวยก็บอกว่าผมมาวันนี้นอกจากจะมากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วครับก็ยังพาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งด้วยครับเขากำลังมีเคราะห์อยากให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางไหนดูว่าเรื่องราวไปยังไงมายังไงกันถึงได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ครับไหนคนไหนอ่ะคนนี้ครับอ๋อคนนี้เหรอท่าทางดีนี่ไม่เลวอ่ะแต่หน้าตาดูจะหมองช้ำไปสักหน่อยนะคนเรากำลังมีเคราะห์ก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูซิว่ามันเรื่องอะไรกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตาคุณอำนวยก็ถามเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อพอช่วยไหวมั้ยรายนี้อาการหนักมากนะความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนก่อนโน้นมีคนจะมายิงเราอ่ะนะที่บ้านพักอ่ะแต่ยิงไม่ได้เพราะที่นั่นมีพระภูมิเจ้าที่ท่านคอยคุ้มครองคุ้มกันอยู่ทำให้คนที่ไปดักยิงน่ะมองไม่เห็นตัวก็เลยยิงไม่ได้ความจริงเขาไปเฝ้าอยู่นอกรั้วบ้านหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสเห็นโยมคนนี้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจมิฉะนั้นดวงชะตาขาดไปแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอคอยคุ้มกันอยู่อีกองค์นึงทำให้คนคิดร้ายทำอันตรายได้ยากแต่ในระยะเนี้ยพ้นเคราะห์พวกนี้มาแล้วนะคงจะไม่เป็นไรนะมันทำบุญทุนทานมากๆหน่อยปล่อยนกปล่อยปลามากๆก็จะดีแล้วเหตุที่มีเคราะห์ถึงขนาดนี้มันเรื่องอะไรกันล่ะครับหลวงพ่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่อาตมานั่งหลับตาดูทบทวนอยู่ถึง 2-3 ครั้งผลก็ยังเหมือนเดิมอาตมาเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่อคือเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งโยมเนี่ยรู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์กรรมก็เลยพยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อจะช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นโดยโยมเนี่ยทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมบอกอาตมามาตรงๆนี้ใช่ครับผมรู้ตัวว่ากำลังจะมีเคราะห์ดวงไม่ดีก็พยายามปล่อยนกปล่อยปลามาตั้งแต่ปีที่แล้วการปล่อยนกปล่อยปลานั้นเป็นการช่วยชีวิตสัตว์นะครับไม่ได้ผิดบาปอะไรนี่หลวงพ่อการปล่อยปลานอกจากจะไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะแต่เรื่องมันไม่ยุติแค่นั้นนะยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกสิคือหลังจากที่โยมเอาปลาไปปล่อยแล้วโยมก็จับเขามากินอีกสิตอนนี้เนี่ยแหละที่บาปหนักจวนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้วรู้ไหมเพราะเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงไปก็อธิษฐานว่าจงไปเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าแล้วให้เจ้ามีชีวิตยั่งยืนต่อไปเจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตปลาในครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำสัตย์อธิษฐานที่ให้ไว้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาโกรธมากเขาถึงได้อาฆาตพยาบาทโยมถึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ในขณะนี้ยังไงล่ะเนี่ยถึงอาตมาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อาตมาดูคนมามากมายหลายต่อหลายคนไม่เคยพบเห็นเรื่องอย่างนี้เลย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะชอบคำว่าสิริมงคลจะชอบคำว่าเป็นมงคลเป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีดวงดีโชคดีแต่ถ้าเราอยาก ดวงดีอยากโชคดีอยากเป็นสิริมงคลเนี่ยเราต้องทำสิ่งดีๆทำไมผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับเวลามีแขกมีญาติมาเยี่ยมบ้านนะเป็นเด็กน้อยโอ้กินต้มไก่กินต้มไก่ฆ่าไก่ให้กินนะครับต้มปลาให้กินนะครับคือมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจเป็นมงคลลูกหลานมาเยี่ยมบ้านญาติมาเยี่ยมคนรู้จักมาเยี่ยมคนไกลคนห่างนานๆมาเจอกันทีเอาฉลองเป็นวาระพิเศษกินเหล้ากินยาฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหมาฆ่าไก่ฆ่าอะไรให้เขากินนะครับแต่พอเราได้มาบวชเราก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เป็นมงคลนะสิมันจะเป็นมงคลได้ยังไงมีสัตว์ตายเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเนนเวลากลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านเนี่ยพอเราได้มาบวชสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สำนึกอะไรควรไม่ควรยื่นคำขาดเลยนะแม่คือแม่แกดีใจเนาะตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดนู้นทางภาคอีสานเป็นเนนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่จังหวัดชลบุรีวัดเขาพุทธโคดม3ปีแรกถึงได้กลับบ้านท่านผู้ฟังต่อเพราะว่ายังเด็กต่อไปก็กลับปีละครั้งปีละครั้งกลับไปทีนี่อู้แม่แกดีใจแกฆ่าไก่ต้มให้กินนะครับต้มไก่กินก็เลยบอกแม่นะถ้าแม่มาตอนไหนถ้ามาต่อไปถ้ามาเนี่ยแม่ถ้าฆ่าไก่ให้กินผมจะไม่มาเจอกันเนี่ยควรจะมีสิ่งดีๆไม่ควรมีสัตว์ตายเพราะผมมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมบ้านไม่ควรมีปลาตายไม่ควรมีไก่ตายมีอะไรก็ฉันอย่างนั้นมีอะไรก็กินอย่างนั้นคือบอกแม่ไปอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นมาแม่ก็ไม่เคยฆ่านะครับไม่เคยฆ่าอะไรให้กินนะครับมียังไงก็ฉันอย่างนั้นกินอย่างนั้นเพราะผมถือว่านานๆผมมาเยี่ยมบ้านทีเนี่ยพอพระอาจารย์ที่วัดท่านบอกว่าเนนกลับไปบ้านไปโปรดพ่อแม่นะท่านสั่งไว้ให้ไปโปรดพ่อแม่นะครับเราก็เชื่อครูบาอาจารย์ไปโปรดเอ๊ะเราก็มาคิดถ้าไปโปรดพ่อแม่เราก็ต้องบอกให้พ่อแม่รักษาศีลบอกให้พ่อแม่เจริญภาวนาแต่ถ้าเราไปสนับสนุนให้ท่านฆ่าแล้วมีสัตว์ตายเพราะเรามาเนี่ยมันไม่เป็นมงคลไม่เอานะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราเป็นคนขี้สงสารอยู่แล้วนะบางทีแม่ไปหาปลามาพ่อไปหาปลามาเขาจะขังใส่ปี๊บใส่ไหเอาไว้เผลอเมื่อไหร่เอาไปเทหลังบ้านเทลงคลองหลังบ้านมันจะเป็นหนองน้ำท่านผู้ฟังยกไปเททิ้งนะครับกลับมาก็โดนด่าอีกโอ้ยอุตส่าห์ไปหามาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะด้วยความเป็นคนขี้สงสารแต่ถ้าตายแล้วก็กินนะทุกวันนี้ก็กินแต่ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากจะไปฆ่ามันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราป่วยเราสุขภาพไม่ดีดิอย่าไปทำร้ายอย่าไปรังแกชีวิตสัตว์อื่นนะครับไปร้านอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังเห็นปลาเขาขังอยู่เป็นก็อย่าไปชี้นี่เอาตัวนี้ไปกินเอาปูเป็นมันมัดมือมัดเท้ามันไว้ทำตาปิบๆนี่เอาปูตัวนี้ไปกินเอากุ้งตัวนี้ไปกินอย่าไปทำนะครับร้านอาหารที่ขังสัตว์ไว้ให้เรากินอย่างนั้นอย่าไปทำท่านผู้ฟังมันเป็นการตัดชะตามันเป็นการบั่นทอนชีวิตมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ดวงทำให้สิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราปาปังกัลยาณคาสเหตุนะครับบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับมีหลักเลยแค่จะกินสักอิ่มหนึ่งไม่ต้องฆ่าก็อยู่ได้กินนิดเดียวเติมน้ำมันให้ชีวิตมันไปได้ไม่ต้องฆ่าใครไม่จำเป็นต้องมีใครตายเพราะการกินของเราท่านผู้ฟังครับอย่างเราได้แค่ความสุขปลายลิ้นแต่สัตว์อื่นได้ความทุกข์ถึงชีวิตมันไม่คุ้มกันท่านผู้ฟังคือคิดยังไงมันก็ไม่คุ้มกันฝากเอาไว้นะครับนะมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อุปการะคุณซื้อมาหลายปีดีดักนะครับยินดีก็บอกต่อด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้มีกำลังมาเช่าสถานีวิทยุแล้วก็นำนิทานดีๆเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัพมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวกรรมกินปลาที่ตัวเองปล่อยกันต่อเชิญครับ
1: ผมปล่อยนกปล่อยปลาเมื่อปีกลายนี่จริงแต่ว่าเมื่อปล่อยลงน้ำลงคลองไปแล้วก็แล้วกันนะครับไม่เคยตามจับมากินอีกจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนที่ผมปล่อยไปเพราะไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วเวลาปล่อยก็ปล่อยครั้งละมากๆครับลูกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอครั้งหนึ่งเป็นจำนวนร้อยๆตัวจะไปจำปลาแต่ละตัวได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่หลวงพ่ อบอกเนี่ยก็เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อท่านก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอาตมาไม่ได้ว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์มากินแต่อาตมาหมายความว่าโยมจะกินปลาที่โยมสะเดาะเคราะห์เข้าไปเลยล่ะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่โดยปราศจากข้อสงสัยลองไปนึกทบทวนดูให้ดีเถอะนะแล้ววันหลังค่อยมาคุยกันใหม่เอาแล้วเรื่องเคราะห์กรรมที่ผมประสบอยู่เวลานี้ครับจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้พ้นระยะเคราะห์หนักแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยแล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปราวๆเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าก็คงจะพ้นเคราะห์นะไม่เป็นไรนะขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้อาตมาไว้แล้วอาตมาจะนั่งบริกรรมภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นใจเลิกจองกรรมจองเวรเสียอยู่มาวันหนึ่งผู้ว่าปัญญาเนี่ยต้องการจะใช้นายโกสุมซึ่งเป็นคนขับรถให้ไปธุระท่านก็ไปหาที่บ้านพอไปถึงก็ไม่พบเขาอยู่ที่บ้านภรรยาเขาบอกว่าโกสุมเนี่ยไปจับปลาลอกสะอยู่หลังจวนผู้ว่าคุณปัญญาก็เดินอ้อมไปทางหลังจวนผู้ว่าจนถึงสะใหญ่สะแห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้สมัยก่อนไม่มีน้ำประปาผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยโน้นก็ใช้น้ำในสระนี่แหละอาบกินแต่เมื่อมีน้ำประปาแล้วสระนี่ก็ทิ้งไว้เฉยๆมีบัวอยู่เต็มสระพอถึงหน้าแล้งเดือนมีนาเมษาน้ำจะแห้งจนมันเห็นก้นสระนายโกสุมนี่ก็จะถือโอกาสลอกสระแล้วก็เอาปลาที่อยู่ในสระจำนวนมากนี่มากินเป็นอาหารต้มบ้างแกงบ้างย่างบ้างตามแต่ชอบเมื่อคุณปัญญาไปถึงสระนายโกสุมเห็นเขาก็รีบตะกายขึ้นมาบนขอบสระแล้วก็ชี้คุณปัญญาดูปลาดุกปลาช่อนขนาดเท่าแขนหลายตัวซึ่งนอนแอ่งแมงอยู่ในถังแต่ละตัวอ้วนๆทั้งนั้นปลาดุกอุยแต่ละตัวเนื้อเหลืองท้องเหลืองอ่อยและน่ากินเหลือเกินถ้าได้ย่างจิ้มน้ำปลาพริกมะนาวเนี่ยซอยหัวหอมใส่นิดหน่อยนะโอ้โหคงจะอร่อยดีไม่น้อยคิดแล้วก็น้ำลายสอด้วยความอยากก็บอกว่าโอ้ปลาดุกอุยตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนายโกสุมเมื่อปีกลายผมวิทย์บ่อเนี่ยครับตอนนั้นผมยังเอาปลาไปให้ท่านกินทั้งหลายตัวท่านคงจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมีทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอท่านยังบอกว่าปลาดุกย่างนี่อร่อยดีครับคุณปัญญาก็นึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าเมื่อตอนที่ย้ายมาอยู่เมืองตราดใหม่ไปตลาดแล้วก็ซื้อลูกปลาดุกปลาหมอปลาช่อนมาเป็นจำนวนมากแล้วก็นำมาปล่อยลงในสระแห่งนี้เพื่อสะเดาะเคราะห์ตามคำทำนายของสินแสหมอดูที่ทำนายว่าคุณปัญญากำลังจะมีเคราะห์ให้รีบทำการสะเดาะเคราะห์เสียหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายเดือนประมาณ 6-7 เดือนเห็นจะได้ผู้บัญชาการเรือนจำก็นำนักโทษหลายคนมาขออนุญาตขุดลอกสระหลังจวนผู้ว่าโดยบอกว่าสระเนี่ยตื้นเขินมากแล้วน้ำแห้งหมดควรจะได้ขุดลอกสักทีพอถึงหน้าฝนจะได้มีน้ำเต็มสระแล้วก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดดีกว่าจะปล่อยเอาไว้ให้ตื้นเขินอยู่อย่างนั้นคุณปัญญาเห็นผู้บัญชาการเรือนจำมีเหตุผลดีก็อนุญาตให้ขุดลอกสระแห่งนี้ได้เขาก็นำนักโทษมาขุดลอกสระในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณปัญญาจำได้ว่าวันนั้นมีราชการไปออกท้องที่ประชุมราษฎรที่กิ่งอำเภอบ่อไร่กลับมาถึงก็เย็นมากแล้วก็ชวนพักพวกมานั่งตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ที่ตรงนอกชานการดื่มสุราก็ไม่ได้ดื่มจนเมาไม้ไม่ได้สติแต่เป็นการดื่มเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วก็เลิกกันขณะที่นั่งดื่มสุรากันอยู่นายโกสุมคนนี้ก็เดินขึ้นมาบนจวนผู้ว่าถือจานใบใหญ่มาใบหนึ่งในจานมีปลาดุกย่างตัวโตๆเนื้อเหลืองอ่อยประมาณ 3-4 ตัวท่านปัญญาก็จำได้ว่าติดตาว่าเย็นวันนั้นกินข้าวกับปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาอย่างอร่อยอร่อยเมื่อนึกมาถึงตอนนี้ท่านก็เกิดเฉลียวใจแวบขึ้นมาทันทีก็ถามไถ่โกสุมว่าปลาดุกที่หรือเอาไปให้หัวกินเมื่อปีกลายนะเป็นปลาดุกที่จับจากสระนี่เหรอใช่ครับวันนั้นพวกผู้คุมก็เอานักโทษมาขุดลอกสระผมก็เลยถือโอกาสผสมโรงผลัดพระเขาม้าลงไปจับปลากับเขาด้วย ผมได้ปลามาขังโอ่งทั้งหลายสิบตัวเห็นปลาดุกตัวโตๆเนื้อเหลืองดีก็เลยย่างเอาไปให้ท่านรับประทานครับพอเขาพูดจบก็มองหน้าคุณปัญญาคล้ายๆจะถามว่าถามทำไมอู้ตายแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นปลาดุกที่อ้วนเอามาปล่อยตอนที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆสิปล่อยเขาแล้วยังเอาเขามากินอีกโอ้ยิ่งบาปกรรมหนักแล้วนี่จะทำยังไงดีก็บอกนายโกสุมด้วยความกังวลใจผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับพอเห็นว่ามันเนื้อเหลืองๆตัวโตๆก็คิดว่าท่านคงจะชอบผมเองก็ไม่ทราบว่าท่านเอามาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กินเข้าไปแล้วก็แล้วกันนะครับเมื่อเราไม่เจตนาก็คงจะไม่บาปมากแล้วครับไม่บาปกับผีอะไรหลวงพ่อจรัญท่านว่าแบบนี้ยิ่งบาปหนักมากต้องรับเคราะห์กรรมไปอีกนานหลวงพ่อจรัญท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหมั่นเพียรภาวนาจนได้ฌานสูงขณะพูดคุยกับญาติโยมถ้าท่านกำหนดจิตเห็นหนอโดยที่ไม่ต้องหลับตาท่านก็จะสามารถทราบว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเป็นอะไรคิดอะไรและทำกรรมดีกรรมชั่วมีวิบากกรรมอะไรบ้างในทันทีด้วยเหตุนี้หลวงพ่อท่านจึงแนะนำหนทางแก้ไขกับคุณปัญญาอย่างถูกวิธีนะท่านมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ลูกหาและคนทั่วไปจริงๆเรื่องของวิบากกรรมหรือหนี้กรรมนั้นมีจริงแน่นอนบุคคลใดที่เคยกระทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับชาตินี้ก็ต้องได้รับผลแน่นอนมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายสมบุญท่านใส่บาตรตอนเช้าทุกวันคุณพจนีที่มาใส่บาตรอยู่ใกล้ๆกันก็ถามท่านถึงสาเหตุที่ท่านเป็นอัมพาตตอนอายุ70นะคุณยายสมบุญเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เป็นอัมพาตก็เพราะว่าท่านเคยอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารวันหนึ่งท่านเห็นเขาขายปลาปรากฏยังเป็นๆอยู่เกิดความคิดอยากจะลองดีว่าที่อธิษฐานไว้จะเป็นจริงไหมก็เลยซื้อปรากฏนั้นมาแล้วก็ลงมือฆ่าเองโดยทุบหัวปลาแล้วก็เอามาแกงกินปรากฏว่าคืนเดียวเท่านั้นผลกรรมก็ตามทันรุ่งเช้าคุณยายขยับตัวลุกไม่ขึ้นตายไปทั้งตัวปากก็เบี้ยวพวกลูกหลานต้องหามส่งโรงพยาบาลเปาโลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกือบเดือนถึงได้ออกมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเวลานี้คุณยายสมบูรณ์ก็มีอาการดีขึ้นมากแล้วสามารถออกมาเดินใส่บาตรได้ทุกเช้าแต่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำและขาก็ยังเดินเป๋ๆอยู่ปากก็เบี้ยวพูดได้แต่ว่าไม่ค่อยชัดนะเพราะต้องพยายามพูดนี่ก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่าเราอธิษฐานว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ต้องทำตามอย่าละเลยมิฉะนั้นผลกรรมจะตามทันแต่ว่าคุณยายสมบูรณ์ก็มีจิตเป็นกุศลอยู่มากก็ทำให้คุณยายเนี่ยสามารถเดินได้ก็ยังดีว่าสามารถเดินไปใส่บาตรช่วยเหลือตัวเองได้บ้างถ้าหากไม่มีจิตสร้างกุศลมาด้วยแล้วป่านนี้คงจะต้องนอนให้เขาหยอดข้าวหยอดน้ำนะครับขออนุโมทนาบุญกับคุณยายด้วยครับที่ได้สร้างกุศลทุกวันทุกวันคุณยายนี่ก็หมั่นสวดมนต์ภาวนาทุกวันด้วยนะครับก็ขอให้คุณยายใช้กรรมหมดในชาตินี้ด้วยครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมที่กินปลาตัวเองปล่อยจากท่านอาจารย์ยอดนะครับฟังแล้วก็ได้ข้อคิดได้แง่คิดอะไรดีๆเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนเขาก็รักชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรารักชีวิตตัวเองยังไงสัตว์อื่นเขาก็รักชีวิตตัวเองอย่างนั้นท่านผู้ฟังที่รักครับนามังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งนี่ผู้ฟังนะกิโลหนึ่ง10ขีดเนี่ยมันจะแบ่งได้4ขวดกิโลเนื้อนะแบ่งได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเลยน้ำตาลไม่ใส่เป็นความหวานโดยธรรมชาติหวานน้อยหวานมากก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปซีเรียสแต่มันข้นไงเวลาจะกินเนี่ยต้องเขย่าเขย่าแรงๆเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ในร้านตั้งอยู่เป็นวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะมีข้นบ้างอย่าไปตกใจบางทีเทไม่ออกเขย่าเขย่าให้มันแตกตัวก่อนแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดขวดแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดบางทีถ้าปากขวดมันบิ่นต้องสังเกตท่านผู้ฟังนะครับถ้าปากขวดมันบิ่นลมมันเข้าได้มันบูดนะครับเวลาเราซื้อไปเราต้องดูให้ดีว่าถ้าลมมันเข้าได้มันบูดนะรีบแจ้งคนขายแจ้งที่ร้านนั่นแหละหรือว่าใครส่งให้เราแจ้งก็เลยถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแชะไว้นี่มันแตกอย่างนี้มันบูดอย่างนี้บอกเขานะครับเขาก็จะหาวิธีเปลี่ยนให้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านานๆจะเกิดนะครับท่านผู้ฟังมันก็เป็นไปได้แต่ลมต้องไม่เข้านะครับถ้าลมเข้าก็มีโอกาสเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรเพื่อว่าใส่สารกันบูดมากๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่ดีคืออาหารทุกวันเนี่ยมันมีสารกันบูดเยอะขนมนมเลยบางทีอู้มันเป็นแป้งมันเป็นของหวาน บางทีเก็บได้เป็นเดือนนะของเปียกอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารเปียกๆเอาใส่ถุงพลาสติกซีนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูดเก็บไว้เป็นเดือนอย่างวันก่อนก็เจอคือเขาทำปลาอินทรีโทษทีทำปลาอินทรีขายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันอย่าซื้อนะปลาอินทรีทำไงโอ้โหใส่สารกันบูดเยอะมากนะแมงวันมันยังไม่เกาะเลยนะอย่าไปกินถ้ารู้จักกันนะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสารกันบูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายกันผู้ฟังถ้าเราหลีกเลี่ยงได้อาหารที่มันเก็บไว้ได้นานๆแขวนเอาไว้เป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่บูดมันก็ไม่เน่าเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่า1ใส่สารกันบูดเนี่ยยกเว้นแต่ของเชื่อมใส่น้ำตาลมากๆมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าของหมักของดองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการดองด้วยการหมักแต่ถ้าของที่ไม่ได้หมักไม่ได้ดองหรือของไม่ได้เชื่อมเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ได้ด้วยสารกันบูดเพราะว่าถ้ามันโดนลมได้ลมเข้าไปได้แบคทีเรียมันตัวเล็กมากมันก็เกิดขึ้นได้มันก็บูดได้ท่านผู้ฟังครับเป็นไปได้เนี่ยเลือกกินผักสดพืชสดที่เราปลูกเองสุขภาพจะดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรักสุขภาพก็กินน้ำมังคุดครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับฟังคนที่มีปัญหาเรื่องปวดตัวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับเป็นภาษาอีสานนะครับบางท่านอาจจะฟังยากหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาความจริงนะครับมาหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มการกินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าน้ำเงินฟ้าขวดนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินคนหนึ่งนะครับซื้อว่าอีเมลอย่างก่อน
3: แม่วัน
2: นามสกุลยังแม่วัน
3: นามสกุลเมี่ยงแก้ว
2: เมี่ยงแก้ว
3: จ้ะ
2: อายุจักปีละแม่วัน
3: ห่วย60มันเกิดพ่อสอน94
2: พ่อสอ94
3: จ้ะ
2: อ๋อปกับเท่าไรเรา6บ่มประมาณ67ปี67ปีอยู่บ้านเลขที่ยังเจ้า
3: บ้านเลขที่248
2: 248บ้านยังไง
3: บ้านคำพู
2: บ้านคำพูตำบล
3: ไส้พ่อ
2: ไส้ยพอนอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
3: จ้ะ
2: กับถือว่าคุยกันแม่นะครับบอกตรงๆว่าตามจริงนะก็ว่าเฮาเป็นหยังเฮาจังมากินน้ำมังคุดนี่ก้อนกินหามือซิบมือนี่จะเป็นเจ็บเป็นป่วย
3: เจ็บกระตุนกระตูส่วนมากเจ็บเหงาไรกับมะมึนปวดมะมึนอยู่ปลายนิ้ว
2: มันเป็นแห้งบ
3: ่เป็นตัวจับไม่จับหนังก็รุดมือมันมึนมือนี
2: ่มือขว
3: มือมึดหัวเบี่ยงจ้ะ
2: ทั้งสายทั้งหัว
3: จ้ะ
2: มันมึนเป็นมาดนยัง
3: ห่วย4 5ปีแล้วมั้ง
2: เพราะเป็นว่า4 5ปีจบไปรักษาจังได๋ทั้งใ
3: ดไปหาหมอกับไปโรงพยาบาลเขาว่าเบาหวานขึ้นบางไปบางเดือนก็ความดันขึ้น
2: ละตัวมึนๆมันเป็นหย่อนยัง
3: เส้นประสาท
2: เส้นประสาท
3: หมอโรงพยาบาลว่าเส้นประสาทว่าซั่น
2: เส้นประสาทมันเป็นหยังมันอักเสบหรือมันเป็นหยัง
3: จักเพิ่นว่าเป็นน้ําเส้นประสาทยาย
2: เพิ่นก็ว่าซํานั้น
3: ว่าซํานั้น
2: ก็ให้ยามากิน
3: บ่ให้ยาหยังจะกินแต่ยาเบาหวาน
2: เอาละ4 5ปีมานี่เจ้ารักษาตัวจังได๋อันแขนมือมันจับหยังบ่ได้มันลอยๆจังซี่เจ้ารักษาตัวจังได
3: ๋เริ่มแรกก็กินอันอีหยังเค้าอีหยัง
2: บ่ต้องบอกยี่ห้อเด้อของอีหยัง
3: ก็จำไม่ได้ซะแล้ว
2: กันก็ซื้อของในอื่นมากินอยู
3: ่กินอยู่
2: หลายตัวบ่หลายอย่างบ
3: ่บ่มีขวดเดียวขวดน้อย
2: ๆ
3: กําขวดกระทิ่งแดง
2: ซื้อมากินอยู่
3: จ้า
2: ดีขึ้นบ
3: ่บ่ดีขึ้น
2: เสยเลย
3: อือได้มาแนะนํามากินยานี่ลองเบิ่งว่าซ
2: ั่นก็เพิ่นก็ให้พี่จันดีหนูจันเอ้ยซื้อหยังก็หนูศิลป์พี่หนูศิลป์ก็แนะนําให้มากินน้ํามังคุดทิพย์มงคลไอ้กองสีน้ําเงินฟ้าตัวนี้น่ะ
3: จ้า
2: ก็เลย
3: ลองเบิ่ง
2: ลองเบิ่งตอนแรกเป็นจังได๋เอา
3: ตอนแรกก็ปวดมดลูกบ่อยากขึ้น
2: ปวดหนักกว่าเก่าอีก
3: หนักกว่าเก่า
2: เอาจักคือบ่หยุดกิน
3: บ่หยุดแล้ว
2: อยากลอง
3: อยากลองย้ายว่างคันปวดเจ้าก็ย้อนนั่นกินไปเรื่อยๆว่าซั่น
2: กินขวดแรกปวด
3: ปวดตัวมึนน้ํามึนน้ําซ่าน้ําหยังนี่เบาอยู
2: ่มันเบาตอนใด
3: เบาตอนย่ําหอนอนนอนหลับดีโพด
2: หลับดีโพด
3: จ้ะ
2: ที่นี่มันซ่าน้ำแข็งนี่มันดีขึ้นทำได้แล้ว
3: ดีขึ้นเนอะจับหนังได้หูจักแล้วโยน
2: อ๋อจับได้แล้วกำได้แล้ว
3: กำได้แล้วตะกี้กำบ่ได้แข็งมึนแล้วก็แข็งน้ำคอนี
2: ่อ๋อ คิดว่าสิลบมาเป็นจังซี่ได้บ่แต่ก่อน
3: บ
2: ่หมดหวังแล้ว
3: หมดหวัง
2: อ๋อ
3: ไปหาหมอเขาก็ให้ตายาแก้ปวดมาให้ยายกิน
2: อ๋อ
3: ยาโรคอื่นเขาบ่ให้กินแต่ยาเบาหวานความดันเท่านั้นไปหาหมอแต่ละเดือน
2: กับ 4-5 ปีมาเป็นจังซี่เจ้าเองก็หมดหวังว่าสิกำยังได้แล้ว
3: โอ้ย
2: กินกินไปจักขวดมันกำได้เนี่ย
3: ขวด1หมดขวด2เริ่มเบาลงตัวซ่าตัวมึนก็อ่อนอยู่
2: อ่อนลงกำได้ขวดแค่ขวด2นี่นะ
3: จ้ะขวด2
2: ตอนนี้กินมาได้จักขวดแล้ว
3: 3ขวด
2: 3ขวด
3: 3ขวดขวด4กินข้าอย
2: ู่กำลังกินข้าอยู่
3: จ้ะ
2: มันดีขึ้นเอาได้ให้ผมตามชัดๆนะว่าดีขึ้นนี่ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์สมมุติ1ถึง100นี่ดีขึ้นประมาณจักเปอร์เซ็นต์
3: ว่า10 80พุ่นเ
2: หรอ80พุ่นน่ะ
3: จ้ะ
2: อ๋อก็ดีขึ้นหลายซะนี
3: ่ดีขึ้นหลายกินข้าวลูกเอิ้นกินข้าวนี่นางเคยบ่คิดอยากหยัง
2: แต่ก่อนน่ะ
3: คือกินอาหารการกินขึ้นท้องขึ้นไสมีการวิ่นพร้อม
2: แต่ก่อนน่ะ
3: แต่ก่อน
2: ข้าวน้ําบ่อยากกิน
3: บ่อยาก
2: ผู้มือเด
3: ้แต่กินยานี่ลงต้องกินข้าวได้แน
2: ่กินข้าวได้แล้ว
3: จ้ะ
2: นอนกันรับดีครับ
3: โอ้นอนรับดี
2: ทายดีบ่
3: ทายปกติอยู
2: ่อ๋อคนเฮานะกินข้าวได้นอนหลับทายปกตินี่สุดยอดแล้ว
3: จ้ะ
2: ร่างกายก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นอ๋อแต่ว่าดีใจน้ําอยู่แขนเจ้าเจ้าดีใจบ
3: ่ดีใจอยู่ผู้ขาดนี่ว่ามือใส่หัวนี่คุณเขาคุณบ้านคุณยาเรียบเพิ่นรักษาผู้ขาดเด้อ
2: สาธุจังบุญอยู่ดอกเพิ่นมีครูบาอาจารย์อยู่ครับ
3: เออ
2: สาธุโอ้จังบุญอยู่บุญดีใจน้ําผมก็ดีใจน้ํา
3: ได้กันแน่น้ําใบผ้าใบเจ้าอันนั่น
2: มัน
3: บ่กินยานี่ก็บ่ายอยู่ประจําโดยที่เขาบ่นอน
2: จังบุญอยู่ดอกโอ้ดีใจผมถูกใจหลายถูกใจหลายคันว่าจังซี่นี่ดีใจหลายถูกใจหลายโอ้บุญซอยเทวดาซอยเพิ่นแนะนําให้กินอยู่ดอกก็ถือว่ามึนซ่าโอ้ดีขึ้น 80% นี่ผมก็คือผมบ่ฮู้ว่าแต่ก่อนมันเป็นซ้ําใดนะ
3: โอ้แต่ก่อนนี่นักดูน้ำเฮียนน้ำท่านบ่จักจะเฮ็ดอยากหยังจักนอน
2: เมื่อยล่ะ
3: เมื่อยหลาย
2: เมื่อยแบบเมื่อยอะไรตายอยากประมาณนั้น
3: เมื่อยอะไรตายอยากบ่อยากได้หยัง
2: อ๋อปานนั้น
3: ปานนั้นลูกหาข้าวไม่กินลังเที่ยวกินหลังใส
2: ่บ่กิน
3: บ่อยากกินหยัง
2: บัดนี้บัดดีขึ้นแล้วลูกเพิ่นว่าจังได
3: ๋มันแกน
2: ดีใจ
3: ดีใจน้ำอยู่มันว่านโอ้กันกินข้าวได้เทียนละซ้ำนี่มื้อนั้นก็ซ้ำนี่มื้อนี้ก็ซ้ำนี่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ไข่มันว่า
2: ครับ
3: ลูกลูกบ่อย
2: ครับ
3: ลูกผู้เดียวนี่แหละอยู่น้ำ
2: ครับผมโอ้ดีใจดีใจก็ดีใจน้ำอยู่ดอกครับครับนี่ก็คือเสียงของพี่ยังก็ผมก็เลือบอยู่เลยซื้อยังก็
3: แม่หวัน
2: เสียงแม่หวันนะครับที่อยู่บ้านคำพูตำบลเชยพรอำเภอบึงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ได้มีโอกาสได้กินน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินของเฮาไปตอนนี้ขวดที่4เน
3: า
2: ะก็สุขภาพดีขึ้นหลายจากเดิมที่ว่ามือลอยมือบ่มีแห้งมือยึดมือแข็งมาหาปี
3: ปวดเงา
2: ปวดน้ำ
3: เงาไรนี่ก็มึนมาปลายนิ้ว
2: ครับเป็นมา4-5ปีแล้ว
3: 4-5ปีแล้ว
2: จนหมดหวังว่าสิจับยังก็สิบ่ได้บ่อยู่แล้ว
3: บางหมดหวังแล้ว
2: แต่ว่าได้กินของเฮามาขวดที่1ก็เริ่มดีขึ้นขวดที่2ก็เริ่มขยับเริ่มยังจับได
3: ้
2: ตอนนี้กินมาขวด4ก็ดีขึ้น 80% ก็ถือว่าสิ่งที่เฮาเว้ามานี่เป็นความจริงเนาะแม่หวันเน
3: า
2: ะ
3: เออเป็นความจริง
2: บ่ได้ว่าต้มบ่ได้ตัว
3: บ่ได้ต้มได้ตัวคันว่าบ่ถึงยายก็สิบ่กินบ่เซากินซะเลย
2: ครับ
3: คำว่ามันดีขึ้นยิ่งกินไปเรื่อย
2: ๆครับก็บ่ได้ต้มบ่ได้ตัวว่าผู้ใดสงสัยแวะมากอ่ะผ่านมาถามมาคุยได้
3: จ้า
2: ว่าเฮาเว้านี่เฮาบ่ได้ตัวไผ
3: บ่ได้ตัวไผ
2: ครับผมเพราะว่าผมก็บ่ได้เตรียมมากก็บ่ฮู้จักกันก็ถามเลย
3: แม่นอยู่
2: นะครับถามเอาจริงตามความจริงแล้วมียังดีขึ้นแน่นอกจากนั้นแล้ว
3: ดีขึ้นแต่ว่าหมอเขาน่าจําเดือนไปหาเทื่อนึงไปตัวเรียก
2: ไปยัง
3: ตัวประวันเดือนหน้าจังสิได้ไป
2: อ๋อแต่กินมานี่บ่ทันได้ไป
3: ยัง
2: บ่ทันเดี๋ยวก็จะฮู้เองดีบ่ดีเดี๋ยวก็ฮู้เองครับผมก็ดีใจครับแม่หวันเน
3: า
2: ะ
3: ช่วงบักม่วงได้หลายบ่ดันบ่หวานขึ้น200กินหยังมาย้ายหมอว่าโอ้ซักกินบักม่วงกับข้าวแล้วคุณหมอว่ากินเยอะมั้ยโอ้ยจนอิ่มพุ่นแล้วว่าย้ายก็เบาตามตรงพ่นๆลงแน่ย้ายบ่มันบ่ให้กินให้พ่นๆลงแน
2: ่
3: ว่าจะจนอิ่มแล้วคุณหมอกินแต่ละคาบบ่นั่น
2: เราก็ต้องดูแลจากของเข้าต้องควบคุมเด้ออาหารควบคุมในอากาศอารมณ์นี่จะเครียดเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับออกกำลังกายแน่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่พักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับยายหวันเอากลับก็ขอบคุณยายหวันหลายผมก็ดีใจน้ำเนาะก็กินไปเรื่อย
3: ๆกินไปเรื่อย
2: ๆครับก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆเนาะให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณยายหวันเด้อครับผมครับนามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานที่เป็นสิริมงคลเป็นเรื่องของหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของพระของเจ้านี่ก็มีเรื่องอะไรแปลกๆให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัดเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าของชาวบ้านค่ายผีเจ้าเข้าสิงหลวงพ่อก็รดน้ำมนต์ให้จะไปเป็นทหารหลวงพ่อก็ทำตะกรุดให้จะทำมาค้าขายหลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์ให้ไปค้าขายจะไปติดต่อการงานต้องการมีเสน่ห์หลวงพ่อก็หุงสีพึ่งเมตตาให้เวลาทำน้ำมนต์หลวงพ่อก็ใช้เทียนขี้พึ่งแท้หนักบาทหนึ่งเล่มเดียวสำหรับหยดลงมาในบาทน้ำมนต์สิทธิ์ที่ใกล้ชิดก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมรับใช้หลวงพ่อมานานถึงได้สังเกตเห็นว่าหลวงพ่อทำน้ำมนต์ด้วยเทียนเล่มเดียวแต่ปรากฏว่ามีผลต่างกันเมื่อมีผู้มาขอให้ท่านทำน้ำมนต์น้ำมนต์ความนั่นก็คือถูกคนอื่นเขาใส่ใครต้องเป็นผู้มีคดีความเมื่อหลวงพ่อจะทำให้หลวงพ่อจะให้เล่าเรื่องให้ฟังพอเล่าจบแล้วถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอาแล้วนะจะทำให้ก็เป็นนั่นว่าเรื่องที่เล่ามาเป็นความจริงแต่ถ้าเล่าจบแล้วหลวงพ่อหัวเราะฮือแล้วก็เรื่องที่เล่ามานี่ไม่จริงทางที่ดีให้ถอยออกไปเพราะถ้ายังทู่ซีอยู่หลวงพ่อจะเล่าเรื่องจริงเป็นการประจานคนที่อยู่บนกุฏิหลวงพ่อให้ได้ยินกันหมดเป็นเรื่องหน้าขายหน้าถ้าหลวงพ่อรับปากท่านก็จะให้ไปรอโดยไปตักน้ำมา2ปี๊บแล้วก็เทใส่ถังกระถางน้ำมนต์ขนาดใหญ่ผมเห็นหลวงพ่อจุดเทียนเอาไปหยดลงในบาตรน้ำมนต์ของท่านน้ำตาเทียนหล่นลงไปเยอะแต่เมื่อท่านเรียกผมเข้าไปยกบาตรน้ำมนต์ตามท่านไปยังที่ที่ท่านจะรดน้ำมนต์น้ำตาเทียนที่ผมเห็นหยดลงไปเยอะแยะกลับหายไปเหลือแค่ดอกเทียนเพียง5ดอกแต่ละดอกมีลักษณะคล้ายๆกลีบดอกไม้สวยมากผมคิดไม่ออกว่าน้ำตาเทียนที่หยดลงไปมากมายมันหายไปไหนก็เหลือเพียง5ดอกเท่านั้นเองครั้นในวันเดียวกันมีผู้มาให้ท่านทำน้ำมนต์ไปประพรมของที่วางขายหลวงพ่อวงก็เอาบาตรน้ำมนต์ของท่านมาใช้เทียนดอกเดียวกันนั่นแหละมาทำน้ำมนต์ท่านภาวนาไปหยดเทียนใบน้ำตาเทียนก็หยดพราวจนท่านพอใจแล้วก็ให้ผมยกบาตรน้ำมนต์ไปกรอกลงขวดเพื่อท่านจะได้ปลุกเสกซ้ำอีกครั้งนึงผมดูดอกเทียนก็รู้สึกประหลาดใจเพราะแทนที่จะเป็นดอกเทียนสีขาวกลับเป็นสีน้ำตาล แล้วก็มีขนาดเล็กเท่าดอกพิกุลเรียงกันอยู่แน่นไปหมดน้ำมนต์มีกลิ่นหอมคล้ายๆแป้งร่ำมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เทียนที่หลวงพ่อใช้ทำน้ำมนต์มันเป็นเทียนขี้ผึ้งธรรมดาไม่ใช่เทียนอบขนมเนี่ยแต่กลับทำให้ดอกเทียนเป็นดอกพิกุลแล้วก็น้ำมนต์มีกลิ่นหอมด้วยอำนาจจิตของหลวงพ่อบันดาลให้เป็นไปผมแอบไปบี้เทียนเอามาดมดูก็เป็นเทียนสีผึ้งธรรมดาไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดในมวนนี่เป็นศิษย์หลวงพ่อวงที่ค่อนข้างจะเป็นนักเลงแกรู้ว่าชานหมากและก้นบุหรี่ของหลวงพ่อวงมีอภินิหารคนที่ได้ไปนี่หวงนักแต่หลวงพ่อไม่ค่อยให้ใครง่ายๆเพราะเวลาท่านคายชานหมากลงกระถูนท่านจะเอามือกวักบนปากกระถูน3ครั้งนั่นแหละคือท่านถอนอำนาจจากชานหมากของท่านเพื่อไม่ให้ใครเอาไปใช้ก้นบุหรี่ก็เหมือนกันในม้วนเข้าๆออกๆกุฏิหลวงพ่ออ้อนวอนขอชานหมากเพื่อจะเอาไปติดตัวหลวงพ่อก็ได้บอกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาในม้วนก็ไม่ละความพยายามในที่สุดวันนั้นหลวงพ่อก็คายชานหมากใส่ฝ่ามือท่านแล้วก็เสกกำกับก่อนที่จะใส่ลงไปในฝ่ามือของในม้วนแล้วก็เป่ากระหม่อมให้อีกครั้งหนึ่งในม้วนก็กำชานหมากไว้ในอุ้งมือขวามือซ้ายล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงหยิบมีดโกนคมกริบมันเป็นอาวุธประจำตัวขึ้นมากรีดลงไปบนแขนที่กำชานหมากปรากฏว่าหนังเหนียวไม่มีร่องรอยใดปรากฏหลวงพ่อมองดูในม้วนด้วยสายตาแสดงความสลดใจก่อนที่จะพูดกับในม้วนพวกเองมันไอ้พวกไม่รักดีกูให้มึงไปติดตัวไว้คุ้มครองป้องกันตัวแต่พวกมึงก็กลับแสดงความไม่ยำเกรงกูนี่ต่อหน้ากูมึงยังเชือดเนื้อเถือหนังเหมือนกับว่ากูเป็นหัวหลักหัวต่ออย่าหวังว่ากูจะให้ใครอีกนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นมาหลวงพ่อวงก็ไม่ยอมให้ชานหมากแล้วก็ก้นยากับใครอีกเพราะว่าหลวงพ่อลั่นปากไปแล้วว่าหมากคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่จะมอบให้กับศิษย์นั่นเองในไหลนี่เป็นหลานของหลวงพ่อได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับอภินิหารหลวงพ่อวงที่พบมาด้วยตัวเองว่าเมื่อในไหลเรียนจบชั้นป.4จากโรงเรียนวัดบ้านค่ายแล้วก็อยากจะเรียนต่อแต่ว่าตอนนั้นโรงเรียนมัธยมมีแต่ที่ตัวจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อได้เมตตานำไปฝากโรงเรียนก็ให้พักอยู่บ้านศิษย์ของท่านเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับบ้านค่ายหลวงพ่อวงท่านห่วงในไหลมากเมื่อในไหลกลับบ้านไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็มักจะสอบถามเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เล่าเรียนเสมอก่อนที่จะกลับไปเรียนหนังสือหลวงพ่อก็บอกกันในไหลว่ากูมีเวลาว่างเมื่อไหร่แล้วกูจะไปเยี่ยมมึงถึงโรงเรียนเช้าวันนั้นในไหลเดินกลับโรงเรียนก็พบหลวงพ่อวงยืนอยู่หน้าประตูในไหลวิ่งเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อวงท่านก็บอกให้ลุกขึ้นจากนั้นท่านก็พูดอบรมสั่งสอนแล้วก็กำชับว่าให้ขยันเรียนให้มากๆมีอะไรขาดเหลือก็ไปบอกท่านพอใกล้จะได้เวลาเคารพธงชาติท่านก็บอกกันในไหลบอกว่ากูจะกลับแล้วนะที่วัดยังมีธุระอีกเยอะกูบอกแล้วว่ากูจะมาเยี่ยมมึงกูก็มาแล้วไม่ผิดคำพูดหรอกหลวงพ่อวงท่านก็เดินจากไปเย็นวันนั้นในไหลได้บันทึกวันเวลาไว้โดยที่ในไหลเขียนเอาไว้ว่า

0: เช้าวันนั้นหลวงพ่อครองผ้าลงจากพุทธ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลแคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ิมพ์เสียง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยผมพันโทไพโรจน์พนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆฟังผลิตภัณฑ์ดีๆล้วนแต่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนิทานอาจารย์ยอดนี่เราฟังก็ได้คติธรรมได้ข้อคิดได้ความบันเทิงฟังเพลินนะครับฟังไปแล้วก็นึกตรึกไปเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ด้วยชีวิตใช้ชีวิตแลกมานะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนี่ก็ได้แค่เรื่องเดียวสองเรื่องแค่นั้นนะครับสิ่งที่เราเจอในชีวิตนี่มันได้ไม่มากนะครับไม่ใช่ว่าเราทำผิดพลาดแล้วเราจะย้อนได้มันย้อนไม่ได้ท่านผู้ฟังคนเราเลือกเดินได้ทางเดียวเมื่อเดินไปแล้วถ้ามันดีอ้าวโชคดีไปถ้ามันไม่ดีเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ถึงแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้บางคนพูดว่าเอ๊ะถ้าผิดเป็นครูนี่ป่านนี้ฉันก็คงเป็นศาสตราจารย์แล้วแหละเป็นครูใหญ่หรือเป็นผู้อำนวยการแล้วทำไมเพราะมันผิดเยอะนะครับถ้าผิดว่าผิดเป็นครูนะครับแพ้เป็นพระผิดเป็นครูนี่นะครับฉันก็เป็นครูใหญ่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรช่างมันจะเป็นครูใหญ่เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ช่างมันคือคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำดีได้ทุกอย่างของท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราพยายามเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เราทำมาช่างมันไม่เป็นไรดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วเรานึกแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจตัวเองไปอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิตัวเองนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองใครจะให้กำลังใจไอ้เรื่องที่มันผิดพลาดนั้นมีใครกลับไปแก้ได้หรอกท่านผู้ฟังรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดชีวิตที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วแต่ชีวิตที่เหลือนี่สำคัญกว่าผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรละมันคือเมื่อวานทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วที่เหลือให้มันดีที่สุดให้กำลังใจตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคิดดีคิดบวกให้กำลังใจตัวเองทำใจให้สบายนะดูในปัจจุบันดูจิตดูใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราปนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันก่อนนะครับจากน้ำมังคุดตราพนาลินเรื่องผีหมอผีรับจ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สอธนาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาของสำนักพรหมศาสตร์นะครับท่านเล่าว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2520ท่านเดินทางไปทำธุระบางอย่างถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งก็ทราบว่าอาจารย์ธนาเนี่ยศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพรหมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดำคล้ำบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่โดยปกติเธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภาปราศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่ว่าเนี่ยเธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดสดคาวๆในยามดึกดื่นนี่ต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพ้อบ่นปวดร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะแต่พอเธอกลับมาถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วอาการป่วยของคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงเลยแต่ประการใดจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิด อาการที่กล่าวถึงนี้คุณพรจะเป็นมาถึง6เดือนแล้วงานการก็ไม่ค่อยจะทำมีแต่เพ้อคลั่งหงุดหงิดผายผอมลงมากเพื่อนของอาจารย์ธนาบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์พอจะช่วยรักษาได้เขาจะนำคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีหิ้งพระบูชามีห้องพระเมื่ออาจารย์ธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาวิชาการพรหมศาสตร์ทางด้านนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำการใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลของคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยนะก็เลยบอกให้เพื่อนไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการที่ได้ศึกษามานะให้ไปเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับคนไข้ก็เลยพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาโดยขอขันน้ำมาเพื่อทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์เริ่มพิธีโดยถวายสักการะกราบพระแล้วก็รำลึกขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวเสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งเทียนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรเนี่ยมาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ำตาเทียนนั้นปรากฏว่าคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกทั้งเธอยังดิ้นรนครวญครางอย่าทำเขาเลยอย่าทำเขาเลยได้โปรดเถอะว่าอย่างนั้นเธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องออกมาอีกปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้พร้อมกับล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นห้องพระจนกระทั่งต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วทีนี้ก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆ อ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดหัวอยู่แล้วเขาพูดจาอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำเขาเลยเมื่ออาจารย์สอได้ตรวจดูถึงได้รู้ว่าวิญญาณตนหนึ่งแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซไล่เลียงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่ซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ยถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่งมาจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่วิญญาณกำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมทั้งกำกับด้วยเวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรก็คือคนไข้หญิงสาวนี่แหละเพื่อจะทำให้ถึงตายด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่วิญญาณของนายทองอยู่บอกทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานเนี้ยด้วยเงินค่าจ้างเพียง 2,000 บาทความจริงแล้ววิญญาณนายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพรน่ะเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์สอก็ถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมต้องสิงสู่ทำร้ายเล่าเขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อมาเข้าสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์สอก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในทองอยู่ว่าบาปเวรที่ทำที่มันจะมีผลอย่างไรที่เข้ามาสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองอยู่จงออกไปซะโดยดีเถอะอย่าให้ต้องทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์สอก็พูดให้ข้อคิดแล้วก็ขอร้องราวชั่วโมงเสร็จต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณของนายทองอยู่ก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนที่จะออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเหลือเกินเพราะเป็นวิญญาณพเนจร ถูกหมอผีใจซามมันบีบบังคับให้กินอาหารสดๆคาวๆประดุดผีปอบตะกละตะกลามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้ม1ตัวเหล้าขาว1ขวดจุดธูป1ดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงพระขม่าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะได้ไปผุดไปเกิดและปวารณาตัวขอเป็นผู้รับใช้อาจารย์สอในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยให้เขาพ้นทุกขเวทนาเมื่อหมดกรรมจะได้ไปเกิดต่อไป
0: กรรมนั้นก็คือเรื่องราวหมอผีรับจ้างจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อกลับมาพูดถึงเรื่องหมอผีนี่เนาะคนเราอย่างว่าแหละเวลาทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหาที่พึ่งหาที่พึ่งก็หลายอย่างนะครับถ้าหาที่พึ่งดีก็โชคดีไปภูเขาบ้างต้นไม้บ้างนะอย่างเมืองไทยนี่เป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องหาที่พึ่งนะครับผมก็ไปอย่างไปคำชะโนดเดี๋ยวผมก็ไปคือเราไหว้เราเคารพในสักการะในฐานะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่ดีในกุศลจิตที่เขาทำดวงวิญญาณเหล่านี้แต่บางคนไม่อย่างนั้นเอาแป้งไปโรยขูดเกาขูดโอ้ยังงั้นอย่างนี้เทลงที่เดียวกันแท้ๆนี่ยังเห็นเลขเห็นหวยไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญคือเวลาทุกมาเนี่ยเขาบอกว่าถึงภูเขาบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งถึงต้นไม้บ้างเป็นภูเขาบ้างเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะครับพาหงเวสารนังยันตินะครับลูกขานิวานานวลานวานานิปัพพตานิจานะคนเป็นอันมากในเมื่อเป็นทุกข์แล้วถึงต้นไม้ถึงภูเขาบ้างเป็นที่พึ่งเนตังโคสารนังเชมังหลายท่านเคยเข้าวัดทำวัดนี่ก็คงจะสวดเป็นประจำเนตังสารณะมุตตะมังนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมในนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสารณะอันสูงสุดนะครับยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่ทำให้สุดแห่งทุกข์ได้แต่ผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับถึงพระพุทธพระธรรมเป็นศีลพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนี่และต้องเห็นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเห็นเหตุแห่งเกิดทุกข์เห็นทุกข์เห็นสาเหตุเกิดทุกข์แล้วนะครับผู้นั้นจึงจะพ้นจากทุกข์นะครับไม่ใช่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วท่านจะพ้นทุกข์ยังนะครับต้องมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางแห่งความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบแล้วเราจึงจะพ้นจากความทุกข์ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะอะไรนะครับทุกข์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะไม่เหมือนกันสาเหตุแห่งความทุกข์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกข์ลูกไม่หล่อทุกข์พ่อไม่รวยทุกข์แฟนไม่สวยทุกข์อะไรก็ว่ากันเหมือนเพลงเขาว่านะครับทุกขังทุกจังอนัตตานะครับคือความทุกข์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเราก็ต้องมาดูใจเราทุกข์เพราะอะไรมีแต่เราเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรทีนี้สติปัญญาของเราถ้าอยากจะรู้ละเอียดเราต้องนั่งสมาธิจิตมันต้องสงบว่าเราทุกข์เพราะอะไรแล้วก็หาสาเหตุจากตรงนั้นว่าเราจะดับทุกข์เรื่องนี้ได้ยังไงหาวิธีการให้มันดีที่สุดหมอก็ไม่รู้เท่าตัวเรานะครับหมอดูหมอผีไม่รู้เท่าตัวเราหรอกบางทีเราไปก็จะเป็นเหยื่อโดนหลอกเปล่าๆนะครับเราดูด้วยตัวเองตั้งจิตให้ดีอธิษฐานจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าทุกข์ใจด้วยเรื่องอะไรขอให้มีทางออกค่อยๆพิจารณาค่อยๆนึกไปค่อยๆไล่ไปทำอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่สามอย่างนี้ดีไหมทางเลือกที่สี่อย่างนี้ดีไหมก็ค่อยๆคิดไปนะครับหามองได้หลายรอบด้านเก็บข้อมูลได้หลายรอบด้านได้หลายด้านได้หลายเรื่องแล้วก็ดูว่าเราทำพอทำได้ในเรื่องไหนแล้วก็ทำไปแก้ไปทุกกันทุกคนทั้งพุทธท่านทุกฝั่งครับอยู่ที่ว่าใครสามารถที่อยู่กับความทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์อันนั้นสำคัญที่สุดฝากไว้นะครับนำคุดที่บางคนตองห้าตราพนาลินนำคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีจำหน่ายมีขายที่ไหนนะครับฟังก่อนนะครับค่อยมาฟังเรื่องหมอผีรับจ้าง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: การหักอกคนอื่นจะถือว่าบาปหรือไม่บาปก็ต้องมาพิจารณาจากเจตนารมณ์เป็นสำคัญถ้าใครคนใดคนหนึ่งถูกสมัครรับใคร่กับใครคนหนึ่งแล้ววางเจตนารมณ์เอาไว้แต่ต้นว่าเมื่อสมปรารถนาแล้วก็จะพละจากเขาไปใครที่วางเจตนาไม่ดีเอาไว้แต่ต้นเช่นนี้พอหักอกเขาก็เท่ากับว่าเป็นบาปเต็มประตูแต่ทีนี้ถ้าลองคบกันไปรักกันไปเรียนรู้กันไปได้สักพักใหญ่แล้วในที่สุดก็ได้บทสรุปว่าถึงอย่างไรเราก็ไปกันไม่ได้จึงเลิกร้างห่างเหินกันไปในกรณีที่สองนี้ถือว่าไม่เป็นบาปฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณอย่างท่วนทีอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนเลือกคู่ครองก่อนเลือกคู่รักจงลืมตาทั้งสองข้างแต่เมื่อเลือกไปแล้วก็จงปิดตาเสียข้างหนึ่ง
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: อ
3: ันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีงวดนี้มาใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้
3: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดๆ
3: ใช่
4: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
4: เม็ดเนี้ยขม
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะ ว่างๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ก
4: ็มัน
3: จะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดียวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
4: ะ
3: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค
3: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
5: ่สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานเรื่องหมอผีรับจ้างกันต่อท่านผู้ฟังแล้วก็ต่อด้วยกำเชือดคอไก่กันนิดหนึ่งเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สอก็สอบถามจากญาติคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่วิญญาณในทองอยู่แจ้งความประสงค์ขอได้หรือเปล่าญาติคนไข้ก็รับปากวิญญาณในทองอยู่ยังได้ขอให้อาจารย์สอได้ช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์สอก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีให้ท่านได้ช่วยจัดการถอดถอนทำลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึง3ครั้งวิญญาณนายทองอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้วต่อจากนั้นวิญญาณของนายทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์สอปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยพบคนที่ใจดีแล้วก็พูดจาไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์สอเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็หมดเรื่องก็เลยเตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณกลับบอกว่าเขาน่ะสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์สอที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาเขาอยากจะคุยต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณนายทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอาจารย์สอยังไม่ได้ทำลายรูปหุ่นแล้วก็เรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้ซะก่อนที่วิญญาณนายทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทำอย่างนั้นขณะที่วิญญาณนายทองอยู่ออกไปจากร่างในคนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักเลยอาจารย์สอก็ต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งโดยตั้งจิตปรารถนาให้ท่านได้ทำลายหุ่นแล้วก็นำจิตหรือว่าวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นก็อาจารย์สอก็ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมกับคนไข้หงายหลังหลับลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนๆญาติของคนไข้ก็ช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวบอกขอน้ำทานหิวน้ำมากพอเธอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจแล้วก็ถามเพื่อนๆและญาติว่ามาทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างย่อๆคนไข้ก็ฟังด้วยความงุนงงพร้อมกับบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแหละแล้วก็เหมือนอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังได้รู้สึกหนักคล้ายๆกับมีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวานะอาจารย์สอก็จึงเห็นว่ายังคงมีอาการค้างๆอยู่บ้างก็จัดการรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์สอได้เดินทางไปธุระที่จังหวัดอื่นประมาณ3วันหลังจากนั้นก็ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกครั้งก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นก็ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างอาจารย์สอก็แนะนำให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาเธอก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์สอที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมนะครับตอนที่นายไพศาลอายุ11ปีก็คือเมื่อ30กว่าปีก่อนโน้นเขาออกจากบ้านขึ้นรถจากแปดริ้วฉะเชิงเทรามาเที่ยวกรุงเทพมาคนเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเงินก็หมดไม่มีเงินกลับพอดีเจอกับหนุ่มปากแหว่งเข้าที่สนามหลวงก็เลยอยู่กับเขาเขาคนนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยหลายคนเด็กเหล่านี้จะมีงานทำงานที่ทำก็คือขอทานเป็นเด็กขอทานตามสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆพอได้เงินมาในปากแหว่งคนนี้ก็จะเอาไปสัก60-70บาทก็ให้เขาไปเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาก็จะไม่คุ้มครองก็จะอยู่ลำบากมีพวกคอยกลั่นแกล้งพวกยามตามห้างก็ไล่ตะเพิดพวกแก๊งอื่นก็เตะต่อยเอารีดไถเงินไปแล้วก็จะไม่มีที่นั่งทำงานต่อด้วยเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะตามหาตัวเขาหรือเปล่าเขามีเงินค่ารถพอที่จะกลับไปฉะเชิงเทราได้ก็ไม่อยากกลับอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่ามันสนุกดีกว่าอยู่บ้านต้องเลี้ยงไก่เขามีพวกหลายคนมากหน้าหลายตาแล้วที่นี่มีกาวให้ดมด้วยใช่เขาเป็นเด็กดมกาวนอนตามที่ต่างๆเท่าที่จะนอนได้สนามหลวงนั่นก็ที่นอน ที่พักตามข้างๆตึกก็นอนได้หยิบฉวยของที่เขาไม่ได้ให้ก็มีบ้างมันแล้วแต่โอกาสทองถ้าโอกาสมาแล้วไม่รีบใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเสียโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายแล้วมันก็อาจจะไม่พบเจอโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกในกลุ่มที่อยู่กันนั้นมากันจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดมีเด็กชายคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์พ่อแม่ตายหมดก็เข้ากรุงเทพแล้วก็เข้ามาอยู่ในแก๊งเนี้ยอีกคนมาจากยโสธรก็มาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเขาไม่อยากจากคนกลุ่มเหล่านี้แต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องผละจากมาอย่างไม่มีวันหวนกลับไปอีกบ่ายวันนั้นโดนเจ้าหน้าที่ไล่ตะครุบตัวก็เพ่นหนีรอดมาได้พอหนีได้แล้วก็ไม่กลับไปเข้าแก๊งเดิมเพราะถ้าไปที่นั่นก็คงจะต้องถูกไล่จับตัวอีกก็คิดจะกลับบ้านแต่ว่าไม่มีเงินเลยไปนั่งขอทานที่ประตูน้ำก็โดนเจ้าถิ่นเล่นงานก็หนีกระเจิงไปที่ไหนก็มีแต่เจ้าถิ่นก็เลยไปเป็นเด็กล้างจานของานเขาทำยกมือไหว้เขาเขาก็ให้ล้างจานก็มีข้าวกินมีเงินติดกระเป๋าพอเขาล้างจานร้านข้าวแกงบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างเขาก็เมตตาให้กินให้เงินพอดีไปเจอร้านหนึ่งที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ในตึกแถวเขากำลังอยากจะได้เด็กล้างจานอยู่พอดีเฒ่าแก่เขาเป็นคนใจดีก็เลยให้งานทำเขาให้สาบานว่าจะไม่ลักขโมยก็สาบานกับเขาเขาก็ให้อยู่ที่นั่นเป็นเด็กล้างจานล้างชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ช่วยงานอื่นๆด้วยตอนที่ไปอยู่ช่วยเขาเนี่ยอายุ14แล้วก็พอจะรู้อะไรขึ้นมาคิดว่าจะไม่ทำให้เฒ่าแก่ไม่พอใจโดยทำตามที่เขาให้ทำทุกอย่างอยู่กับเขาเขาก็เมตตาเขาถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนก็บอกเขาไปเขาถามว่าอยากกลับบ้านไหมก็บอกว่าอยากกลับเขาก็ถามอีกว่ากลับไปบ้านแล้วจะกลับมาทำงานให้เขาอีกไหมก็บอกว่าจะกลับมาอีกเขาบอกว่าปีใหม่จะให้กลับไปแต่ต้องสัญญานะว่าจะกลับมาอีกพอปีใหม่ก็ได้กลับบ้านไปเขาให้เงินค่ารถไป1,000กับเงินที่เขาให้เป็นค่าจ้างที่เก็บเอาไว้ได้บ้างแต่ไม่มากอ่ะเพราะมักจะซื้อของที่อยากได้ซะหมดกลับไปบ้านพ่อแม่ดีใจร้องไห้กันใหญ่เข้ามากอดมาจูบเขานึกกันว่านายไพศาลนี่ตายซะแล้วหรือไม่ก็ถูกแก๊งค้าเด็กเอาไปขายต่างประเทศไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้ว
2: ทั้งสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวหมอผีรับจ้างจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับแล้วต่อด้วยกรรมเคลื่อนเชือดคอไก่นะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอร่อยท่านผู้ฟังผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP มีฮัตซับนะครับคำว่า GMP มีฮัตซับในมาตรฐานฝรั่งเขานะครับเป็นมาตรฐานโรงงานชั้นสูงแล้วก็มีอย.เรียบร้อยไม่ต้องกังวลนะครับคนหนึ่ง360 บาทท่านผู้ฟังครับ360 บาทนี่บางทีมันก็แพงถ้ามันไม่ดีนี่ถือว่าแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดีมันคุ้มมากๆท่านผู้ฟังรถยนต์นี่ 7-8 แสนเราซื้อถ่ายน้ำมันเครื่อง 50,000 กิโลไปถ่ายน้ำมันเครื่อง 5,000 กิโลถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายทีนี่เป็น 1,000-2,000 บาทนะครับรถมีปัญหาดังก๊อกก็แค่ต้องไปซ่อมกลัวมันพังแต่ร่างกายของเรานี่มันแพงกว่ารถยนต์ท่านผู้ฟังบางคนซื้อบ้านราคา2-3 ล้านเนี่ยซื้อได้แต่พอจะกินอะไรดีๆทนุบำรุงร่างกายตัวเองนี่โอ้ยมันแพงไม่มีตังค์หรอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือผมอยากให้กินท่านผู้ฟังนะครับร่างกายเราแพงกว่ารถยนต์ร่างกายเราแพงกว่าบ้านนะครับมีตึก10 ชั้นมีบ้านหลังโตนะครับติดแอร์อย่างดีแต่ถ้าร่างกายมันป่วยมันจะมีความสุขอะไรจะเอาอะไรไปรองรับความสุขหาเงินก็ไม่ได้เราป่วยคนหนึ่งก็ต้องมาดูแลเราคนอื่นก็ต้องหางานนะครับคนอื่นก็ต้องทำงานมาเลี้ยงคนอีกดูแลคนป่วยมาดูแลเรานะครับซึ่งมันก็เป็นภาระของคนอื่นอย่าป่วยท่านผู้ฟังอย่าป่วยคือพูดมันพูดง่ายนะท่านผู้ฟังนะครับพูดง่ายแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองเอาตัวช่วยนะต้นไม้ก็ต้องนอกจากจะรดน้ำก็ต้องให้ปุ๋ยมันบ้างให้ปุ๋ยมันพอเพียงมันจะได้อยู่อย่างเขียวสดชื่นไม่ใช่อยู่แบบสังกตายต้นไม้ต้องให้ปุ๋ยมันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่น่าสงสารนะครับพ่อสานะตัวเองก็เป็นอัมพฤกษ์ลูกก็พิการดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับผม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาเจอผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มท่านหนึ่งคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นะครับถามสื่อพอ
5: สื่อสา
4: สื่อยังต่อ
5: สาครับ
4: สาสาตัวเดียวเนี่ย
5: ครับ
4: นามสกุล
5: ศีล่าครับ
4: สื่อกับไงนามสกุลกับไงเนาะสาศีล่า
5: ครับ
4: อายุจักตีเจ้า
5: เกิดปีเก้าสี่ไ
4: หมอยู่บ้านอย่างนี้บ้าน
5: อาหารไส้เก่า
4: อาหารไส้เก่าบ้านเลขที
5: ่91ตำบลหินลา
4: อำเภอบันปวดจังหวัดบุรีรัมย
5: ์ครับ
4: เอาละผมเห็นพ่อสาย่างมาบางหันเอาไม้ก่อนเท่าถือมาถือไม่เท่ามาคือจังคนแบบย่างบ่ถนัด
5: ครับ
4: ให้ลูกถามในถอนี่เอาว่าความจริงเอาตรงๆเลยเด้อ
5: ครับ
4: บ่ต้องเอาใจเอาว่าตรงๆว่าเจ้าเป็นหยังก่อนน่ะก่อนสิมากินนี่
5: เป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันในเม็ดเลือด
4: เบาหวานไขมันในเม็ดเลือด
5: ครับ
4: แล้วอีหยังอีกเป๊ก
5: เท่านั้น
4: เอาเบาหวานมันคือหยังบ่ได
5: ้มันเป็นอันนี้เส้นเลือดเราอย่างสมองตีบ
4: อ๋อเส้นเลือดในสมองตีบน้ำ
5: ครับเป็นไฟนึง
4: เป็นไฟนึงไฟใดไฟเบื้องซ้าย
5: ครับ
4: อันเบาหวานนี่เม็ดเลือดนี่บ่ตายได้แต่ว่าอันเส้นเลือดในสมองตีบนี่น่ะเป็นห่วง
5: ครับนี่แหละตัวนี้ลำบาก
4: เป็นอยู่ซีกซ้าย
5: ครับ
4: มันติ่งได้บ่ปกติก่อนสิมากินมันย่างได้บ
5: ่ปกติถ้าท่านเป็นมันย่างได้อยู่ครับ
4: แต่บ่ท่านเป็นนี่ย่างได้อยู่โอ้โหอยู่ว่าย่างได้แต่บ่ท่านเป็นมาแล้วก่อนสิมากินน้ำมังคุดนี่สุขภาพ
5: ติ่งบ่ได
4: ้ติ่งบ่ได้เลยบ
5: ่ย่างจับไม่ตําออกบ่ได้กูเหมือนจับไม่ได
4: ้ไอ้ย่างออกมาจังสิบ่ได้บ
5: ่
4: บ่ได้บ่
6: นอนอยู่กับหมอนบ่ได้ครับหมอนบ่ได้ด
4: อ
6: กนอนอยู่กับผีเลย
7: มากินยา
5: อยู่นี่จะอยู่ไปฮอดไกลแล้วผมมาแล้วฮอดผีแล้ว
4: ตะ
5: กี้มาบ่ฮอดหัวหน้ามันเมื่อย
4: อ๋อ
5: เมื่อยตะกี้เมื่อยออกมาไกลบ่ได้เมื่อย
4: อ๋อแต่ก่อนมาจังสิบ่ได
5: ้บ่อ๋อเมื่อยอันนี้มาสวยสิมาฮอดผีโอ้เฮียใจเฮียแทนกูมื้อนี่มาได
4: ้นอนกับศาสตร์นี่นอนมาดนยัง
5: นอนมาอยู่ปีนึง
4: โอ้ขัดตัวนี้นอนปีนึงมันบอกกลืนมันบอกเป็นแผลบนนอน
5: บ่ครับ
4: เขาพิงเอา
5: เสร็จเรื่อย
4: ลำบากแต่ผู้เบิ่งนี่แหละเน
6: า
4: ะ
6: เนี่ยตีผู้ลูกกับพี่การคือกันจะมาขออ
5: ี
6: ก
5: อ๋อไอ้
6: นั่นกับพี่การมาน
5: ี่นั่นเป็นพี่การเป็นคนปัญญาอ่อนหัวหน้าที่อยากจะบอกว่างมันนอนอยู่ก็อยู่ในห้องบ่ออกบ้านจังเสียบออกมาบ่ได้แขมันอ่อน
4: คุมมือดีแน่บ
5: ่ครับคุมมือนี่มากินยานี่น้ำผมนี่ดีเดี๋ยวดีกว่าอะไร
4: เดี๋ยวคนเดี๋ยวฝากพิเศษให้ลูกเราไปให้ไปฝากพิเศษให้3ขวดแล้วให้ลูกกินเลือดต้น
5: ไม่กินยาอันนี้ตอนนี้คาดออกมาอะไรจะกินคาดออกมาจากมาบ่อะไร
4: เอาเอาผมบอกตรงนี้เลยว่าคันว่าลูกสาวเป็นยังสั่นเดี๋ยวผมให้ลูกเราพิเศษ3ขวดตั้งหากเลยให้ไปกินเลือดต้นสัตว
5: ์
4: คนพิการ
5: ไม่กินน้ำผมมันไม่กินน้ำผม
4: เงินส่วนหนึ่งผมซอยคนพิการผมเก็บไว้เดือนนึงหลายซอย
5: ไม่กินข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินถ้าข้าวหัวหน้าลูกสาวผมแต่ก่อนไม่กินข้าวกินน้ำหรอกนอนนอนบอกปากว่าจริงหรอก
6: แล้วกับพี่ก้อยมันตายแล้วใช่ยังไง
4: ปานนั่นนะ
8: ตายก็ตายยังก็ยังมาสันต่อแต่ที่นี่ไม่เอายาในหินกิน
7: อันพ่อใหญ่นี่แล้วก็แพ้งยาดิ
4: อ
7: ันนี้เราหลักเอายา
8: พ่อใหญ่หลักเอาให้ลูกสาวหลักก่อน
4: หลักให้ลูกสาวกิน
5: ครับ
4: จอกับแพ้งของจอก็ยังหาย
5: พ่อก็ยังหายเพราะว่าพ่อก็ยอมกินนั่นว่าล่ะ
6: ยอมก
4: ิน
6: เหรอ
4: ยอมกินมันเป็นอย่างเมื่อนี้ผมให้ฝากไปให้ลูก3ขวดเน็ตๆเลยฝากให้ฟรีๆเลย
6: ก
4: ิน
6: น้อยๆ
4: แ
6: ต่ว่าให้กินน้ำ
5: หลายๆ
6: หลอด
5: น้ำยอมกินที่เรายอมกินย่างบ้านนี้บ้านลูกกินน้ำแล้วลูกข้านออกมาได
4: ้
5: มันแอลกินตะเข่าตะกี้ไปกินเข่า
4: โอ้มันแข็งมือใหม่มันแข็ง
5: ครับมือแข็งแล้วจะมีย่างท่านเมื่อไร
4: เดี๋ยวเสียที่เดี๋ยวเสียที่ฐานจิตเอาให้ที่ฐานจิต
5: แล้วก็มันพูดว่าอะไรหร
4: ือว่าเป็นยังเป็นยังให้ดีขึ้นให้ซอยจะคล้องได้ให้เข้มแข็งขึ้นผมก็มีความสุข
8: แล้ว
5: ว้า
8: ตายแล้วตามข้างลงนะ
4: อ๋
8: อ
4: โ
8: อ้
5: นอนจนขาวแล้วครับน
4: อ
5: นจนมันโตๆมันขาวแล้วนอนอยู่ห้องบ่ออกสักทีอ่ะไอ้ฟอนน่ะฟอนมารักเอานี่ให้กินนี่ล่ะเดี๋ยวนี้ออกมาได้แล้วสบายแล้วนอนนี
4: ่เออ
5: ถ้าก่อนมากากก็ว่าร้องเดี๋ยวนี้ห้องกากๆยิ่งแก้วจะถ้าเข่าแล้วหัวหน้าขาว
4: ตัวนี้เอาพอภาษาก่อนจะกินตัวนี้จะกินไปจักขวดจะกินมาดิ
5: มันลายอยู่หัวหน้าเป็นลัง
4: ออกเป็นลังกับเป็นลังกัดขั้นว่าตามมูลค่ามันกะลังหนึ่งกะ 4,000 กว่าบาท
5: เบาหวาน
4: อ๋อหมายถึงว่าเจ้าเป็นเบาหวาน
5: ครับ
4: ก้อนสิกินนี่มันขึ้นเท่าไ
5: หร่ก้อนสิกินมันจะลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบ
4: ปัจจุบัน
5: ชูมือนี่มันมีแล้วหมอเขาไปเช่ากินยาแล้ว
4: อ๋อเจ้าไปหาหมอแล้ว
5: ครับ
4: หมอว่าต้องกินยาเบาหวานแล้ว
5: หมอ
4: ทั้งไหน
5: หมอประคนใช้ก็ปากกวด
4: ไปสองมองเลยประคนใช้บันกวด
5: ครับ
4: เบาหวานกับเป็นแล้ว
5: เบาหวานก็เป็นความดันกับบ่มี
4: ความดันกับบ่มีย่างนี่ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ที่ว่าดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์
5: เมื่อวานที่ว่างบ่ถึงบ่ทันถึง100ของ90ประมาณ90น่ะ
4: คือในความรู้สึกเดี๋ยวขอ
5: ครับมันแค่นี้มันคิดบ่แข็งปานนี้มันแค่นี้จับลูกจับลูกยากกว่าซะครับก็คือลูกคือจําไม่ก็คือบ่ลูกคือลูกบ่ขึ้น
4: แล้วล่ะจําไม่ยังลูกบ่ขึ้นเลย
5: กูมื้อนี้ลูกลงแล้วกูมื้อนี
4: ้บ่ต้องจําไม่ก็ลูกได
5: ้ครับไปกี่ข้างห้องน้ํานี่ได้จับส้มขึ้นกูมื้อนี้ลูกขึ้นเลย
4: ไปเองได้ของน้ําเองได้กูมื้อ
5: เข้าไปได้อยู่หัวหน้าที่ว่าบางเที่ยวบางเที่ยวแบบกูบ่กล้าเข้าเน
4: า
5: ะ
4: ยันมันแม่นอยู่
5: ครับผมอย่างผมมือล่มนะบางเที่ยว
4: ไอ้คนประคองแนว
5: ไอ้คนประคองเนี่ยขาบ่เกินขังนึงเน
4: า
5: ะ
4: ครับผมเพราะว่าคั่นอํามาพึงมาปีนึงนี่ขังนี่มันกัดนั้นมันสิพอตายได้เนี่ยเนาะมันบ่ได้ออกกําลังกายมันก็ลอย
5: ครับ
4: เจ้าก็ต้องขยันย่างนี่เลย
5: โอ้ยผมย่างนี่ผมย่างครับผมย่าง
4: ฝึกย่างจะพอ
5: ครับย่างเสาย่างแล้วย่างมาพี่ย่างครับไปครับย่างไปสิล่ะ
4: ถ้าว่าโรคไข้ไข้เจ็บผมสิบอกภาษาได้มันบ่ได้เกิดโดยเหตุอย่างเดียวอาจสิเกิดจากกรรมของเฮาก็ได
5: ้ครับ
4: จิตอุตุอาหารแต่ว่าเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องท่านนี่เฮาต้องตั้งใจพอคั่นแม่นตั้งใจอธิษฐานว่าข้าแม่นหายเสียบุญใหญ่เฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรมันอาจสิไวกว่านี้ก็ได้จะลองเบิ่งเด้อ
5: ครับ
4: ลองเบิ่งเพราะว่าบุญซอยเทวดาซอยคันเฮาตั้งใจสิทําความดีอีหลีครับ
5: ถ้าดีนี่เข้าหัวหน้ากินบ่ทันน้ําลายเหงื่อหยดลงเลย
4: มันหิว
5: ครับ
4: แซ่บคัก
5: แซ่บครับนี่เข้าเมื่อกี้น้ําหนักของ40 43กกนี่ขึ้น60หัวหน้า
4: โอ้กับมีเนื้อมีหนังแสดงว่าแต่ก่อนจอยคร
5: ับ อ๋อที่เกี่ยวจอยหัวหน้าครับ
9: กินอันนี้ก็แอนกับไ
4: ว้อ๋อ
9: เ
4: น
5: ี่ยไม่กินเส้นสาย
9: เรา
5: ไปห
9: าเลล่าเรื่อยนึงไปหาเลล่าประจำคุณเลล่าอยู่ข้างนี้ปากทาง
4: จอยบอกเป็นตลอดว่าติคิดว่าสิรอดมาจังสี่บอกแต่ก่อนคิดว่าสิย่างได้บอกแต่ก่อน
5: บอกบอกโอกาสหัวหน้า
4: พ่อ
5: นอนคิดย่างเดียวน้ำตาไหลย่างเดียวเลยคิดหลาย
4: คิดหลายนะ
5: ครับคือเจ้าคือน้ำหลวงจากคลองเนี่ยคือน้ำพุเขาดูแล
4: ด้วยตนเขา
5: ครับ
4: แต่ตอนนี้บ่ต้องให้ไผมาดูแลหลายแล้ว
5: ก็เป็นบางครั้งคนน่ะหิวแล้วนี่ไม่หิวเขาแล้ว
4: ครับผมครับก็ดีใจครับพอสาสี
5: ว่าผมบอกความจริงเรื่องคนน่ะบ่ได้ตัวเลย
4: อันนี้เป็นความจริงเนาะสัมผัสมากเพราะว่าอยากจะให้พี่ให้น้องฟังเบิ่งพิจารณาเบิ่งให้มาเบิ่งโตเป็นๆเด้อฟังแล้วเสื้อบ่เสื้อมานี่มาบ้านละหานไส้เก่าถามหาพ่อสาเบิดบ้านเขาเจ้าหูจักบ
5: ่หูเบิดบ้านว่าเลยยังพบเป็นอันนี
4: ้หูว่าเป็นอัมพฤกษ์เบิดบ้าน
5: ครับ
4: จังเบิดประวันนั่งอยู่ดี6 7 8 9คนเป็นพยานได้เบิด
5: เป็นพยานได้เบิด
4: เป็นพยานได้เบิดว่าป่วยเป็นอัมพฤกษ์สมองมีเส้นเลือดในสมองตีบนอนมา
5: คร
4: ึ่งนอนมาปีนึงเนาะปีนึง
5: 2ปี
4: 2ปี
5: จะนอนอยู่บ้านปีนึงพุ่นน่ะ
4: นอนอยู่บ้านปีนึงแล้วไปนอนใส่ปีนึง
5: เพิ่งย่างได้นี่ละแต่ก่อนนั่งอยู่บนสมอง
4: ครับแต่มากินน้ำมังคุดแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้น
5: ดีข
4: ึ้น 70-90% ย่างได้แข็งแรงขึ้นน้ำหนักจาก43ตัวนี่เกือบ60กิโล
5: ครับ
4: ครับผมเนาะจังใดก็ดีใจนำขอบคุณพ่อสาขอบคุณแม่หน่อยหลายๆด้วยครับเด้อครับให้สุขกายสุขใจรวยๆๆครับผมครับสวัสดีครับ
10: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้เรามาฟังเรื่องกรรมเชือดคอไก่กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พอกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ไม่ยอมให้กลับไปทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกเสียดายมากก็เลยทีนี้ต้องอยู่กับบ้านระหว่างที่อยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงไก่นั้นก็เชือดคอไก่ไปหลายตัวไม่ได้นึกแล้วว่ามันเป็นบาปที่ทำเนี่ยแต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำไม่ว่าใครเขาก็ทำกันมีไก่อยู่ตัวนึงที่จับมันมาเชือดแล้วมันไม่ตายมันวิ่งหนีได้อีกเพราะว่าเชือดไม่ลึกพอก็วิ่งไล่ตะครุบแล้วจับมันเชือดซ้ำเชือดเสียคอมันหวิดขาดด้วยความโมโหด้วยว่ามันหนีต้องไล่จับเสียเหนื่อยอีกทั้งโดนพ่อด่าว่าเชือดไก่ยังไงไม่ตายจำได้เลยว่าไก่ตัวนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นรุนแรงมันยิ่งดิ้นยิ่งร้องก็ยิ่งโมโหคราวหลังเชือดทีเดียวให้ตายเลยทุกตัวไม่ต้องทำซ้ำอยู่บ้านก็ดีมีกินมีอยู่พ่อแม่ก็ให้เงินใช้แต่ก็ต้องทำงานมันก็ดีไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นอยู่บ้านจนอายุ19ปีมีมอไซค์ขับแล้วมีแฟนแล้วด้วยไปเที่ยวกันสนุกมากไม่นึกหรอกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีรถขับอย่างนี้มานึกถึงตัวเองว่าถ้ายังอยู่แก๊งนั้นดมกาวขอทานชีวิตจะมีอนาคตบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคนเดียวรถไปล้มเลือดโชกเลยแข้งขาหน้าตามีแต่เลือดเต็มไปหมดดีที่ไม่สลบขับกลับบ้านได้พ่อก็รีบพาไปโรงพยาบาลนึกถึงเลือดไก่ที่เชือดคอมันนะเลือดสดๆแดงฉานออกมาแบบเดียวกันเลยตอนโดนใหม่ๆยังไม่เจ็บอ่ะมันยังชาแต่พอวันต่อมานี่อักเสบเดินไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวระหว่างนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คิดได้ว่าทำกรรมเอาไว้กับไก่ที่ไปเชือดมันอย่างโหดร้ายประกอบกับนอนหลับแล้วก็ฝันอย่างสับสนฝันว่าพวกไก่นี่มันมาร้องเสียงดังมารบกวนการนอนต้องตื่นบ่อยๆแล้วมันก็มาจิกหน้าจิกตาจิกเนื้อตัวจนเจ็บระบมไปหมดรู้สึกว่ามันแสนจะทรมานมากนอกจากนั้นยังเห็นผู้ชายตัวใหญ่ผิวดำแดงมาที่ข้างเตียงมาพูดว่าแกนะฆ่าไก่ไป105ตัวแล้วแกต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ต้องเกิดเป็นไก่เหล่านั้นชาติละตัวแล้วก็โดนเชือดตายจนกว่าจะครบทั้ง105ตัวถ้าขืนเจ้ายังฆ่าไก่เพิ่มอีกเจ้าจะต้องชดใช้เขาทุกชีวิตที่เจ้าทำให้เขาตายสะดุ้งเฮือกเลยตกใจตื่นพอเจอหน้าพ่อก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็บอกคิดมากไม่มีอะไรหรอกฝันไปเท่านั้นแหละกินมากก็ฝันมากพอเล่าให้แม่ฟังบ้างแม่ก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเชือดไก่แล้วมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้เรื่องนี้ทำให้พ่อกับแม่มีปากเสียงเถียงกันเรื่องเวรกรรมพ่อเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้แต่แม่เชื่อก็เลยโต้เถียงกันใหญ่แม่ไม่ให้เชื่อแต่พ่อให้เชื่อออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าระมัดระวังขึ้นหน่อยใบหน้าเสียโฉมไปมากเลยเป็นแผลเป็นรอยปื้นดำๆแดงๆหน้าเกลียดหน้าตาไม่ดีเหมือนก่อนอีกแล้วมีผลมากกับแฟนสาวเธอหายหน้าไปไม่ไปเที่ยวด้วยแล้วทีนี้นายแผนสารก็รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอีกอย่างแม่ก็เตือนเอาไว้แล้วให้เตรียมตัวทำใจไว้ได้เลยเพราะว่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นซะด้วยเขาไปง้อก็ไม่ได้ผลจนเขาโกรธอยากจะฆ่าเธอให้ตายดีแต่ว่าแม่รู้ก่อนห้ามไว้แม่รู้ทันพูดให้สติก็เลยคิดได้ว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็จะแคล้วคลาดกันไปอยู่มาวันหนึ่งพ่อให้เชือดไก่ก็ไม่ยอมทำพ่อโมโหมากบ่นว่าต่างๆนานาก็เกิดโต้เถียงกับพ่อพ่อก็เดือดดาลมากทำท่าจะเอามีดเชือดคอเขาเขาก็โกรธพ่อที่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลก็ท้าบอกพ่อเชือดคอผมเลยพ่อก็ขยับมีดอยู่ยิกยิกเดินเข้าหาเชือดจิพ่อเอาที่เชือดเลยมึงอย่าท้านะฮะพ่อก้าวเข้ามาใกล้เอาผมให้ตายเลยพ่อจะได้ไม่ต้องด่าว่าผมอีกพ่อก็คว้าคอเขาโอ้คมมีดจ่อตอนนั้นเขาไม่ได้นึกว่าพ่อจะทำแต่แล้วก็พ่อก็ทำเสียงกวับเขาตกใจเลือดพุ่งกระฉูดชุ่มโชกออกมาทะลักเลยเขาร้องลั่นว่าพ่อเชือดคอเขาทำไมนี่พ่อเชือดจริงๆเลยเหรอก็มึงท้ากูอะแล้วพ่อนี่คอผมขาดหรือเปล่าอะเขาพูดได้แค่นั้นก็ล้มลงเลือดนองเลยเขาหมดสติไปมารู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บที่ลำคอมากมีผ้าพันแผลอยู่รอบๆแม่อยู่ข้างเตียงร้องไห้น้ำตานองเลยแม่บอกว่าพ่อบ้าเชือดคอลูกได้แล้วก็ได้รู้ว่าตำรวจคุมตัวพ่ออยู่ที่โรงพัก แม่พูดว่านี่มันเป็นกรรมแท้ๆที่เชือดไก่กันไม่ว่าพ่อว่าลูกก็มีกรรมร่วมกันทั้งนั้นแม่พูดอย่างนี้เพราะแม่ไม่ได้ลงมือฆ่าไก่เลยอะแม่กลัวบาปแม่บอกพ่อแล้วว่าอย่าไปฆ่าไก่แค่เลี้ยงเอาไข่ขายก็พอแล้วมันไม่ไข่หรือว่าหมดไข่ก็จับขายไปไม่ต้องไปลงมือทำอย่างนั้นเสร็จแล้วพ่อก็มาขอโทษพ่อร้องไห้เสียใจที่ทำกับเขาพ่อยอมรับผิดว่าพ่อโมโหมากมากจนลืมตัวทำลงไปพ่อสำนึกผิดแล้วขอให้เขายกโทษให้พ่อด้วยเขาก็ยกโทษยอมอโหสิให้พ่อพ่อสัญญาว่าจะไม่ทำอีกจะไม่ฆ่าไก่ด้วยต่อมาพ่อก็ทำตามสัญญาไม่ได้ฆ่าไก่กันอีกแล้วพ่อก็ไม่ขี้โมโหมากนักมักจะทำใจได้ยั้งใจได้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเหมือนก่อนก็นับว่าครอบครัวมีความสุขกันเขาได้กลับไปเยี่ยมเฒ่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปกราบขอโทษที่ไม่ได้กลับไปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังเฒ่าแก่ไม่ว่าอะไรนะเข้าใจดีว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการคำสัญญาอะไรต่างๆบางครั้งก็ทำตามไม่ได้เฒ่าแก่บอกว่าถ้าอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเฒ่าแก่บ้างก็จะให้สูตรก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเขาก็ได้แต่ก้มลงกราบขอบพระคุณเฒ่าแก่แล้วก็ยังระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่ร้านนั้นอยู่เสมอพ่อของเขาตายเมื่ออายุได้49ปีนับว่าอายุไม่ยืนเลยตอนตายก็น่าสยดสยองโดนแก๊งจี้ชิงรถมันทุบหัวแล้วเชือดคอวิดขาดทิ้งศพในป่าข้างทางแล้วเอาปิกอัพป้ายแดงเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนมันเอาไปเลยไพศาลกับแม่น่ะเสียใจมากแล้วก็นึกกันอยู่เสมอว่านั่นน่ะมันเป็นกรรมที่ทำให้พ่อต้องมาตายอย่างนั้นนะครับ
11: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: คซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัตผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรานุสาสกาสัพพาสิปปะปะกาสังสาวิชาจรณะสัมปันาปัญญาวุธิตะเรเตเตทินโนวาเทนมามีหังครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งเป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยาทรงไว้ซึ่งวิชาและความประพฤติอันดีงามข้าพระเจ้าขอกราบไหว้ครูบาอาจารย์เหล่านั้นผู้ให้โอวาทผู้ทำให้ปัญญาของพวกเราเจริญงอกงามกราบกราบกราบไม่ใช่วันครูนะคะเดี๋ยวบางคนจริงๆก็จะมีวันเด็กนะเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมแล้วก็จะมีวันครูนะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อ่ะ16มกราวันครูเนี่ยลอตเตอรี่เลื่อนนะเลื่อนน่ะออกวันที่17น่ะนะครูก็เปรียบเหมือนพระคุณที่3นะของมนุษย์นะพระคุณที่1ก็บิดามารดาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจริงๆพ่อแม่ก็เป็นครูเราด้วยนะนะแล้วก็พระคุณที่2ก็พระมหากษัตริย์นะในอดีตก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณชุบเลี้ยงดูให้เราเติบโตนะส่วนพระคุณที่3ก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์นะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้มีคุณธรรมนะเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตนะคือเมื่อวานเนี้ยในเฟซบุ๊กจุ่มเนี้ยมันเด้งวันนี้ในอดีตนะฮะนะก็เป็นภาพครูเรียมสิงห์ธรนะท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการจุ๋มมาเนี่ยหลายๆคนรู้จักครูเรียมนะก็เป็นครูในดวงใจของจุ๋มนะก็ยังคุยกับคุณลุงเนี่ยเธอวันนี้เป็นวันที่เราทราบว่าพี่เรียมเสียชีวิตเออคุณลุงตู่ก็เฮ้อนะเมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์หรือวันอังคารเมื่อวานวันอังคารเนาะนะเพราะฉะนั้นบริบทเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะทราบว่าโอ้จุ๋มต้องขึ้นไปบนดอยทุกปีนะตั้งแต่ปี2559นะปกติจุ๋มก็มอบทุนการศึกษาก่อนนั้นเนี่ยจุ๋มมอบทุนมาตลอดก็มีท่านผู้ฟังนะผู้เป็นคนมีความเมตตากรุณานะนะก็ร่วมสมัยก่อนจุ๋มไม่บอกใครนะเกรงใจนะพอไปแล้วมาพูดให้ฟังก็บอกวิทำไมไม่บอกอยากทำบุญกับนักเรียนบ้างอยากบูชาพระธรรมหนังสือนี่หมายเปรียบเหมือนเราบูชาพระธรรมเนาะการให้ธรรมะคือการคืนคันชนะทั้งปวงนะอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆนะพอตอนหลังก็มีคนร่วมบุญกับจุ๋มมานะตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะก็ถือว่าได้เปิดตัวด้วยได้เห็นหน้ากันมากนะนะก่อนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ที่จะมาทักกันเห็นหน้าเห็นตานะคือตัวจุ๋มเองอะจุ๋มก็ตั้งนะปฏิภาณไว้ในหัวใจว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราประกอบสัมมาอาชีพมีความนะประสบความสำเร็จไม่ต้องถึงกับยิ่งใหญ่มีเงินเป็นร้อยล้านนะนะเราก็ทำความดีมาได้บางคนบอกวิรอให้รวยก่อนนะก็สงสัยจะไม่ได้ทำ วิรอให้ถูกหวยก่อนเดี๋ยวจะทำบุญสงสัยจะไม่ได้ทำนะเวลามันสั้นมากนะชีวิตน้อยนักนะนะก็เคยตั้งใจตอนแรกก็มีมอบอุปกรณ์มีฟุตบอลมีบอลเล่ย์บอลนะมีหนังสือมีทุนการศึกษานะก็แอบทำคนเดียวนะแต่พอไปแล้วมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังก็อุ๊ยอยากก็เลยกลายเป็นได้เจอพบปะแฟนคลับนะหลายๆท่านนะจังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทนะรบบุรีอยุธยาได้เห็นแฟนรายการน่ารักนะมาเจอกันนุ้ยนะมีทั้งไข่มีทั้งปลาเค็มมีทั้งผักมีน้ำปลามาฝากกัน มันมีหิวใจหิวใจมันทำให้มีกำลังใจว่าเออเรามาถูกทางแล้วแหละทางนี้โล่งเตียนนะเดินได้สบายนะไม่รกชัดได้เจอกัลยามิตรตาที่ดีนะนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนู่นทีนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนู่นนะไปมอบบนดอยนะมอบกันที่สูงเลยนะเรื่องของเรื่องก็เกิดจากนะวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพัชรกาลที่เบศนะท่านสวรรคตนะนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตวันไหนจำได้หรือเปล่าบางคนบอกลืมแล้วเดือนที่ถึงนะเดือนหน้านะ13ตุลาคมนะนะพระบาทสมเด็จพัชรกาลที่เบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559นะทำให้คนไทยทั้งปวงเนี่ยโอ้แบบคือบอกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะแม้กระทั่งต่างประเทศนะเราก็เศร้ากันนะหลังจากนั้นก็จะมีข่าวมากมายว่าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปไหนบ้างนะหนึ่งในนั้นก็จะมีข่าวในราชสำนักก่อนในพระราชกรณียกิจในโครงการหลวงต่างๆนะเกิด40กว่าโครงการในองค์การในโครงการในพระราชดำรินะจุ๋มก็ซื้อหนังสือของดร.สุเมธตันติเวชกุลคือจุ๋มซื้อมาตั้งแต่ท่านยังไม่สวรรคตเลยนะอยากรู้ว่าท่านทำอะไรบ้างแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเหนื่อยเราท้อเราเนี่ยในโต๊ะที่จุ๋มทำงานเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยค่ะนะที่จัดรายการเนี่ยจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จุ๋มเลือกรูปนี้นะพระองค์แบบมีแย้มพระสวนนะบางคนก็ชอบรูปที่มีเสโทหรือมีเหงื่อไหลนะเพราะว่าท่านก็ถ้าตรงไหนทุรกันดาร นะจะเจอพระองค์ท่านนะก็ภายในหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวก็จุ๋มก็เห็นมีครูตัวเล็กๆคนหนึ่งนะที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์อยู่บนอำเภอฝางเนาะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะโรงเรียนขอบด้งนะแล้วรู้สึกโอ้ดีจังเลยอ่ะนะก็จะแบบไปสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรเนาะก็ชื่อครูเรียมผู้หญิงตัวเล็กๆนะคนนี้ตัวเล็กจริงๆค่ะนะจริงๆเราก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่เชียงรายอะไรเลยที่แบบแต่ว่าก็เป็นคนภาคกลางเนาะนะพี่เขาก็คนจังหวัดสมุทรสาครนะแล้วก็มาเรียนจบที่วิชาไรครูสวนสุนันทาตอนนี้ยกสถานะเป็นราชภัฏนะแล้วก็มีความตั้งใจตามหนุ่มสาวเนาะพอเห็นภาคเหนืออยู่เป็นอยากเป็นครูบนดอยอ่ะนะมีโอแบบนะมีความมุ่งมั่นมีความนะตั้งใจนะก็เลยสมัครไปเป็นครูอาสาในโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละนะก็จะมีโครงการหลวงเนาะบนในนั้นดอกไม้สวยนะหลายๆคนก็เคยขึ้นไปชมนะก็เลยได้มาเป็นครูในโครงการหลวงก่อนแล้วก็สอบบรรจุเป็นครูด้วยนะแล้วก็ไปประจำอยู่ที่โรงเรียนขอบด้งที่ชื่อว่าขอบด้งเนี่ย อยู่ติดชายแดนพม่านะนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ได้เป็นโรงเรียนนะมีเพิงอยู่อันหนึ่งฝนตกหูเวลาบนดอยฝนตกตกจริงๆนะเพราะว่ามันอยู่สูงนะท่านผู้ฟังทั้งเย็นทั้งหนาวโอ้ยเราก็เราดีใจเราเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วเรารู้สึกดีจังเลยก็เลยบอกคุณลุงว่าเฮ้ยปีนี้เราไปมอบทุนบนดอยกันไหมเอาสิคือคุณลุงก็ขาแบบเอ็ดเวนเจอร์อยู่แล้วนะฮะนะแล้วจะทำยังไงอะนะแต่ก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีไลน์นะจริงๆแต่ Facebook ก็เริ่มมีแล้วแต่ไลน์ยังไม่มีจุ๋มก็เซิร์ชดูเบอร์โทรของโรงเรียนแล้วก็เป็นเบอร์แล้วก็ได้ติดต่อนะจุ๋มก็คิดว่าก็บอกความประสงค์ว่าจะขึ้นไปมอบทุนเพื่อเป็นพ พระราชกุศลเนาะนึกถึงพระองค์เพราะว่าอย่างครูเรียมเนี่ยนะตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนขอบด้งเนี่ยนะก็จะเป็นภาพที่เห็นพระองค์ท่านมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชาวเขาชาวดอยปากะยออย่างเงี้ยนะเอาพระองค์ขี่หลังเนาะนะถักเปียด้วยโอ้เท่มากนะคือพระองค์เห็นความสำคัญนะว่าคือมีพระราชหรือได้มีพระดำริกับคุณครูว่าเราฝากเด็กด้วยนะเพราะเราอยู่ไกลนะฮะคำนี้แหละทำให้พี่เรียมผู้หญิงตัวเล็กๆคนเนี้ยไม่ไปไหนคือคนที่เป็นครูเนี่ยถ้าจะหวังเจริญเกิบโตหรือก้าวหน้าก็ต้องทำอาจารย์สามกันนะพี่จุ๋มเนี่ยครูกันทั้งนั้นเนี่ยนะจริงๆนะแล้วก็ต้องย้ายโรงเรียนเนาะบางทีเพื่อได้จะตำแหน่งเป็นผอ.ผู้อำนวยการเงี้ยย้ายโรงเรียนก็จะได้พี่เขาไม่ไปไหนเลยเขาอยู่ตรงนั้นยันเกษียณน่ะท่านผู้ฟังตั้งแต่จะเป็นครูอาสาเราก็ผู้หญิงคนนี้มีความมุ่งมั่นแล้วรู้สึกโอ้โหแบบดีจังเลยอ่ะถึงแบบชื่นชมคนที่เป็นนะเราอยากเจอแต่เราก็พอเรารู้เราก็พอได้เบอร์โทรโรงเรียนก็โทรไปแต่ว่าจะขึ้นมีความประสงค์ก็ไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนรับสายแล้วโทรไปสายมันก็ตัดเนาะบนดอยอ่ะโทรไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นครูอีกคนนึงรับสายนะจุ๋มก็ไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรเนาะแต่เป็นผู้ชายตอนแรกเป็นผู้หญิงนะจุ๋มก็เลยบอกว่าเมื่อกี้โทรมาแล้วสายมันตัดเดี๋ยวจะขึ้นไปมอบทุนนะมีความประสงค์เขาก็บอกอ๋อได้มาวันไหนอะไรตอนนั้นจุ๋มไปหลังจากที่พระองค์สวรรคตได้ไม่ถึงเดือนเนาะก็เห็นข่าวแล้วก็อยากขึ้นไปโอ้ตอนนั้นคนขึ้นไปเยอะมากโรงเรียนขอบด้งนะจากที่ไม่ใครรู้จักเลยอะนะพอทีวีไปถ่ายทำครูเรียมเนี่ยคนขึ้นไปเยอะไปเอาเสื้อผ้าไปเอาขนมเอาเงินไปให้แจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตุ๋มก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเจอครูเรียมนะจริงๆตุ๋มคิดว่าถ้าเหมือนทำสังฆทานน่ะคือเราจะไปเลือกพระเจาะจงเนี่ยกุศลน้อยเนาะเจตนาเราสังฆทานน่ะเราไม่ได้เจาะจงแต่จุ๋มก็คิดว่าเจอก็เจอไม่เจอไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ขึ้นไปพักผ่อนนะเราก็ได้ทำตามความตั้งใจเรามอบพื้นกลางมานานและไปมอบทุนบนพื้นที่สูงบ้างนะก็พอติดต่อคุณครูที่เป็นเสียงผู้ชายเนาะสายมันตัดครูคนนั้นรับเรื่องแล้วสายมันตัดเขาก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้คนเยอะมากมีที่พักหรือยังน่ารักเนาะคือเราไม่ได้จองที่พักแล้วเราขึ้นไปช่วงที่เป็นไฮซีซันเป็นฤดูแบบตุลาเป็นพฤศจิกาเนาะจุ๋มขึ้นไปอ่ะพระองค์สวรรคต13ตุลาคมนะจุ๋มขึ้นไปเดือนพฤศจิกายนแล้วเพื่อปลายแบบอากาศเย็นน่ะนะเราบอกยังไม่ได้จองเลยนะที่อ่างขางเนี่ยก็ไม่ได้จองนะแต่ก่อนนี้บนโครงการหลวงเนี่ยอ่างขางพักได้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พักแล้วนะท่านผู้ฟังนะใครขึ้นไปต้องลงมาพักข้างล่างรีสอร์ทบางทีทำผิดกฎนะคะนะก็โดนทุบกันเยอะนะคะนะนอกจากคนที่ยื่นเรื่องไปทางหน่วยราชการว่าเรามาศึกษาดูงานเนี่ยก็จะมีบ้านพักที่เปิดให้คนภายนอกพักเนี่ยพักได้นะจุ๋มก็เคยพักที่อ่างขางอยู่2ครั้งนะตอนนั้นครูเรียมแหละจองให้นะเพราะเป็นหน้าฝนนะพี่เขาบอกกูถ้าคุณจุ๋มนอนข้างบนเนี่ยมันชื้นมากนะแล้วก็มันไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะคือจะบอกว่าตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้ติดต่อเจอพี่เขาเลยนะครูผู้ชายก็บอกว่าเขาน่ารักเนาะเราบอกยังไม่มีที่พักเพราะถ้าเกิดลงมาเนี่ยมันก็โอ้โหทางมันชันเนาะคือมันชันมากทางระยะเวลาขึ้นดอยเนี่ย30-40กิโลเนี่ยเป็น2ชั่วโมงนะเพราะเราต้องใช้ความระมัดระวังไงมันหักโค้งมันหักศอกมันยุ้ยถ้าใครเคยไปจะรู้นะคะนะก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าไม่มีพักบ้านผอ.อุ้ยเผอิญผอ.เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่ได้พักที่บ้านพักเขาลงไปข้างล่างคือครอบครัวอยู่ด้านล่างนะในอำเภอเมืองเชียงใหม่เขาก็บอกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดมีใครมาก็พักได้เขาก็บอกเดี๋ยวเราพักบ้านผอ.นะเราก็ถามชื่อก็เป็นชื่อครูผู้ชายเนาะเขาบอกว่าเราจะเข้ามาวันเสาร์เขาบอกว่าแล้วยังไงอาจจะถึงเป็นช่วงบ่ายเนาะ นะก็นัดกันเรียบร้อยนะพอขึ้นไปก็เห็นเด็กๆมันเป็นวันหยุดนะแต่เด็กๆน่ะมีคนมาแจกขนมไงนะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพระองค์เคยเสด็จมาที่นี่นะหลายๆคนก็อยากจะเดินตามรอยพระองค์หนึ่งในนั้นก็มีจุ๋มด้วยนะก็เห็นเด็กๆแต่งชุดประจำเผ่าเนาะนะแล้วก็ไปถึงปุ๊บโรงเรียนจะมีภูมิประเทศสูงๆต่ำๆเนาะเพราะว่ามันอยู่บนดอยนะข้างบนสูงห้องเรียนลงมาต่ำสูงอะไรอย่างเงี้ยนะจุ๋มก็เลยถามนักเรียนที่เขามาถือขนมกันเนาะมีคนเอาแบบมาเที่ยวอ่างขางแล้วก็เอาขนมขึ้นมาแจกเพราะว่าโรงเรียนจะเลยบนอ่างขางไปนะอยู่สูงกว่าเด็กๆบอกเราถามว่าครูเอ๊ะครูที่นัดจะยังไม่มาเนาะเราก็ไม่ได้ขอมือถือแล้วบอกถึงบ่ายๆแล้วอาจจะมาถึงไวก็เลยบอกว่ามีครูอยู่ตรงไหนบ้างนะห้องมันเป็นวันหยุดไงก็เด็กๆบอกคุณครูอยู่ข้างล่างเออว่าอย่างน้อยมีครูว่าครูที่เรานัดเนี่ยคงจะอยู่ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าต้องมีครูเวรใช่ไหมคะนะคุณครูแบบต้องแบบปิดเทอมก็เหมือนไม่ปิดเทอมแหละนะนะก็เป็นมีครูเวรอะอย่างน้อยแหละนะมีคนรับเรื่องเราแล้วแหละนะแล้วครูที่นัดกันก็คงยังไม่มาเนาะจุ๋มก็ลงไปเชื่อไหมว่าพอจุ๋มเดินลงบันไดไปเพราะข้างล่างจะเป็นที่เรียนนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นเหมือนสนามกีฬาเล็กๆนะเป็นเหมือนแบบเคารพธงชาติอะไรอย่างเงี้ยจุ๋มเห็นพี่เขาออกเดินออกมาเลยอะคือจุ๋มไม่รู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักจุ๋มเพราะจุ๋มเห็นเขาจากทีวีจุ๋มแบบอุ๊ยพี่เลียมนึกในใจครูเลียม จุ๋มก็หวัดดีบอกเลยก็บอกวัตถุประสงค์เขาว่าได้ติดต่อมาแล้วว่าจะมามอบทุนแล้วจะมอบพรุ่งนี้นะแล้วก็คุณครูที่รับเรื่องอ่ะนัดกันแต่อาจจะยังมาไม่ถึงแล้วเขาบอกว่าให้พักที่บ้านพี่เขาก็ถามว่าแล้วน้องมีที่พักหรือยังบอกอ๋อพอดีครูที่ติดต่อบอกให้พักที่บ้านผอ.แล้วพี่เขาก็มองจุ๋มนะพี่เลียมเนี่ยจุ๋มยังนึกถึงวันแรกที่เราเจอกันเขาเอามือเขามาจับมือจุ๋มอะแขนจุ๋มอะจับมือนอนบ้านพี่ไหมนอนบ้านพี่ไหมน้ำตาอยากจะร่วงเลยคือเราเห็นเขาเป็นไอดอลไงเราชื่นชมเขามาก่อนที่เขาจะคือเราเห็นเขาแต่เขาไม่รู้จักเราเห็นเขาจากทีวีแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยอะนะผู้หญิงตัวเล็กจะอยู่บนดอยแล้วก็ไม่ยอมย้ายไม่ยอมเอาลาบยศสำเสริญแบบมีความเมตตาต่อเด็กสูงเนาะคือว่าอุ้ยน้ำตาจะไหลนะคิดในใจนอนบ้านพี่ไหมถ้าไม่รังเกียจอุ้ยพี่เอาสิพี่มีบ้านพักอยู่ตรงนั้นน่ะคือมันมีบ้านพักครูเนาะบ้านพักครูก็จะเป็นทรงไม้เนาะแกต่อเติมมีข้างล่างด้วยลงจากโรงเรียนไปอีกนะคือมันเป็นเขาอะภูมิประเทศนะเราเรียกภูมิประเทศเนาะแล้วก็บ้านที่แกสร้างเนี่ยจะเป็นเหมือนกระต๊อบมาเป็นแบบไม้ขัดแตะแล้วว่ามีแบบเสื่อลำแพนสวยนะหลังคาแต่หลังคาเขาเป็นสังกะสีแล้วก็ด้านในก็มีเป็นอะไรฝ้าน่ะทำจากไม้ไผ่สารแล้วเป็นวิวแบบร้อยล้านคือลงจากบ้านพักไปหน่อยก็คือมองเห็นกันนะคือวิวสวยมากคือจะไม่มีอะไรเลยนอกจากภูเขาวิวเป็นแบบนะริบสวยงามแล้วก็มองไปข้างล่างก็จะเป็นเขาปลูกสตรอเบอรี่กันเนาะเราก็บอกนอนพักบ้านพี่เนี่ยตรงเนี้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบท่านผู้ฟังจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยร่วม10ปีนะที่จุ๋มขึ้นไปมอบทุนแล้วก็เจอพี่ไปทำบุญไปทอดกฐินกันเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วก็สนิทกันนะแต่ไม่ได้คุยกันทุกวันนะบางนานทีพอตอนหลังมีไลน์ก็ทักกันนะจนกระทั่งเมื่อปี67 68เนาะปีที่แล้วไหมปีที่แล้วจุ๋มขึ้นไปทอดกฐิน67หรือ68นะเขาล่าสุดนะเขาส่งลิ้นจี่แบบใหญ่มากเลยมาให้จุ๋มจุ๋มว่าเอ๊ะใครส่งมาเป็นรถส่งแบบที่เก็บความเย็นเนาะโหแบบจุ๋มก็แบ่งใส่บาทเนาะพี่เขาก็ไลน์มาทีหลังว่าพี่ส่งลิ้นจี่พันอะไรไม่รู้จุ๋มจำไม่ได้มาให้จุ๋มนะโอ้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ยังบอกพี่เดี๋ยวมอบทุนปีนี้เจอกันนะนะแล้วก็โอเคอ่ะนะก่อนจะขึ้นไปมอบก็ยังทักกันอยู่นะ พี่เขาไลน์มาบอกว่าเนี่ยนะยังทุกวันนี้ยังมีไลน์อยู่ขนาดเขาเสียไปแล้วนะจุ๋มก็ยังบอกพี่อยู่ข้างบนสบายไหม ไม่พี่คุณเล็กบอกพอได้ยินชื่อครูเลียมแล้วก็นึกถึงเหมือนคุณจุ๋มเมื่อพี่คุณเล็กเคยฝากทําบุญไปเยอะด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยผูกเนี่ยไลน์พี่เขาเฟซบุ๊กที่พี่เขาเป็นเพื่อนจุ๋มหนูก็ไม่เคยลบนะคนดีๆก็ยังอยู่ในความทรงจําเรานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยล่าสุดนะก่อนที่พี่เขาจะเสียชีวิตนะเขาไลน์มาหาจุ๋มซึ่งเขาไม่บอกอะไรเลยว่าเขา12 สิงหาคม 2525ปีที่แล้วนี่เองเราก็คุยกันเขาไลน์มาเนาะตอนเช้านะรักและนับถือคุณจุ๋มในความเป็นแม่วันที่12 สิงหาคมนะคะเขาไลน์พี่เขาไลน์มาว่ารักและนับถือคุณจุ๋มในความเป็นแม่ผู้มีน้ำใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะจุ๋มก็เลยบอกสาธุขอบคุณค่ะพี่คิดถึงเด็กๆทุกคนนะเนี่ยจุ๋มอ่านจากลายที่จุ๋มลือนะปีนี้จุ๋มจะขึ้นไปนะคะ13 ตุลาคมค่ะมอบทุนเด็กๆเหมือนเดิมเดี๋ยวกำหนดเมื่อไหร่จะคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะพี่คิดถึงนะคะกราบพี่ก็บอกกราบขอบพระคุณค่ะนะสุขสันต์วันแม่นะพี่เลียมนะเขาก็ thank you นะ13ก็ยังทักกันอยู่งดงามไปตามธรรมชาตินะคิดถึงจนกระทั่งสิงหา22 สิงหาจุ๋มก็ยังส่งไลน์พี่เขาอ่านนะแต่พี่เขาไม่ตอบนะแล้ววันที่8เนี่ยจุ๋มมาทราบข่าวเนี่ยวันที่6ว่าพี่เขาเสียชีวิตหลังจากที่ทักกันไม่ถึง1 อาทิตย์นะ22ยังอ่านไลน์นะเห็นลูกศิษย์ของพี่เขาว่าเป็นครูที่แบบกลับมาเรียนเป็นครูในพื้นที่เขาจะมีโครงการเนาะที่แบบเรียนกี่ปี5 ปีไหมนะก็เป็นเพื่อนเขาเพิ่มจุ๋มเป็นเพื่อนจุ๋มก็รับจำได้ไอ้เจ้าเด็กคนนี้มันก็เคยได้ทุนจากเราตอนนี้จบแล้วอะเป็นครูแล้วขึ้นไปสอนแล้วเขาโพสต์ว่าวันนี้ส่งแม่ครูขึ้นสวรรค์เชื่อไหมจุ๋มงงเลยแม่ครูคือเขาคนบนนั้นเขาจะเรียกพี่เขาแม่ครูโอ้ my god แม่ครูใครจุ๋มก็เข้าไปดูจุ๋มน้ำตาไหลเลยนะจุ๋มเดินไปบอกคุณลุงว่าเธอพี่เลียมเสียฮึก็คือเราจะขึ้นไปอยู่แล้วอะฮึนะอายุ66 ปีแต่คุณความดีมากกว่าเราอยู่100 ปีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนะหลังจากนั้นจุ๋มก็ทักพี่เขาเนาะบอกคิดถึงนะพี่ขอให้พี่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะจุ๋มส่งไปเมื่อ8 กันยายนหลังจากที่เผาพี่เขาเสร็จแล้วจุ๋มก็ขึ้นไปไม่ทันเพราะจุ๋มมารู้วันเผามันฉุกละหุกมากนะแล้วก็อดีตสามีครูก็บวชเป็นพระด้วยนะพระอาจารย์ประธานนะจุ๋มได้เบอร์พระอาจารย์ประธานพระอาจารย์ประธานบอกมันกระทันหันมากคุณจุ๋มเพราะจุ๋มก็เคยขึ้นไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดพระประธานที่เชียงรายด้วยหลายๆคนก็ฝากบุญไปกับจุ๋มนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไลน์พี่เหลี่ยมก็ทักจุ๋มมาโอ้ตกใจเลยพี่เหลี่ยมยังอยู่คนที่ทักมาคือเป็นหลานนะที่มาใช้โทรศัพท์พี่เขานะเขาเป็นมาเซอร์เนาะนับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะบาซิเตอร์สุนทรีหลานสาวนะเหลี่ยมนะแล้วก็ให้เบอร์พระประธานจนติดต่อกันแล้วล่าสุดปีที่แล้วจุ๋มก็ขึ้นไปมอบทุนโดยที่ไม่มีพี่เลียมนะแล้วก็ไปฝากบุญกฐินที่วัดของพระท่านอาจารย์ประธานที่เชียงรายแล้วก็ไปลงมาน่านนะซึ่งผ่านพะเยานะแล้วก็ไปนอนสปันแล้วก็ได้กฐินมาอีกหนึ่งก็กะว่าพอแล้วเนาะเราก็ทำบุญมาเยอะนะจำได้ไหมชีวิตเนาะเหมือนเราเคยทำบุญตรงนั้นมาก่อนน่ะนะอ้าวพอกลับจากมอบทุนปีที่แล้วโดยที่ไม่มีพี่เขาเนาะพอลงมาไปน่านนะกลับเส้นน่านโอ้โหตอนนี้น่านน้ำยุบแล้วนะไปบนสปันนี่สวยงามมากไปกราบพระก่อนกลับวัดสวยวัดเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะเราถามว่ากฐินเมื่อไหร่ท่านบอกไม่มีเจ้าภาพมาบอกเลิกโอ้ยลุงมาเป็นเจ้าภาพมันไหม เอาสินะลุงก็น่ารักก็ว่าเอาสิกลับไปบ้านอาจารย์เดี๋ยวหนูเป็นให้ปู่ท่านดีใจนะแล้วก็หลังจากลงมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ขึ้นไปสปันอีกวัดสปันนะหลายๆคนก็ฝากบุญจุ๋มไปเห็นไหมพอเรานึกถึงบุญเรามีความสุขเราอิ่มเอมเราปลื้มปิ่มหัวใจนะบุญกุศลที่เราได้ทำมาเราพยายามจดจำแต่สิ่งดีแต่จริงๆในร่างกายเราเนี่ยสมองกลไกเราเนี่ยมันชอบจำแต่สิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีแล้วนิดๆหน่อยจำนะแม่ชีที่เรียนด้วยกันเนี่ยนะเขาให้ออกมาพูดหน้าห้องนะแกบอกว่าแกโทสะสูงใครพูดผิดหูหรืออะไรทั้งนั้นที่เขาก็พูดดีนะพอผิดจะเขาโกรธแต่ทุกวันนี้เขาก็ละได้ก็จะจําแต่สิ่งที่ดีนะจุ๋มก็พยายามจําแต่สิ่งที่ดีนะแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีให้จํานะนะไม่มีจําแต่สิ่งที่ดีมีคุณจริงๆนะเนี่ยก็เลยนั่งนึกถึงความหลังต่างๆมันก็พลั่งพลูมาเพราะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่ครบรอบนะที่พี่เขาเสียชีวิตจุ๋มก็เลยนั่งนึกถึงเนี่ยเมื่อกี้คุณเล็กบอกก็คิดคุณเล็กก็ฝากไปหลายสิบทุนนะถ้าจำไม่ผิดทุนละ500อ่ะมอบทุกคนเลยนะเด็กมาเด็กที่อยู่ข้างบนที่นอนค้างข้างบนเนี่ยที่บ้านฐานะยากจนจะลงไปข้างล่างก็ลำบากนะนะมอมก็มอมก็แมมอุ้ยบางทีให้เขาทำข้าวนะแม่อุ้ยพ่ออุ้ยยายก็มาได้พะห่มปีนี้จุ๋มก็ยังบอกคุณลุงว่าเราจะขึ้นไปไหมคุณลุงจุ๋มก็เรียนด้วยไงนะก็เลยลุงบอกไปสิแต่ดูก่อนคือดูก่อนนี่คือต้องรอหนูจุ๋มว่างเนี่ยนะจะไปวันธรรมดาก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าโรงเรียนเขาเรียนแต่เราจะมอบเฉพาะเด็กที่อยู่ข้างบนจริงๆก็จะมีประมาณ70คนนะที่เรียนระหว่างประถม1นะเด็กเตรียมจนถึงป .6 นะแต่จริงๆเนี่ยโรงเรียนเขาพัฒนาเป็นม .3 ก็มีเด็กม .1 ม .3 มารับด้วยแต่เราคัดเลือกจากเด็กที่ยากจนแล้วก็เรียนเก่งแล้วก็บางคนอาจจะไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่มีคุณธรรมเป็นคนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้นะอ่ะก็นึกถึงแล้วก็อันนี้พี่เขาก็ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นั่นแหละนะวันหนึ่งเราก็เจอกันนะพี่นะวันหนึ่งเราก็เจอกันเห็นไหมคนเราต้องมีครูบาอาจารย์นะเนี่ยเมื่อคืนจุ๋มก็ฝันเห็นพระอาจารย์สงสัยเก็บไปฝันเนาะเมื่อคืนฝันเห็นพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมจริงๆโอ้โหตอนนี้เรียนปริเฉดที่สองนะเรื่องเวลาจะหมดแล้วทองใบไม่รับจ้ะนะเดี๋ยวขายของนิดนึงนะก็
1: เป็นหมอสุ
0: ขภาพโอ้ยอะไรล่ะเนี่ยเหมือนมีโฆษณาด้วยคือกันบ้านเยอะมากนะคะนะแต่คุณลุงเขาจองห้องไว้ให้แล้วละเดือนหน้านะให้ขึ้นไปพักที่สปัน2คืนนะต้องจองล่วงหน้าเนาะนะก็ยังว่าเดี๋ยวจะดูอาจจะถ้าขึ้นดอยเดี๋ยวดูหลายๆอย่างก่อนเนาะนะว่าอย่างไรด้วยความระลึกถึงแกเนาะเราก็นึกถึงเด็กๆทุกปีที่เราขึ้นไปแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยที่เคยร่วมบุญกับจุ๋มนะบางคนบอกอุ้ยฉันนะฉันเรียนจบป.2ครึ่งอะไรเงี้ยโอ้บางคนบอกทำด้วย100อุ้ยนั่นน่ะนะจะเดินไปทำเองก็อะไรอย่างไม่รู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวจุ๋มยังไม่รับปากนะแต่จุ๋มไม่ต้องขึ้นไปสปันแน่นอนเพราะลุงก็จองห้องไว้แล้ววันที่19-20ตุลาคมนะเป็นวันธรรมดานะพักผ่อนนะวันนี้เดี๋ยวให้เตไปส่งของที่อยุธยานะร้านเจเร็กรุ่งฟ้าเสนาบ้านแผนเดี๋ยวจะมองว่าแถวนั้นมีร้านไหนบ้างเนาะทางผ่านอยุธยาเมื่อวานเขาโทรมาไลน์มาฮัลโหลสบู่200ก้อนก็คือ2ลังนะมีชื่นใจมียาสีฟันร้านเจเร็กรุ่งฟ้าตลาดบ้านแผนคุณอาฉลองรัตน์นะคะเดี๋ยววันนี้อยากให้เตแวะนะคะนะเดี๋ยวให้เตแวะเอาของให้นะคะนะสวัสดีพี่มาลัยนะเจ้าพี่บุญยืนบอกบุญได้จัดสรรทุกอย่างฟังคุณจุ๋มเล่าเรื่องราวชอบฟังใจตื้อไปหมดเลยรักคุณค่ะขอบพระคุณที่รักจุ๋มนะเนี่ยแหละกำลังใจโอ้จุ๋มเจอหลายอย่างเรื่องราวเพราะว่าชีวิตจุ๋มเจอคนเยอะพี่ยืน แล้วจุ๋มต้องใช้คำพูดเยอะจะพูดยังไงที่จะอะไรวัจจีเนี่ยต้องแบบโอ้โหนะมากๆนะอ่ะนะถ้าพูดแล้วไปกระทบกระทั่งจิตใจใครก็ต้องขออภัยแต่ด้วยความปรารถนาดีทุกอย่างอยากให้ท่านได้มองเห็นอะไรที่มันถูกต้องด้วยความเคารพนะคะนะวันก่อนมีคุณป้าคนหนึ่งอุ้ยถ้าไม่มีคุณจุ๋มเนี่ยป้าเหงานะคิดถึงหลานคุณจุ๋มเมื่อวานโทรมาสั่งดวงตาสองกระปุกนะโทรผิดได้ยังไงกับกล่องกาแฟจุ๋มก็มีนะเบอร์โทรจุ๋มมาอยู่ทุกที่แหละทั้งมือถึงยาสีฟันสบู่ดวงตาแฝกกระดูกอยู่ทุกที่เดี๋ยววันนี้ให้เตไปส่งของนะคงไปก่อนเที่ยงนะคุณอานะนายเตแวบเข้าไปนะคุณอาฉลองรัตน์รอกาแฟอยู่

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: าเช็ดน้ำ
1: ฉันกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนู

0: ทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิตราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ามตอนหวานค่ะเพลงหวานจากคุณสันติดวงสว่างนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังปุ้มได้ในรายการข่าวรับอรุณฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตีสามถึงตีสี่ทางจทล AM 1197ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้และเดี๋ยวจบรายการนี้ตอนหกโมงไปพบกันอีกช่วงหนึ่งฟังข่าวสดใหม่ไม่มีซ้ำหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าทางจทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งส่วนภาคกลางวันเราพบกันในช่วง11นาฬิกาที่จทล AM 1197นะคะชอบฟังข่าวเด็ดประเด็นดังกับปุ้มสันธนีก็ติดตามรับฟังกันได้สนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นส่วนเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตายกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้น1กระปุกมี100เม็ดค่ะกินกันไปแบบยาวๆค่ะดูแลและบำรุงดวงตายกหน้าที่ให้ BGM Soft Gelเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะฉีดวัคซีไรส์ก่อนเลยนะเก็บให้หมดกันเรียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบไม่ต้องใช้ฉีดวัคซีไรส์ไปเลยประหยัดฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยนะเราประหยัดปุ๋ยด้วยใช้วัคซีไรส์ไม่ต้องใช้ยูเรียค่ะฉีดไปแล้วคุณจะได้ข้าวเขียวแตกกอใบตั้งไม่เป็นหนอนกอไม่มีหนอนม้วนใบไม่มีโรคและแมลงมากวนว่างั้นนะคะแล้วก็ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไหวได้เสมอกันไปทุกต้นแล้วก็ได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มด้วยวีซ่าเร่งรวงนี่แหละแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะปลูกพืชไร่ไม้ผลถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบพืชปลูกใหม่ฉีดวัคซีนนี้1ส่วนอะไรที่ออกดอกผลิดอกออกช่อช่อมะม่วงแล้วก็ทุกอย่างที่ออกดอกค่ะคุณผู้ฟังวัคซีนนี้2กับวีซ่าคั่วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะอยากให้ดกฉีดวัคซีนเน่2คั่วเหนียวอยากให้งามฉีดวัคซีนเน่1อย่างเดียวบรรดาไม้ดอกดาวเรืองมะลิกุหลาบชวนชมวัคซีนเน่2อย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะติดต่อสั่งซื้อที่ปุ้มสันธนีเพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้มีทั้งปราบนอนปราบหนูปราบรามีทุกอย่างโดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูได้เคล็ดลับมาจากคุณลุงทองเต็มนะคะกูรูด้านการเกษตรจากสุพรรณบุรีบอกปุ้มว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะฉีดสมุนไพรปราบหนูไปตามคันนาเนี่ยเจอรูหนูตรงไหนฉีดพ่นเข้าไปมันไปยกกระบี่ไม่มากวนเราอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่าแน่นอนสมุนไพรปราบหนูในนานะเด็ดสุดแล้วตอนนี้ไล่หนูได้ทุกที่ไม่เฉพาะแค่ในนาในบ้านโรงรถยุ้งฉางฝ้าเพดานร้านค้าชาวบ้านบอกโอ้ดีจังเลยสบายใจเลยไม่ต้องมานั่งห่วงรถห่วงสายไฟมันกัดหมดอู่ซ่อมรถนะสั่งเลยค่ะเทใส่ภาชนะใส่สำลีใส่ถ้วยตั้งไว้ใต้ท้องรถไม่มาใกล้เลยค่ะคุณผู้ฟังขาไปไหนต่อไหนหมดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายหอมไม่เหม็นนะคะอ่ะวันนี้ไหนๆก็เป็นวันที่9เดือน9เนาะ จะไม่มีอะไรมาซะเลยเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะบอกว่าไม่มีโปรหรอแต่ตอนนี้สมุนไพรจิราปุ้มจัดโปรไม่ได้อันเนื่องจากว่าของยังไม่มาถึงปุ้มเลยสั่งผลิตไปล็อตใหญ่มาไม่ทันเดี๋ยวมาแล้วจะจัดโปรให้สำหรับสมุนไพรจิราบอกเลยว่าโปรช่ำๆนะคะแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นวันที่9เดือน9สำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งวัคซีไรท์เท่านั้นย้ำนะคะวัคซีไรท์เท่านั้นรับส่วนลด100บาททุกออเดอร์ค่ะคุณผู้ฟังเคยสั่งวัคซีไรท์1ลิตรนะคะก็รับส่วนลด100บาทคุณผู้ฟังเคยสั่งวัคซีไรท์ลิตรครึ่งเคยจ่าย 1,550 ก็ลด100บาทคุณผู้ฟังสั่งวัคซีไรท์3ลิตร 2,850 ลด100เหลือ 2,750 นะคะวันนี้วันเดียวนะเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ต้องตกใจนะช่วงบ่ายใครที่โทรไม่ติดไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวบุ้มโทรกลับทุกรายนาทีนี้ไปจนถึง6โมงเย็นวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ปลูกพืชปลูกผักบอกอ่ะจะมาลดกันแบบนี้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวลด100ทุกออเดอร์เหมือนกันคุณผู้ฟังที่สั่งวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวก็ลดให้ด้วยเฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ9เดือน9เท่านั้นให้รีบสั่งด่วนๆ0855179025 0855179025โปรโมชั่นจากวัคซีไรท์ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันหนักน้อยครั้งที่บุ้มจะจัดให้อ่ะจริงๆวันนี้ก็ว่าจะไม่จัดแล้วจะไม่มีโปรแล้วแต่คุณผู้ฟังก็จะน้อยใจว่าวันที่9เดือน9คือถ้ามีสมุนไพรจิราอยู่ในมือตอนนี้ถ้าเสร็จทันก็ลดให้แล้วแต่ว่าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวรอของมาแล้วจัดโปรให้แบบฉ่ำๆใจเย็นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะมีโปรแบบจุกๆแน่นอนแต่ว่าวันนี้รับส่วนลดวัคซีไรท์100ค่ะทุกออเดอร์ที่สั่งมาไม่ว่าจะสั่งกี่ลิตรก็ช่างทุกออเดอร์ลด100นึงวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวก็ลด100เหมือนกันนะคะวันนี้วันเดียวถึง6โมงเย็นหมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยวันนี้ผู้อ่านจะไม่สะดวกในการที่จะรับโทรศัพท์คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลนะคะใครที่โทรช่วง5โมงเย็นแล้วผู้ไม่ได้รับคุณผู้ฟังก็รอผู้โทรกลับได้เลยค่ะส่งให้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของข่าววันนี้น้ำมันขึ้นนะปตท.และบางจากประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรดีเซลปรับ70สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก2ทุ่มปุ้มจะไปเติมน้ำมันไปปั๊มแรกทำไมรถเยอะจังหวะทุกตู้จอด2คัน3คันนะปุ้มก็เสียเวลาต่อเนาะก็ไปอีกปั๊มนึงโผล่มาอีกที่นึงเอาก็ยังต่อคิวอยู่ดีแต่ว่ามีตู้หนึ่งถึงเราพอดีก็ยังรถเยอะก็ยังคิดในใจน้ำมันขึ้นแง่ๆเปิดดูสิอ่ะขึ้นจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าสันทนีถัง40ลิตรทำเป็นตื่นเต้นเบนซินขึ้น80สตางค์ดีเซลขึ้น70สตางค์นะคะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้วันที่9กันยายนให้เฝ้าระวังกันนิดนึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประกาศเตือนมาตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ในช่วงระหว่างวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วน10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะให้เรามาระวังค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันที่9กันยายนฝนตกหนักมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและสุรินทร์ภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอันนี้ตกหนักภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตอันนี้สำหรับวันนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเฉพาะแค่วันนี้เฝ้าระวังไว้ตามนี้ค่ะปภ.เตือนมาค่ะ71จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าและน้ำท่วมขังประเทศไทยมี77จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนมา71จังหวัดให้ระวังภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดภาคใต้9จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล71จังหวัดให้เฝ้าระวังอ่ะและอีก6จังหวัดล่ะปุ้มว่าอีก6จังหวัดก็อยู่ใกล้ๆกันแต่จะเป็นทางภาคใต้ค่ะภาคใต้เขามี9จังหวัดให้เฝ้าระวังเพราะนั้น71จังหวัดเฝ้าระวังทั้งหมดจังหวัดที่สบายๆก็มีอยู่6จังหวัดปุ้มก็ไปนั่งดู6จังหวัดมีอะไรมั่งมีพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็ปัตตานียะลาประจวบคีรีขันธ์6จังหวัดที่เขาไม่ได้เตือนนอกนั้นเตือนทั้งหมดนี่ค่ะส่วนที่ลำปางค่ะอันนี้น่าตกใจมากค่ะก่อนหน้านี้บุ้มเคยเห็นที่จังหวัดตากบุ้มนั่งดูข่าวเนี่ยเห็นหินก้อนมหึมาร่วงลงมาแล้วก็ตึ้งอยู่ข้างๆกาดเลนก็ยังคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดมีรถผ่านมาจะเป็นยังไงปรากฏมันเกิดขึ้นที่ลำปางค่ะเมื่อวานนี้หินก้อนใหญ่หล่นใส่รถกระบะทะลุหลังคาทับร่างคนขับเสียชีวิตทันทีค่ะภรรยาที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่บาดเจ็บเลยรอดราวปาฏิหาริย์คุณผู้ฟังคะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเถินจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุก้อนหินก้อนใหญ่ตกใส่รถกระบะมีผู้เสียชีวิตถนนสายเถินไปอำเภอลี้ช่วงกิโลเมตรที่117เขาเรียกว่าโค้งนางรำหมู่3ตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยพบร่างนายสนธยาหนูขาวอายุ42ปีเป็นชาวอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ถูกก้อนหินขนาดใหญ่กว่า1คนโอบคือคนโอบไม่มิดน่ะก้อนนึงอ่ะตกทับหลังคารถแล้วก็ทับร่างเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะ Isuzu สีเทายอยักษ์กไก่831เชียงใหม่กู้ภัยต้องช่วยกันนำร่างออกมาและนำส่งโรงพยาบาลเถินเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็ประสานญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปรับภรรยาที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็เดินทางกลับมากัน2คนสามีขับภรรยานั่งมาเบาะข้างใช้เส้นทางเถินไปลี้จุดที่เกิดเหตุเป็นภูเขาค่ะก้อนหินกลิ้งตกลงมาจากเขาตกใส่หลังคารถทับร่างผู้เสียชีวิตทันทีค่ะภรรยาที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยคุณผู้ฟังขารอดราวปาฏิหาริย์เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบสาเหตุตามขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟัง โชคร้ายมากค่ะมันเป็นจังหวะนาทีชีวิตจริงๆก็แสดงความเสียใจนะคะแล้วก็เตือนภัยให้ระมัดระวังในแต่ละเส้นทางที่ต้องผ่านเขาแบบนี้นะคะผู้มีเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่คุณพ่อเขาไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมว่าลูกชายเขาเนี่ยพิการแล้วก็ถูกแก๊งวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายจนสมองบวมเลือดคั่งอาการสาหัสปรากฏว่าผู้ปกครองพาแก๊งวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยซ้ำๆซากๆผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ค่ะจากกรณีที่พ่อของเหยื่อบุกร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากลูกชายพิการถูกแก๊งวัยรุ่นเกือบ10คนรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมทั้งแทงทั้งฟันทั้งเตะจนสมองบวมและเลือดคั่งต้องผ่าตัดด่วนแล้วก็นอน ICU ผู้ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนที่มีประวัติซ้ำซากแต่ตำรวจก็ยังไม่จับในทันทีนะคะหลังจากที่ถูกกดดันนะคลิปถูกแชร์ไปในโซเชียลสนั่นเมืองถึงได้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพันตำรวจเอกทิติพัฒน์อุณเวชวานิชผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจโทวิเชียนจงหารสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีก็เปิดเผยความคืบหน้าแบบนี้ค่ะว่าใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นหัวโจกของแก๊งชื่อในนิดอายุ16ส่วนผู้ปกครองของเยาวชนที่ร่วมกวนเนี่ยอายุ17กับ15 2คนเนี่ยผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวพร้อมมีดของกลาง2เล่มและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสารภาพว่าเป็นการสางแค้นเก่าแต่ไม่รู้ว่าเขาพิการจากการสอบปากคำทั้ง3คนยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเผยแพร่แชร์สนั่นโซเชียลโดยอ้างว่าเป็นความแค้นเก่ากับกลุ่มของนายธนากรผู้เสียหายที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาโดยฝ่ายของนายธนากรเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนปาขวดเข้าไปในบ้านแล้วก็ตามตัวจนเจอที่สวนสาธารณะก็เลยลงมือตื้อเพื่อการแก้แค้นไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาพิการเตะแบบไม่ยั้งเพื่อสั่งสอนแหมเอาอะไรมาสอนเขาคะเอาอะไรมาสอนชีวิตยังเป็นแบบนี้จะอวดศักดาไปสอนใครหรือใช้พื้นเพเดิมตัวเองโดนพ่อเตะสั่งสอนมาแบบนี้เลยเอาไปใช้กับคนอื่นหรือไงเก่งจริงๆเลยนะจากคลิปที่มีผู้เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าในนิดกับพวกเนี่ยใช้มีดพระลงมือทำร้ายน้องธนากรอย่างเปิดเผยกลางที่สาธารณะสร้างความตกใจกับผู้ที่พบเห็นและเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุทารุณต่อผู้พิการที่ไม่มีทางสู้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักและไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนเหตุเกิดเมื่อ31สิงหาคมประมาณบ่ายโมงครึ่งที่สวนสาธารณะรักสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยปู่ของน้องธนากรเนี่ยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสมเด็จทันทีแต่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุใช้เวลายาวนานเพราะว่าเป็นเยาวชนไม่ได้จับกุมซึ่งหน้าต้องรวบรวมหลักฐานพยานบุคคลพยานแวดล้อมใบรับรองแพทย์ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะติดตามเฝ้าจับตาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะหลบหนียืนยันว่าดำเนินการทำขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ8วันหลังสอบปากคำเสร็จแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสส่งเข้าฝากขังที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนผู้ปกครองนะคะอันนี้น่าสงสารมากค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายมาพัวพันกับเหตุนี้ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเป็นลูกฉันเลยพอไปเห็นในคลิปเฮ้ยลูกครูสุดท้ายต้องมาขอโทษคุณพ่อของผู้บาดเจ็บขอโทษสังคมอาจจะสั่งสอนลูกไม่ดีพอดูดิแม่ช่างเป็นลูกที่ตอบแทนพระคุณพ่อแม่เหลือเกินให้พ่อแม่ได้อับอายขายหน้าต้องมาขอโทษเขาต้องมาช่วยเขาเยียวยารักษาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับครอบครัวซะเหลือเกินส่วนน้องธนากรตอนนี้ปลอดภัยแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจให้บุ้มขายยาแป๊บหนึ่งนะคะพักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์บุ้มด้วยนะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังจำได้ไหมย้อนหลังกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือน้องเป็นผู้หญิงค่ะเป็นพนักงานโรงแรมน้องรับเวนฟรอนต์เป็นพนักงานต้อนรับน้องก็ไปเข้างานตามปกติค่ะแล้วก็ช่วงกลางคืนประมาณ3:00เนี่ยก็อาจจะไม่มีคนผ่านไปมาน้องก็เลยฟุบที่เคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ภายในต้อนรับน้องก็ฟุบลงที่เคาน์เตอร์ไอ้แซมเนี่ยไอ้ฆาตกรโหดเนี่ยเดินเข้ามาดูลาดลาวแล้วรอบหนึ่งเห็นน้องเขาหลับเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วก็ใช้ของแข็งทุบลงไปที่ศีรษะน้องค่ะเอาท่อนเหล็กทุบจนน้องเงียบไปแล้วก็ชิงทรัพย์ ทั้งหมดถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญเห็นหน้าตาเห็นพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่เข้ามาในโรงแรมแล้วก็เอาเหล็กทุบคือด้วยความเป็นผู้ชายร่างกำยำแล้วน้องเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวถ้ามึงจะชิงทรัพย์เนี่ยเอามีดจี้เอาปืนจี้น้องเขาก็กลัวจนขี้หดตดหายแล้วอยากได้อะไรเขาก็ให้หมดแล้วแหละแล้วใครจะไปคาดคิดว่าโรงแรมอยู่กลางเมืองแบบเนี้ยมันจะกล้าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปุ้มเล่ามาศาลจังหวัดหัวหินพิพากษาประหารชีวิตค่ะแต่คุณผู้ฟังกว่าจะประหารมันก็นั่งกินนอนกินเปลืองข้าวแดงอยู่อย่างนั้นคดีนี้เกิดขึ้นวันที่19มกราคมเวลาประมาณ 3:35 นาทีตามที่ปุ้มเล่านั่นแหละหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกุมตัวในแซมมาได้อย่างทันท่วงทีนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะในขั้นพิจารณาคดีก็รับสารภาพต่อศาลแต่ศาลพินิจพิเคราะห์พยานหลักฐานและพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีความรุนแรงและสะเทือนขวัญพฤติการกระทำความผิดเป็นไปอย่างโหดร้ายทารุณก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างร้ายแรงถึงแม้จะสารภาพแต่ศาลก็เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะปราณีพิพากษาลงโทษประหารชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ถือเป็นคดีที่2ของศาลจังหวัดหัวหินซึ่งก่อนหน้านี้มีการลงโทษประหารชีวิตไอ้เกมส์คุณผู้ฟังคงยังจำได้นะคะพฤติกรรมของไอ้เกมส์เนี่ยเลวกว่าแซมนี่อีกคุณผู้ฟังจำได้ไหมคดีฆาตกรรมน้องแก้มบนขบวนรถไฟเป็นคดีสะเทือนขวัญทั้งประเทศน้องหน้าตาน่ารักสวยอายุ14ขึ้นรถไฟมากับพี่สาวจะกลับบ้านแล้วก็เป็นตู้นอนไอ้เกมเป็นพนักงานปูเตียงมันเข้าไปที่เตียงน้องแล้วก็ล่วงละเมิดแล้วจับร่างน้องโยนออกหน้าต่างรถไฟอ่ะน้องเสียชีวิตตอนที่โยนออกมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเสียชีวิตหรือยังแต่สภาพร่างกายเปลือยเปล่ามันจับโยนออกจากหน้าต่างรถไฟพอถึงปลายทางพ่อแม่เขาไปรอรับพี่สาวก็บอกว่าขึ้นรถไฟมาด้วยกันแล้วน้องหายไปไหนตามจนกระทั่งคลี่คลายคดีได้เป็นคดีสะเทือนขวัญมากทุกวันนี้มันยังอยู่ในใจปุ้มอยู่เลยทุกครั้งที่อ่านข่าวที่มีการแบบเนี้ยทำร้ายร่างกายแบบนี้ก็จะนึกถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจากประหารชีวิตได้รับการบรรเทาโทษจะเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดมา 14-15 ปีได้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ให้มันติดไปเดี๋ยวก็ได้รับอภัยโทษตอนอายุประมาณสัก 70-80 ถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยก็ให้พ้นโทษออกมาตอนที่ชราแก่ออกมาข้างนอกให้มารับกรรมตอนที่ร่างกายแก่ชราไม่รู้ว่าจะมาทำมาหากินยังไงมาอดอยากอยู่ในโลกภายนอกก็ได้อยู่นะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังไม่มีท่าทีสำนึกด้วยนะในแซมอ่ะกระหน่ำตีจนเขาเสียชีวิตน่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะก็พิพากษาประหารชีวิตไปมาติดตามเรื่องอื่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรมประมงนะคะเขายืนยันแล้วนะคะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยบุกลงเขื่อนลำปาวจริงๆที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านเจอในเขื่อนลำปาวแล้วก็ส่งไป ส่งไปตรวจสอบที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็จะยืนยันผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดประมงกาฬสินธุ์จับมือผู้ว่าการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่12กันยายนนี้ครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของภาครัฐในการที่จะรับมือวิกฤตกับปลาหมอคางดำคือส่วนใหญ่ก็ผวาแหละค่ะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยบุกเขื่อนลำปาวใช่ไหมแต่ชาวอีสานบอกมาโพสต์ลงโซเชียลเลยค่ะทำปลาร่าเฮ็ดปลาร่าเฮ็ดปลาร่าเจอก็มาจะไปทำปลาร้าให้ดูแต่มันเป็นสายพันธุ์อันตรายนะคะที่จะแพร่พันธุ์รวดเร็วแล้วก็ทำลายระบบนิเวศสัตว์น้ำอ่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยใช้พื้นที่น้ำในเขื่อนลำปาวเขาก็ยังไม่กังวลนะคือไอ้ที่ยังไม่กังวลเนี่ยไม่ตกใจเลยอ่ะจะระบาดก็ระบาดไปเดี๋ยวจัดการให้จะนำไปทำปลาร้าเลยค่ะจะทำอะไรก็ได้ที่กินได้เดี๋ยวจะกินให้ดูโดยเฉพาะอาหารประเภทปลาจากปลาหมอคางดำหลายคนมองว่าคือถ้ากินแล้วไม่ตายจะไปกลัวอะไรรสชาติของปลาหมอคางดำถ้านำมาแปรรูปในแบบฉบับของเมนูอีสานก็จะรสชาติอร่อยการแพร่พันธุ์ที่โตเร็วก็ดีลดค่าครองชีพไปเลยคนอีสานทำนานะอะไรที่กินได้ก็มาปลาหมอคางดำจะแพร่พันธุ์รวดเร็วจะได้ไม่ต้องไปซื้อปลาตลาดทำปลาร้าไว้กินทั้งปีเลยคราวนี้เนี่ยค่ะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าครอบครัวเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมากว่า30ปีเนื้อที่20ไร่หลายปีที่ผ่านมามีข่าวพบปลาหมอคางดำแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะเวลาจับกุ้งเนี่ยไม่ว่าจะใช้อวนลากหรือว่าคว่ำบ่อกุ้งเนี่ยก็จับตัวกุ้งไปจำหน่ายก็ยังไม่เจอปลาหมอคางดำเจอปลาช่อนปลาซิวปลาสร้อยตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวด้วยไม่คิดว่ามันจะมาทำลายระบบนิเวศเพราะคนกาฬสินธุ์และคนอีสานเนี่ยนิยมบริโภคปลาทุกชนิดอยู่แล้วเจอเมื่อไหร่จะจับมาทำอาหารทันทีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยค่าครองชีพสูงหลุดมาแล้วกันรับรองได้ว่าจะปิ้งย่างประกอบอาหารเจอจำนวนมากทำปลาร่าเฮ็ดปลาร่าเก็บไว้กินนานๆ นะจะบอกให้นี่ค่ะชาวบ้านบอกถึงมันจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะแล้วก็ยังบอกว่าไม่ได้ตื่นกลัวนะมาก็มาปรุงอาหารกินกันเยอะๆบอกเลยว่าคนกาฬสินธุ์หรือคนอีสานเนี่ยกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารสชาติของปลาหมอคางดำก็คงจะไม่ต่างจากปลานิลที่พบในธรรมชาติก็อยากเจออยู่จะลาบก้อยต้มยำเปิบกับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วจับใส่ไหปลาร้ารสชาติก็คงจะแซ่บนัวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่ค่ะล่าสุดประมงจังหวัดก็ลงตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบปลาหมอคางดำแต่ยืนยันว่าที่พบในเขื่อนลำปาวเนี่ยก็คือสายพันธุ์ของปลาหมอคางดำค่ะแล้วในเขื่อนลำปาวเนี่ยมีผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายจำนวน 12,000 กระชังต้องเฝ้าระวังถ้าเจอก็จะดำเนินการตามแผนที่ตรวจสอบมาเร่งควบคุมขยายพันธุ์ควบคุมการขยายพันธุ์เพื่อลดจำนวนนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาถึงอีสานเมื่อไหร่เสร็จแน่โดนเขมือบแน่ๆรออยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะตามนี้นะมีเรื่องของลูกชายขอเงินแม่วัยชราไปซื้อยาบ้าแม่บอกว่าเหลืออยู่10บาทมันทุ่มถังแก๊สใส่เลยค่ะแล้วก็หยิบมีดแทงแม่เป็นเหตุสะเทือนใจหญิงวัย64ชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถูกลูกชายวัย36ทำร้ายร่างกายเพราะขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วไม่ได้ล่าสุดลูกชายก่อเหตุทุ่มถังแก๊สใส่แม่และถือมีดไล่แทง พราะแม่ไม่ให้ตังค์นางเออายุ64บอกว่าลูกชายอายุ36งานการไม่ทำแต่ละวันขอเงินแม่ทุกวันเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพต้องให้อ่ะไม่งั้นจะถูกทำร้ายวันนี้มีเงินติดตัวอยู่แค่10บาทลูกชายมาขอ60เอาที่ไหนมาให้ล่ะพอไม่พอใจยกถังแก๊สทุ่มใส่แม่ดีนะที่หลบทันน่ะก็ยังโดนขาและลำตัวบาดเจ็บเล็กน้อยพอจะวิ่งหนีออกมาได้มันยังถือมีดวิ่งตามมาไล่แทงอีกโชคดีที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับเอาไว้ได้ทันยอมรับว่าอยู่กับลูกชายคนนี้ด้วยความยากลำบากไม่มีเงินให้ไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายเสพยามาก็มาด่าทอแม่เป็นประจำอยากให้ใครมาช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมาช่วยแม่ก็พูดด้วยความทุกข์ใจอ่ะเวรกรรมอะไรที่ต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยค่ะมาติดตามข่าวนี้กันนะคะเรื่องชาวบ้านคืองานของปุ้มปุ้มอ่านข่าวแล้วปุ้มแบบอุ๊ยอะไรจะขนาดนี้คุณผู้ฟังจำผู้หมวดสมภพได้ไหมคะจากกรณีร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามของโรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีถูกอดีตภรรยาที่อยู่กินกันมา24ปีเธอปันใจไปมีชายอื่นค่ะหัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่เราต่างคนเคยสร้างมามีชายอื่นเป็นครูสอนขับรถหมวดสมภพก็เลยเครียดแทบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วสุดท้ายฟื้นได้ไปยื่นฟ้องชู้และภรรยา3ล้านแล้วก็ไปหย่ากันที่อำเภอเมืองนนทบุรีจากนั้นประกาศเลยว่ามีเงินเดือนให้ 30,000 รถยนต์1คันพร้อมบ้านสำหรับภรรยาคนใหม่ใครสนใจมาไปออกรายการโหนกระแสนะคะคุณผู้ฟังเงินเดือน 30,000 รถ1คันมีบ้านอยู่คนสมัครอยากจะเป็นคุณนายให้ผู้หมวดมากันไม่ขาดสายคุณผู้ฟังเชื่อไหมตอนนี้ส่งไลน์กันมาเนี่ยแชทมาเนี่ยเป็นหมื่นอ่ะใครก็อยากมาเป็นแม่บ้านได้เงินเดือนเดือนละ 30,000มีรถให้ขับไปตลาดมีบ้านอยู่สบายภารกิจประจำวันตื่นเช้ามาดูแลสามีบ้านช่องสะอาดสะอ้านห้องหับสะอาดสะอ้านเครื่องแบบสะอาดสะอ้านมีกับข้าวกินทุกมื้องานง่ายๆเลยค่ะผู้หมดสมภพเนี่ยอายุ55นะคะบรรดาสาวแก่แม่ม่ายสาวโสดมั่งไม่โสดมั่งก็ให้ความสนใจแชทกันไปบางคนนะนั่งรถมาหาถึงนนทบุรีอ่ะเป็น FC ผู้หมวดล่าสุดทำไมป่ะโรงพยาบาลเลอลักเป็นโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังเลยประสานมาที่หมวดสมภพเดินทางมาโรงพยาบาลพบนางสาวพิษพันธ์ศรีชยันเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักค่ะหลังจากพูดหมวดพูดในรายการโหนกระแสว่าเงินที่เคยเลี้ยงดูเมียมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาเข้าฟิตเนสเสริมหล่อดูแลตัวเองเขาก็เลยเชิญไปที่โรงพยาบาลเลอลักไปถึงนี่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงแผนกศัลยกรรมเสริมความงามฮือฮากันใหญ่เลยผู้หมวดมาขอถ่ายรูปกันเป็น FC ไปเลยแหมดังเชียวตอนนี้ผู้หมวดเขาก็ให้พบคุณหมอค่ะเพื่อเสริมหล่อที่ใบหน้าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่อั้นเสริมให้หล่อโดยไม่คิดมูลค่าแต่ผู้หมวดบอกว่าไม่อยากทำเยอะเดี๋ยวบรรดาว่าที่คุณนายทั้งหลายจะจำหน้าไม่ได้ก็ขอแค่หางตาที่มันมีตีนกานะคะคือว่าพอสูงอายุเนี่ยหนังตาตกไงนะผู้หมวดก็หนังตาตกแต่ว่าโดยเขาโครงหน้าแล้วเนี่ยก็เป็นชายไทยสูงใหญ่กำยำตามสไตล์ของตำรวจแหละร่างกายกำยำแข็งแรงแล้วก็เขาโครงหน้าผู้หมวดเนี่ยจมูกก็โด่งอยู่แล้วแหละนะคะไม่ต้องทำอะไรเยอะก็จะหล่อขึ้นมาเลยเนี่ยคือตีนกาเนี่ยจะโบท็อกซ์ให้ รอยตีนกาหายไปหน้าผากมีริ้วรอยย่นๆก็โบท็อกซ์ให้หน้าผากตึงแต่ว่าหนังตาที่ตกเนี่ยก็คงต้องศัลยกรรมทีนี้ถ้าเกิดศัลยกรรมแล้วเนี่ยเขาก็ดึงขึ้นไปค่ะดึงส่วนบนของหน้าดึงตาดึงหางตาขึ้นไปคราวนี้พอหางตาเด้งนะคะแล้วก็ร่องน้ำหมากเนี่ยเดี๋ยวโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ไปไม่มีทีนี้แล้วหน้าตึงหล่อค่ะบอกเลยนะไม่ต้องทำเยอะนะคะหลังจากที่พบแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมแล้วเนี่ยหมวดก็บอกว่าจริงๆก็อยากจะให้หล่อเหมือนพระเอกเลยนะนะก็ณเดชน์เป็นไอดอลแต่ว่าเวลาเข้าเวรหรือออกตรวจเนี่ยบรรดาสาวแก่ไม่ๆที่จะสมัครเป็นคุณนายเนี่ยจะจำหน้าของผู้หมวดไม่ได้เอาแค่ตีนกาและหน้าผากกับหางตาในเบื้องต้นละกันนะคะก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะทำตรงไหนอย่างไรบ้างและขอไม่ทำทั้งหน้าเลยกลัวเขาจำไม่ได้ก็ขอบคุณที่เอ็นดูนายตำรวจแก่ๆคนนี้ไม่คิดว่าจะมีคนมาสมัครเยอะขนาดนี้นะผู้หมวดก็เป็นนายตำรวจหนุ่มใหญ่วัย55ปีตอนนี้โสดสนิทเงินเดือน 30,000 มีบ้านพร้อมรถยนต์ให้ขับไปตลาดสบายๆเป็นคุณนายไม่ต้องลำบากใครก็อยากได้ใช่ไหมประมาณนี้แหละอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะสถานเสริมความงามเขาก็จะโปรโมตตัวเขาเองด้วยถือเป็นการโฆษณาเป็นในตัวว่างั้นประมาณนี้แหละปิดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ทหารซิ่งบิ๊กไบค์หนีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เฉี่ยวชนตำรวจที่บางซื่อได้รับบาดเจ็บนะคะจากการตรวจสอบกรณีตำรวจนายหนึ่งของสน.บางซื่อพยายามจะเรียกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ให้หยุดเพื่อตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่ปกปิดป้ายทะเบียนขับขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียวและท่าทางมีพิรุธแล้วก็ไม่ยอมจอดค่ะไล่กวดกันไปเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรตลอดทางก็ตำรวจพยายามส่งสัญญาณให้บิ๊กไบค์หยุดแต่คนขับบิ๊กไบค์ไม่ยอมหยุดจนกระทั่งเกิดการเฉี่ยวชนกันบริเวณหน้าตลาดจตุจักรเบี่ยงซ้ายออกวิภาวดีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าผู้ขับขี่ก็คือ10โทณัฐพลเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่สน.บางซื่อก็รับทราบข้อกล่าวหาค่ะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไม่หยุดให้การช่วยเหลือหรือแจ้งตำรวจไม่มีใบอนุญาตขับขี่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนใช้รถโดยไม่ชำระภาษีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนในช่วงค่ำค่ะเนี่ยค่ะ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางซื่อขี่มอเตอร์ไซค์ออกตรวจแล้วก็พบบิ๊กไบค์ที่10โทณัฐพลขับขี่มาแล้วก็มีพฤติกรรมตามที่กล่าวไปค่ะแล้วก็พยายามจะหลบหนีการจับกุมจนกระทั่งเกิดการเฉี่ยวชนทำให้10ตำรวจเอกพนมรุ้งได้รับบาดเจ็บนะคะล่าสุดก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่สน.บางซื่อแล้วก็รับแจ้ง6ข้อหาด้วยกันตำรวจก็ไม่ติดใจในส่วนอื่นนะคะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง 6 โมงเช้าทางจทล. AM 1197นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวรีบโทรนะคะ0855179025 0855179025ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกัน
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์
7: สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: มาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
1: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเร่งเยียวยาเกษตรกรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงอธิบดีกรมประมงกับพวกรวม18รายไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนยศวัฒน์ฟงประภาสรายงานครับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาซึ่งคาดว่าจะจบได้โดยเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้เราสามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรจบในสาระสำคัญทุกประเด็นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐและเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอก็คือจะเริ่มเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายใจสั่นบางคนก็จะเริ่มมีการเวียนศีรษะมีอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยสวเป็นผู้สูงวัยคือเริ่มแก่ท่านผู้ฟังครับเกิดจากอะไรเกิดจากระบบหมุนเวียนโลหิตของเรามันไม่ค่อยดีส่วนมากก็มีคอเลสเตอรอลมีไขมันมาอุดตันในเส้นเลือดก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเป็นกันแทบทุกคนเป็นมากเป็นน้อยนะครับบางคนควบคุมได้ดีสุขภาพก็ดีบางคนควบคุมไม่ได้ดีก็จะมีปัญหาต่อเนื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกับท่านผู้ฟังคือพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นก็อย่าปล่อยให้เราเกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายๆนะครับคือโรคพวกนี้ก็บอกว่าโรคเกิดจากการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องลดความเครียดคนที่สูบบุหรี่ก็ต้องงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงไอ้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช้ากงเย็นกงเราก็ต้องหยุดพยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หันมาทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้ที่มีกากใยสูงธัญพืชพวกปลาเป็นต้นที่นี่มันมีสมุนไพรบางตัวที่มันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงท่านผู้ฟังอันหนึ่งก็คือกระเทียมทุกคนรู้จักกระเทียมนะสรรพคุณของกระเทียมนั้นมีเยอะนะครับมีเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือช่วยรักษาโรคความดันโลหิตนะครับวิธีกินนี่ทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ซอยกระเทียมสดๆซอยเป็นเล็กๆๆในประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนชาดื่มโทษทีทานพร้อมกับอาหารวันหนึ่งอ่ะ 2-3 ครั้งนะครับคือกินพร้อมข้าวหรือว่าจะกินสดหลังมื้ออาหารก็ได้แต่ปากมันเหม็ดจะไปกินเลยกินพร้อมข้าววันละ 2-3 กลีบแต่อย่าไปกินตอนท้องว่างเพราะว่ามันจะทำให้แสบกระเพาะได้อันนี้นะครับอันนี้จะลดช่วยลดความดันโลหิตได้อันที่2ก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุเยอะมีสรรพคุณต่างๆเยอะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือช่วยรักษาช่วยลดความดันของเราได้ก็คือเอาต้นสดๆมาสัก 1-2 กรัมต้มกับน้ำดื่มแทนน้ำชาหรือจะมากินสดก็ได้กินวันเว้นวันนะครับ 2-3 วันกินทีก็มีประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นความดันอันที่3ก็คือกระเจี๊ยบแดงท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงรู้จักคือบางคนนี่ชอบกินน้ำชานะครับแทนที่จะเอาชามาต้มกินก็ใช้กลีบแห้งของกระเจี๊ยบแดงนี่มาต้มแทนชาเป็นชากระเจี๊ยบดื่มก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไข้ช่วยแก้ร้อนในได้ด้วยนะครับตัวกระเจี๊ยบนี่มันดีตรงนี้อันที่4ก็คือมะรุมอันนี้ชอบผมก็ชอบนะแกงมะรุมนี่ชอบกินนะครับมีประโยชน์มากนะครับคือใบก็สามารถช่วยลดความดันรักษาโรคความดันได้แล้วก็ฝักก็มีก็ใช้ได้เมล็ดก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นมะรุมนี่กินได้เรื่อยๆครับท่านผู้ฟังนะครับจะแกงกินหรือว่าจะทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ส่วนมากก็เห็นแต่แกงมะรุมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวขึ้นฉายผักขึ้นฉายหลายท่านรู้จักนะครับเขาบอกว่ามันช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีนำเอาขึ้นฉายเนี่ยเอามาคั้นสดๆเอาแต่น้ำหรือว่าใช้ต้นสดก็ได้ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำกรองออกกากออกแล้วก็ดื่มก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ หรือกินสดๆร่วมกับอาหารก็ได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงฝากเอาไว้นะครับดูแลรักษาตัวเองป้องกันดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องผีกะนะเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อผีกะไหมครับผีกะเนี่ยเป็นผีประจำท้องถิ่นของคนภาคเหนือซึ่งผีชนิดนี้ก็เป็นผีประเภทเดียวกับผีปอบของคนภาคอีสานแต่ว่ามีที่มาที่ไปบางอย่างไม่เหมือนกันอีกทั้งวิธีเข้าสิงก็ต่างกันการปราบหรือว่าการขับไล่ก็ต่างกันเช่นคนภาคอีสานจะต้องจ้างหมอผีในราคาแพงนับหมื่นบาทเพื่อมาทำการไล่จับผีกะลงหม้อหรือว่าขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านแต่หมอผีของภาคเหนือนี่เสียค่าครูแค่6สลึงถึง32บาทเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่มักจะไล่ให้ฟรีจะไม่มีค่าจ้างรางวัลอะไรมอบให้ผีกะมีอยู่ด้วยกันสองประเภทประเภทหนึ่งก็คือผีกะกินคนคือเข้าสิงร่างของคนให้เป็นไปต่างๆนานาประเภทที่สองนี่ผีกะไม่กินคนคือผีที่หากินเองไม่เข้าสิงในร่างคนไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งผีกะทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีที่มาที่ไปอยู่ด้วยกัน6ประการคืออันดับแรกผีกะที่มาจากคนที่เล่าเรียนคาถาอาคมแล้วเกิดผิดข้อห้ามผิดคำสั่งครูบาอาจารย์เช่นห้ามกินเหล้าที่เหลือจากของคนอื่นห้ามกินสิ่งของในงานศพห้ามลอดราวผ้าห้ามลอดต้นกล้วยที่มีเครือห้ามลอดใต้ถุนบ้านห้ามกินฟักแฝงแต่งร้านห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นห้ามฝ่าไฟแดงและเมื่อผู้ใดละเมิดจะด้วยเหตุเพราะความเผลอเรือหรือว่าจงใจก็ตามก็จะทำให้คาถาอาคมของคนคนนั้นเสื่อมของต่างๆก็เข้าตัวทำให้เขาผู้นั้นกลายมาเป็นผีกะในที่สุดผีกะประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นผีกะที่มีความน่ากลัวอีกประเภทหนึ่งเพราะว่าเป็นผีกะที่มาจากคนที่มีวิชาอาคมหากว่าหมอผีหรือว่าคนขับไล่ไม่มีคาถาอาคมเก่งกล้าพอก็จะไม่สามารถขับไล่ให้ผีออกจากคนที่ถูกสิงร่างไปได้ดีไม่ดีหมอผีเองก็อาจจะถูกผีกะเล่นงานจนได้รับอันตรายเอาง่ายๆอันดับ2ผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีปู่ย่าตายายที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะเรียกง่ายๆว่าผีประจำตระกูลก็ได้ซึ่งผีประเภทนี้ผู้ที่เป็นลูกหลานจะต้องเลี้ยงดูเอาไว้ในบ้านเพื่อป้องกันผีประเภทอื่นเข้ามารังแกแต่หากลูกหลานครอบครัวใดเกิดละเลยไม่ได้ให้ความเคารพไม่ได้ให้การเลี้ยงดูไม่มีการเส้นสวงก็จะทำให้ผีเหล่านั้นโกรธแค้นก็ไปเข้าสิงลูกหลานอาทิเช่นบางคนก็ทำให้เจ็บป่วยไข้ไม่สบายบางรายก็เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ชีวิตบางรายมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแต่ครั้นพอมีการบนบานศาลกล่าวมีการเลี้ยงผีมีการเส้นสวงคนป่วยก็หายเป็นปกติสุขหรือว่าเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะหายไปผีเหล่านั้นเกิดติดใจในของเส้นไหว้ต่อมาก็ได้พัฒนาจากผีบ้านผีเรือนมาเป็นผีกะในที่สุดอันดับ3ผีกะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงผีกะเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกะหรือว่าผีประเภทอื่นเข้ามารังควานคนในวงตระกูลของตนอันผีกะประเภทนี้มีทั้งชอบเข้าไปสิงในร่างกายคนอื่นแล้วก็ไม่นิยมเข้าสิงในร่างกายคนอื่นทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของลูกหลานแต่ละรายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยสันดานของผีกะในแต่ละตัวอีกด้วยอันดับ4ผีกะที่ได้รับมรดกหรือว่าสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งจากคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเช่นนายกอได้รับสิ่งของจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากนายขอซึ่งเป็นผีกะ ก็ทำให้ผีกะติดตามมาอยู่กับนายกอโดยอัตโนมัติโดยนายกอจะรู้เรื่องหรือว่าเต็มใจหรือไม่ก็ตามผีกะประเภทนี้คนไหนเป็นแล้วจะเป็นเลยแต่ในขณะเดียวกันหากรู้เนิ่นๆว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะไปแล้วหรือไม่ต้องการเป็นผีกะมีทางเดียวที่จะทำให้หายจากการเป็นผีกะก็คือลงมือทำลายของสิ่งนั้นด้วยตนเองด้วยการนำไปถ่วงน้ำหรือว่านำไปเผาทำลายให้สิ้นซากหรือหากรู้ว่าผีกะตัวนั้นเข้าสิงใครคนคนนั้นจะต้องไปเจรจากับผีกะตัวนั้นให้เลิกเกี่ยวข้องต่อกันอย่างเด็ดขาดแต่หากพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็ให้ประกาศเป็นศัตรูต่อกันทันทีเช่นหากตบได้ก็ให้ตบเตะได้ก็ให้เตะจงอย่าได้ใจอ่อนหรือว่าหวาดกลัวอย่างเด็ดขาดหากไม่อย่างนั้นก็จะทำให้ผีกะตัวนั้นได้ใจซึ่งจะไม่สามารถตัดญาติขาดมิตรกับผีกะตัวนั้นได้อย่างเช่นกรณีของลุงสุขชาวบ้านทุ่งทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอดีตพ่อค้าขายหมูแกขายหมูน้อยหรือว่าเป็นพ่อค้าขายลูกหมูเมื่อ50ปีก่อนซึ่งสมัยนั้นจะต้องหาบลูกหมูออกไปตระเวนขายในแต่ละหมู่บ้านวันหนึ่งได้ทราบว่าตัวเองได้เป็นผีกะอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากผีกะตัวนั้นตอนที่เข้าไปสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่งมันออกปากบอกว่าเป็นผีกะลุงสุขทำให้ลุงสุขพยายามทบทวนว่าได้รับของจากใครมาบ้างแต่ก็ยังคิดไม่ออกต่อมาผีกะตัวนั้นได้เข้าสิงร่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านอีกมันก็ออกปากว่าเป็นผีกะของลุงสุขเช่นเดียวกับครั้งแรกทันทีที่รู้เรื่องลุงสุขก็รีบตรงไปที่บ้านหลังนั้นทันทีด้วยความโมโหที่รู้ว่าตัวเองได้กลายเป็นผีกะและถูกผีกะนำชื่อไปแอบอ้างลุงสุขก็ปรีเข้าไปเตะต่อยคนที่ถูกผีเข้าอย่างชนิดไม่ให้ตั้งตัวส่งผลให้ร่างคนถูกผีสิงสะบักสะบอมไม่ใช่น้อยขณะเดียวกันผีกะตัวนั้นได้ออกไปจากร่างผู้หญิงรายนั้นไปโดยปริยายที่น่าแปลกใจหลังจากได้สติผู้หญิงเคราะห์ร้ายรายนั้นไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรออกมาให้เห็นแม้แต่น้อยทั้งที่โดนไปหลายชุด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเนี่ยกำลังสนุกเลยผีกะนี่ก็เป็นผีที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแปลงไปมากทุกอย่างฝรั่งเขาเรียกว่า new normal มาตรฐานใหม่เมื่อก่อนนั้นรวมกันเราต้องอยู่ถ้าแยกหมู่แยกภาคจากสลายทุกวันนี้แยกกันเราสบายห่างเหินกายใจใกล้หายห่วงใยเมื่อก่อนใส่หน้ากากเข้าหากันบอกไปพลันฉันไม่คบคนเถไถสมัยนี้ไม่ใส่หน้ากากไปไม่ถูกใจคนหมู่มากลำบากตายแต่ก่อนนอนอยู่บ้านเฉยว่าขี้เกียจเหมือนตัวเขียดตัวหมูดูหน้าขายแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยเลยสบายไม่ขวนขวายทำอะไรใจช่วยชาติ นะนอนอยู่บ้านเฉยๆนี่เขาบอกว่าช่วยชาตินะทุกวันนี้ไม่ต้องไปเพ่นพ่านไปหาคนโน้นคนนี้นะใส่หน้ากากเข้าหากันแต่ก่อนนี่โอ้ยท่านผู้ฟังเนาะเขาบอกว่าคนใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ไม่ครบละไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่นี่เขาบอกว่ามันไม่น่าครบไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพเพราะว่าไอ้โรคไวรัสโควิดเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยคนที่อายุมากนี่เป็นพวกเปราะบางนะอย่างเราท่านเนี่ยอายุสว50 60 70โดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวมีเบาหวานมีไขมันมีคอเลสเตอรอลยาให้เป็นนะท่านผู้ฟังเป็นแล้วมันรักษายากเด็กหนุ่มดังหนุ่มยังแน่นนี่เขาเป็นเขาไม่เท่าไหร่หรอกเหมือนเป็นหวัดมันก็หายร่างกายเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีภูมิคุ้มกันของเด็กหนุ่มมันดีแต่ของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยดีนะครับเป็นทั้งเบาหวานบางคนเป็นทั้งความดันเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคปอดโรควัณโรคสารพัดโรคบางคนนะ4โรค5โรคกินยาเป็นกำกำเจอไวรัสโควิดเข้าไปนี่โอ้รักษายากท่านผู้ฟังลำพังไอ้ที่มันเป็นมันก็เอายากอยู่แล้วฉะนั้น ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงนะต้นไม้ใหญ่อายุมากนี่มันล้มง่ายต้องทำให้มันอยู่ได้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ลองน้ำมังคุดตราพนาลินดูนะครับลองกินดูท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเชื่อผมมากแต่ผมอยากให้ลองจริงๆนะครับลองดูก่อนลองดูแล้วถ้ามันดีคุ้มกับเงินที่จ่ายท่านผู้ฟัง3ขวดลองดูสัก3ขวดไม่ใช่ลองขวดเดียวลองกินวัน2วันแล้วมันไม่ดี3ขวดเนี่ยกินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะไล่อะไรตรงไหนอดทนนะท่านผู้ฟังนะครับขอให้อดทนมันจะมีอาการยังไงแบบไหนก็แล้วแต่อดทนบางคนกินเข้าไปนี่เยี่ยวทั้งคืนเขาก็บอกนั่นแหละร่างกายขับของเสียยิ่งดีบางคนถ่ายออกมาเหม็นมีอุจจาระเหม็นนั่นแหละต้องกินนะครับท่านผู้ฟังถ้าร่างกายขับของเสียออกมานี่ถือว่าดีบางคนกินเข้าไปปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นั่นแหละมาถูกทางแล้วต้องกินนะครับ5วัน7วัน10วันแรกมันปวดยังไงก็ต้องอดทนกินไปก่อนนะครับเมื่อกินแล้วนะครับให้มันเลย15วันไปก่อนแล้วก็เช็คดูตัวเองว่ามันดีขึ้นไหมอย่างนั้นนะครับน้ำมังคุดตราพนาลินก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถือว่าเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวผีกะกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ซึ่งวิธีเนี้ยดูจะเหี้ยมโหดไม่น้อยแต่ก็ต้องทำเพราะหากไม่ต้องการเป็นผีกะหรือว่าถูกผีกะนำชื่อเสียงตัวเองแอบอ้างออกไปหากินจนได้รับความอับอายก็จะกลายเป็นผีกะอย่างถาวรในที่สุดซึ่งจะยากต่อการแก้ไขได้อันดับที่5ผีกะซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาผีกะโดยตรงมาจากหมอผีหรือคนที่เป็นผีกะอยู่แล้วเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเช่นนักร้องนักแสดงช่างซอช่างซอนี่คล้ายๆกับหมอลำเรื่องทางภาคอีสานซึ่งพวกเขาเชื่อว่าหากผู้ใดได้รับวิชาผีกะหรือว่าได้เลี้ยงผีกะประเภทนี้เอาไว้จะทำให้ผู้นั้นมีเมตตามหานิยมเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้คนทั่วไปหากไปแสดงที่ไหนจะมีคนติดตามให้ความสนใจเป็นพิเศษที่สำคัญจะมีงานไม่ขาดจะเรียกว่ามีงานเข้าตรึมก็คงจะไม่ผิดนักอันดับ6ผีกะที่ได้จากการซื้อขายผีกะทั้ง6ประเภทนี้แบ่งแยกออกไปอีก8ชนิดด้วยกันประเภทแรกคือผีกะธรรมดาหรือผีกะดิบผีประเภทนี้ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชไม่ค่อยมีพิษสงมากนักพอเข้าสิงในร่างกายของใครหากได้กินของเส้นสวงก็จะออกไปง่ายๆหรือถ้าหมอผีทำท่าขู่ขึงขังผีกะชนิดนี้ก็จะขี้หดตดหายยอมออกไปจากร่างในที่สุดผีกะประเภทนี้เขาเรียกว่าผีกะธรรมดาหรือจะเรียกว่าผีกระจอกก็คงจะไม่ผิดมากนักอันดับที่2ผีกระโหมดผีกระโหมดนี่ไม่ใช่ผีขโมดนะครับกะโหมดผีประเภทนี้คล้ายๆกับผีกระสือหรือว่าผีกระหังที่มักจะออกไปหากินของสดของขาวของสกปรกในยามค่ำคืนอาทิเช่นกินกบกินเขียดในทุ่งนากินอุจจาระที่ชาวบ้านเขาขับถ่ายเอาไว้ในป่ากินน้ำขาวเลือดที่คนคลอดลูกใหม่ๆเป็นต้นอันผีประเภทนี้จะไม่นิยมเข้าสิงในร่างใครให้เดือดร้อนเพราะว่าสามารถออกไปหากินเองได้ซึ่งผีกะโหมดประเภทนี้บางทีเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงหรือว่าตามป่าเขาลำนาวไพรตามโพรงต้นไม้ใหญ่ตามถ้ำแล้วก็ในป่าลึกที่ผู้คนเข้าไปไม่ถึงเช่นเขาลูกหนึ่งของหมู่บ้านป่าเมี่ยงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แปลกมากไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนกล่าวคือป่าทั้งป่าจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่เพียงอย่างเดียวต้นสูงเสียดฟ้าแต่ด้านล่างจะโล่งเตียนหาต้นไม้ขนาดเล็กหรือแม้แต่หญ้าสักต้นก็แทบจะไม่มีให้เห็นดูแล้วสะอาดสะอ้านงดงามมากอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายทั้งปีนับได้ว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทยและป่าแห่งนี้ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรายใดได้ไปสัมผัสมาก่อนแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันป่าแห่งนี้กำลังจะถูกทำลายเนื่องจากได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้าไปบุกรุกโดยการปลูกกาแฟเป็นจำนวนมากจากนั้นจะมีการซื้อขายกันในราคาแพงลิ่วที่สำคัญไม่สามารถตรวจสอบทางอากาศได้เนื่องจากผู้บุกรุกไม่ได้ตัดต้นไม้ในป่าทำให้มองดูผิวเผินเหมือนกับป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ครั้นเมื่อต้นกาแฟมีอายุถึง3ปีซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงตอนนั้นผู้บุกรุกถึงจะทยอยตัดต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นออกเพื่อให้ดูเหมือนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนกาแฟมานานแล้วที่น่าเศร้าใจไปยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบหรือว่าจับกุมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้จังหวัดแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติมาอันดับที่3ผีกะโพงครับผีกะโพงนี่คล้ายๆกับผีกะโหมดแต่ผีกะโพงมักจะชอบแอบเข้ามาหากินตามบ้านเรือนยิ่งหากรู้ว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยไม่สบายผีกะโพงก็จะเข้ามาสิงร่างสวมรอยทันทีหากแก้ไขไม่ทันก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดมีคำถามว่าผีกะโพงมันจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายในข้อนี้ผีกะโพงมันมีตัวช่วยครับนั่นก็คือนกเขาแมวเพราะว่าทุกครั้งที่มันออกหากินมันจะมีนกเขาแมวคอยนำทางทุกครั้งหากบ้านหลังไหนมีคนป่วยหรือไม่สบายเจ้านกข้าวแมวนี่จะไปร้องใกล้ๆบ้านหลังนั้น จึงทำให้มันทราบได้ทันทีว่าบ้านหลังนั้นน่ะมีคนป่วยไม่สบายดังนั้นนกเขาแมวก็เลยเป็นเสมือนสายล่อฟ้าที่เป็นตัวนำพาทำให้ผีโพงรับรู้ด้วยสัญชาตญาณผีของมันอุปมาเหมือนกับนกอีแร้งที่มันมักจะรู้ด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติว่าตรงไหนจะมีสัตว์ตายในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าดังนั้นพวกมันจะพากันไปบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าเพื่อรอเวลาได้กินเหยื่อนับได้ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์มากสำหรับมนุษย์แต่สำหรับสัตว์บางชนิดมันกลับเป็นเรื่องง่ายๆขี้ปะติ๋วสำหรับพวกมันคล้ายกับว่าพวกมันสามารถรับกลิ่นของความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำส่วนผู้ที่ถูกผีกะโพงเข้าสิงมักจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแต่จะสังเกตได้คือ3วันดี4วันไข้กลางวันเอาแต่นอนสมครั้นพอตกกลางคืนก็จะดูกระฉับกระเฉงเหมือนอย่างไม่ได้เจ็บป่วยไข้อะไรและที่สำคัญชอบกินของสุกๆดิบๆแล้วก็มักจะไม่กล้าสู้หน้าผู้คนแต่พอตกดึกยามปลอดคนมักจะแอบหนีออกจากบ้านไปหาของสกปรกกินของสดของขาวตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นอันดับที่4ผีกะหงอนผีกะหงอนเรียกว่าเป็นผีมีชั้นอีกประเภทหนึ่งหากเข้าสิงใครมักจะมีฤทธิ์เดชมากไม่สามารถจะไล่ออกไปจากร่างได้ง่ายๆบางรายโดนเคี้ยนจนหลังแตกยังไม่ยอมออกบางรายทำทีใครก็จะออกจากการสิงร่างไปแล้วแต่เมื่อหมอผีกลับไปแล้วมันก็กลับมาแสดงอาการใหม่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากมันออกจากร่างคนที่ถูกสิงได้ยากเพราะมันติดหงอนเข้ามันเคยมีคนถามพ่อหนานมาประโคมศรีหมอผีวัย89ผู้ที่เคยประมือกับผีกะมานับครั้งไม่ถ้วนท่านบอกว่าหงอนของมันใหญ่แล้วก็แข็งมากคล้ายๆหงอนไก่แถมยังมีเงี้ยงคมคล้ายๆเงี้ยงปลาดุกอีกด้วย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของผีกะยังไม่จบท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งค่อยมาฟังกันต่อตอนหนึ่งก็จบแล้วจบในชั่วโมงนี้แล้วครับฟังเพลินไปเรื่อยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกอันไหนดีไม่ดีอันไหนกินแก้อะไรอันไหนกินแก้นู้นโรคนู้นโรคนี้ต้องกินสมุนไพรนี้เขามีตำราของเขาจนกระทั่งมีกรมการแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกเลยว่าตำรับยาสมุนไพรตัวไหนดีไม่ดีแก้โรคอะไรได้บ้างเขาก็จะมีของเขานะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ใส่เข้าไปนี่คัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์เดือนรุ่งนะครับท่านก็เคยเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาจบแพทย์แผนไทยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเองก็ทำมา 5-6 ปี 7 ปีร่วมมือกันผลิตน้ำมังคุดขึ้นมาผมถือว่าอยากให้ลองคือภูมิใจมากๆอ่ะพูดง่ายๆมันต้องลองนะกินดูเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่บ้านใส่หน้ากากนะครับจะคุยกับใครไปหาใครก็รักษาระยะห่างเดินไปไหนมาไหนนะครับอะไรที่มันเป็นสาธารณะห้องน้ำสาธารณะลูกบิดสาธารณะประตูสาธารณะอย่าเอามือไปแตะนะครับอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเสียบางทีมันติดมาจากข้างนอกนะครับติดเสื้อติดผ้าตรงนู้นตรงนี้นะครับทำตัวให้ต้องสะอาดมากๆช่วงนี้นะครับรอให้มันมียารักษารอให้มันมีวัคซีนสักพักหนึ่งนู้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะปี65นู่นแหละนะครับ65 64ปลายปีหรือ65นู่นแหละเมืองไทยถึงจะมียารักษาหรือว่ามีวัคซีนโรคโควิดออกมานะครับช่วงนี้เราก็ต้องระวังตัวเองให้มากนะครับรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยฝากเอาไว้นะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดสำคัญที่สุดนะครับการแข็งแรงนี่ก็คือเราก็ต้องอาหารการกินอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะผมก็ขออนุญาตเสนอตัวช่วยที่ผมมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งคือน้ำมังคุดของผมเองนี่แหละบอกตรงนะครับลองดูกินดูเราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังข้ามฝั่งไปที่สปป.ลาวนะครับ ไปฟังเสียงของพ่อหนานแก้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นก็คือเป็นอัมพฤกษ์มาดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาลาวนะฟังยากนิดนึงครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสข้ามมาที่สปป.ลาวนะครับได้มาพบมาปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณแม่ชื่ออย่างครับแม่
4: คุณแม่วันศรี
3: แม่วันศรีนามสกุลอย่างไร
4: ธรรมวง
3: ธรรมวงแม่วันศรีธรรมวงแม่วันศรีอยู่ยักปีแล้ว
4: 73
3: ปีครับอยู่บ้านอย่างนี้
4: บ้านป้าอ้อยครับจ
3: ้ะนะครับบ้านป้าอ้อยเมือง
4: ห้วยทราย
3: เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วนะครับถามแม่แน่ว่าก่อนที่มากินมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นอย่างสุขภาพ
4: สุขภาพอ่อนเพลียเจ็บเนื้อเจ็บตัว
3: เจ็บเนื้อเจ็บตัว
4: เจ็บหูเจ็บตาในนี้แหละ
3: แ
4: ล้วแม่ก็ไปซื้อเพื่อนนี่นะสาวน้อยนี่แหละกินนะ
3: มันเป็นลายบ่แต่ก่อน
4: เป็นลายแต่กินได้ 3-4 ขวดก็แค่มาลาย
3: ดีขึ้นลาย
4: ดีขึ้นลายปัจจุบันนี
3: ่ดีขึ้นแต่ก่อนกินน่ะแต่ก่อนกินที่ว่าท่านกินนี่มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันเจ็บขนาดไหน
4: เจ็บมัดแหละปวดเนื้อปวดตัวยกสมานยกตีนยกมือก็บ่ขึ้น
3: ขนาดนั้นน่ะยกบ่ขึ้นเลยน่ะ
4: ยกบ่ขึ้นเลย
3: เอาไปหาหมอเขาว่าเป็นหยัง
4: เขาก็ว่าเป็นจะเริ่มเป็นอัมพฤกษ์เนาะแม่ก็ไปซื้อยาเงินสาวน้อยมากิน
3: ซื้อน้ำมะขุดมากิน
4: เจ้า
3: เป็นมาดนยังก่อนที่มากินเนี่ยเป็นมาดนยังเจ็บเนื้อเจ็บตัวที่ว่าบ่มีแห้งยกขาบ่ได้นี่เป็นอยู่ดนบ
4: ่เป็นก็บ่เฮิงปานใด
3: บ่เฮิงปานใด
4: แม่บ่เลี้ยงพญาติแม่นมง 2-3 อาทิตย์นี่แหละ
3: พอเป็นแล้วก็ฟ้าวไปซื้อมากินเลย
4: กินก่อนดี
3: ดีหลาย
4: ดีหลายเดี๋ยวนี้นะบ่เจ็บเนื้อบ่เจ็บตัวมันยังบ่เป็นมันยัง
3: ตอนนี้ยังได้บ
4: ่ยังได้ไปไหนได้หมด
3: แ
4: ม่เจ็บเข่าซื้อ
3: เอาเจ็บเข่า
4: เจ็บเข่าเข่าแม่งไปหาหมอว่าเดี๋ยวนี้ๆ
3: เข่าแม่งก็ต้องไปหาหมอ
4: ไปมาแล้วลูกไปมาแล้ว
3: ครับผมก็ถือว่าดีขึ้นหลายเนาะ
4: ดีหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะ
3: ครับเพราะว่าบ้านแม่เนี่ยอยู่ทางขึ้นวัดขึ้นวัดยังกันนี่วัดไอ
4: ้วัดป้อยเจ้า
3: วัดป้อยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติอยู่ที่แถวห้วยทรายกับแถวบ้านป้อยนี่นะครับสงสัยจังใดก็แวะมาถามมาคุยได
4: ้เจ้า
3: อันนี้เฮาเว้านี่คือความจริงเนาะ
4: เจ้า
3: เป็นความจริงเพราะว่าผมมาถามเอาความจริง
4: เจ
3: ้
4: าน
3: ะครับจากแม่ที่ว่าเกือบเป็นรอยยกแขนยกขาบ่ขึ้นก็กินมาจักขวดก็ฮึ
4: 5
3: ขวด
4: บ่ได
3: ้5ขวดนี่บ่ทันถึง 2,000 บาทประมาณ
4: ดูทีวี
3: คือว่าสุขภาพดีขึ้นหลาย
4: นี่พ่อนี่คือกันนี
3: ่เป็นหยัง
4: พ่อก็เป็นอัมพาตนี
3: ่อ๋อ
4: เดี๋ยวนี้นะ
3: อ๋อพ่อเป็นอัมพาต
4: เจ้า
3: ครับผมเพิ่นกินแล้วเพิ่นดีขึ้นบ่
4: ก็เค้นยังได้สมาร์ทยังเบิ่งได้เบิ่งขวานี่ลองยางเฮือนยังยางเบิ่งนกตะกอน
3: พอลองยาง
4: บ่ได้จักน้อยเออ
3: พอลองยาง
4: ลูกแม่ตามลานกัน
5: ได้ล
3: ู
5: กได
3: ้ได้อ๋อดีๆๆ3-4เดือ
5: น
3: มันนอน
4: เป็นได้4ปีแล้ว
3: อ๋อเป็นได้4ปี
4: เป็นได้4ปี
3: เอามาพึ่งนอนอยู่ก็มองนะ
4: เป็นก็มองเลย
5: เดินเลยมัน
3: ถ่ายถ่ายหกใบเลย
5: เด
3: ี๋
5: ยวคุยอีกเคสเลยค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อเป็นได้4ปีแล้วแล้วก็ย่างได
4: ้กินน้ำมังคุดหมด7กล่อง
3: 7ลังแล้ว
4: 7ขวด
3: 7ขวดโอ้
4: 7ขวด
3: ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มคุ้ม
4: ซื้อเงินเพื่อนเพิ่นนั่นแหละเพิ่นสาวน้อยนั่นแหละ
3: อ๋อดีใจได้ครับผมครับนี
6: ่โอ้โคตรไหวอย่างดี
3: ครับบอบเพราะว่าพ่อเพิ่นว่าบ่สัตว์ต้องคุยกับแม่คือเก่าบ่ไปหยัง
4: ฮู้บ่ได้ยิน
3: ฮู้บ่ได้ยินเดี๋ยวคือพ่อนี่เพิ่นซื้อพ่อหยังพ่อ
4: สูตรนานแก้วนานแก้ว
3: นานแก้ว
4: เจ้า
3: เพิ่นเป็นหยังเพิ่นเป็นอัมพฤก
4: ษ์อัมพฤกษ
3: ์จักปีก็
4: ได้4ปีคนนี้อ๋อ
3: คือนอนอยู่กับหม่องเลยนะ
4: นอนกับหม่องเลยถามลานกะ
3: อ๋อ
4: ตายแล้วตายคืนจักกี่เทื่อ4เทื่อ5เทื่อ
3: ตายคืน4 5เทื่อแล้ว
4: ตายคืน
3: เอาหยังบ่ได้จังซี่บ
4: ่หยังบ่ได้ตายคืนยกแกงยกขาบ่ได้กินกินข้าวนี่บ่ได้กินได้2เดือนลูก
3: แถวนี้เขาเจ้าฮู้บ่ว่าเราเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่กับหม่อง
4: เป็นมัด หูมัด
7: หูมัด
4: หูมัดเลย
7: เป็นมา4ปีเนี่ยเขาหูกันมัดเลย
4: หูมัดเลยเอาเต็นเอาอย่างมากกลางว่าเล่าอีตายแล้วนะตายขึ้นตายขึ้น
7: 3เถื่
4: อ3เถื่อหูแม่ยังถ่ายละเนาะคนตาย
7: ถ่ายไว
4: ้ถ่ายไว
7: ้ว่าเป็นตายแล้ว
4: มันตายแล้วขึ้นมาตายแล้วขึ้นมา
7: อ๋อ
4: นี่ก็แม่นน้องชายนี
7: ่
4: นี่ก็แม่นหลานไทย
7: ครับผมหลานไทยน้องชายก็คือกินมานี่ก็คือกินมาจะขวดจะขวดเกี่ยวกับทายทั้งนั้นนะกินมาจะขวดแล้ว
8: กินได
5: ้
8: 7ขวด7 8ขวดนี่นะ
7: 7 8ขวดดีป่ะ
8: ดีดีย้อนยานนี่นะ
7: มีย้อนตัวนึงอ๋อครับก็คือยางได้ยางตอนนี้ก็ยางได้อยู่ถึงสิบ่แข็งแรงก็ถือว่ายางได้อ๋อดีเพราะว่า1เข้าห้องแล้วเข้าห้องน้ําเองได
4: ้ได้
7: กินข้าวเองได้
4: ตอนบ่ได้ใส่เป็นเพิดสมาเตะแหงแหงค่อยได้ 3-4 เดือน
7: โอ้ขนาดนั้น
4: ใส่เป็นเพิด
7: ขนาดนั้น
4: ใส่เป็นเพิดแหงเอา
7: โอ้
4: ลูกบ่ได้ดูลูก
7: คนดูคนเบิ่งกันลำบากเลยเน
4: า
7: ะ
4: คนเบิ่งกันลำบากยังใครแต่มีลูกเคยร้านเคยเป็นแพทย
7: ์ครับโอ้ดีใจดีใจน้ำครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของ
4: พ่อความจริงแหละอันนี้นะ
7: ความจริงเนาะเสียง
4: ความจริง
7: พ่อนันแก้วนะครับพ่อนันแก้วที่บ้านป่าอ้อยนะครับคือพ่อนันแก้วนี่เขาเป็นอัมพฤกษ์มา4ปีนะมา4ปีแล้วก็นอนอยู่กับที่แล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปนั้น7ขวดตอนนี้ดีขึ้นน่าจะเกินครึ่งเพราะว่าเดินได้เดินได้พูดได้กินข้าวเองได้เข้าห้องน้ำได้จากที่ปกติแล้วต้องถึงขนาดสวนฉี
4: ่สวนฉี่ได้3เดือน
7: ทราบครับ
4: สวนฉี่นะ
7: ได้3เดือน
4: เจ้า
7: ครับผมโอ้ดีหลายดีใจน้ำดีใจพ่อ
8: ดีใจครับ
7: ดีใจ
8: ครับ
7: ตะกอนบอกสัตว์จังสี่พ่อ
4: ปากบ่ได
7: ้
4: ฮะปากบ่ได
7: ้อ๋อตะกอนปากบ่ได
4: ้บ่ปากบ่ได
7: ้
4: ข้าง
8: แขนปากบ่ได
7: ้ข้างแ
4: ขน
8: เนี่ยนี่ปากได้แล้ว
7: ตอนนี้ปากได้แล้วเว้าได้แล้วโอ้ดีหลาย
4: 83ปี
7: 83ปีอืมดีใจบ่แม่ดีใจบ่
4: ดีใจเจ้า
7: ดีใจเนาะ
4: แม่ได้73
7: ครับเพิ่น83บ่คิดว่าสิฟื้นมาจังซี่เนาะ
4: เจ้า
7: อ๋อ
4: บ่คิดจักหน่อยลังคนนั่นอ่ะถูกเอาเทียนมา
7: ไม่ยัง
4: ว่าเพิ่นตายแล้ว
7: มาขอขมา
4: ขอขมาเอ้าแม่ยังกลางเต้นยังตึงดีจำไปหอดลุ่มพุ่นว่าเพิ่นตายนะ
7: ครับ
4: ขึ้นมากก็ร้อนเลยอ่ะไว
7: ้
4: ขึ้นมากก็ร้อนไว้3เถื่อ
7: เออว่าได้กินน้ำมังคุดได้ก็ฟื้นเลยทีนึง
4: ครับ
7: โอ้ดีใจจังบุดอยู่ครับก็ดีใจกับพ่อนานแก้วแล้วก็แม่น้ำกับที่ว่าสุขภาพกินแล้วดีขึ้นถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรตินะครับที่อยู่ที่แขวงบ่อแก้วหรือห้วยเมืองห้วยทรายหรือว่าบ้านป่าอ้อยตรงนี้สงสัยยังไงก็แวะมาถามแวะมาคุยได้แวะมาเบิ่งได้นะครับว่า
4: เบิ่งได
7: ้โตเป็นยังอยู่
4: ตัวเป็นยังอยู
7: ่ถามแถวนี้ก็หูจักมัดบ้านป้าอ้อยก็หูจักมัดว่านันแก้วพ่อนันแก้ว
4: ธรรมวงศ
7: ์ธรรมวงศ์นี่หูจักมัดนะครับ
4: มีสีหูมัดแหละ
7: หูมัดแหละนะครับมาถามมาคุยได้ว่าเป็นความจริงนะครับ
4: ความจริงแท้ๆแหละนี่นะ
7: ครับผมครับขอบคุณหลายๆนะแม่เนาะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5. เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวผีกะตอนสุดท้ายตอนจบกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: ครั้นเมื่อสอบถามว่าเคยเห็นกับตาหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าไม่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังอีกทีนะเขาก็เลยถามคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีกะหงอนก็ไม่ได้รับคำตอบแถมยังทำตาขวางใส่หน้ายักษ์อีกต่างหากดังนั้นหน้าตาของหงอนผีกะจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีรูปร่างอย่างไรแต่จากคำยืนยันของนางเงินซึ่งเป็นภรรยาของนายทองมาผู้ที่เป็นผีกะหงอนได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนที่นายทองมาจะเสียชีวิตลูกๆพานายทองมาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ค่ำวันนั้นได้มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำสนิทแล้วก็ไม่สวมเสื้อผ้าเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ถามหานายทองมาครั้นรู้ว่านายทองมาไม่อยู่ผู้ชายคนนั้นก็เดินลงจากบ้านไปแต่สิ่งที่ทำให้นางเงินต้องขนพองสยองกล้าวก็คือผู้ชายแปลกประหลาดผู้นั้นมีหงอนคล้ายๆกับหงอนไก่ติดอยู่บริเวณท้ายทอยยาวจรดกลางหลังอีกทั้งเล็บมือเล็บเท้ายาวคล้ายกับเล็บของนกที่สำคัญผู้ชายคนนั้นมีกลิ่นตัวแรงมากสาเหตุที่ผีกะหงอนของนายทองมาตามหาเจ้าของไม่พบเนื่องจากนายทองมารู้ตัวเองว่าใกล้จะเสียชีวิตจึงไม่ต้องการให้บุตรหลานคนใดสืบทอดการเป็นผีกะหงอนจากตัวเองก็เลยได้ไปทำพิธีตัดพรายหรือว่าพิธีโรคะกันตะคล้ายๆกับพิธีสวดถอนของพระสงฆ์ที่ใช้ในการสวดถอนต่างๆขณะเดียวกันก็ได้ถือศีล8อย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผีกะตัวนั้นมองไม่เห็นตัวนายทองมาเช่นทุกครั้งอันดับที่5ผีกะยักษ์ผีกะยักษ์นี่จัดว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวกว่าผีกะหงอนหลายเท่าซ้ำยังปราบยากที่สุดหากมันเข้าสิงใครมักจะทำให้คนที่ถูกสิงนี่เสียชีวิตซะเป็นส่วนใหญ่บางรายอยู่ดีๆก็นอนหลับตายไปเฉยๆที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลับรวดหรือว่าไหลตายอย่างนั้นน่ะการเข้าสิงของผีกะยักษ์บางรายอยู่ดีๆก็หงายหลังหรือว่าคอพับตายไปเลยก็มีส่วนบางรายจากที่เคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงก็จะกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็มักจะขังตัวเองอยู่แต่ในห้องพอนานไปก็คล้ายกับคนเป็นโรคจิตหรือว่าโรคประสาทชอบพูดอยู่คนเดียวบางทีก็หัวเราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวก็มีแต่บางรายร่างกายปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครั้นพอตกกลางคืนจะนอนไม่หลับแล้วก็ชอบกินของสดของคาวเช่นเนื้อดิบไก่ดิบอย่างเช่นรายของนางฟองชาวบ้านหมู่4ตำบลโป่งผางอำเภอกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยถูกชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้หลังจากเที่ยวไปขโมยไก่ของชาวบ้านกินตอนกลางคืนพร้อมของกลางก็คือไก่สดๆจำนวน2ตัวตัวหนึ่งถูกกัดกินที่ลำคอไปแล้วส่วนอีกตัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อหลายปีก่อนซึ่งวงการแพทย์อ้างว่าเป็นโรคจิตหลอนหรือตามประสาชาวบ้านเขาเรียกว่าคนโรคจิตก็คือคนบ้านั่นเองแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนไข้รายนี้สามารถพูดคุยได้เป็นปกติทั่วไปจากการสอบถามประวัติพบว่าครอบครัวนางฟองมีฐานะที่ยากจนกว่าใครในหมู่บ้าน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย ปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเลียมทองค่ะจังหวัดภูเก็ตขอผู้จัดเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนความเหมาะสมป้องกันผลกระทบขยายวงกว้างและส่งต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวด